0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เร่งจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยวางแนวทางไม่ให้กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญซึ่งกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
1: สหรัฐประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อธนาคารของตุรกีที่ถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านการแข่งขันแบดมินตันเวิร์ทัวร์750ไชน่ามาสเตอร์2026นักแบดมินตันไทยตกรอบทั้งหมดแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เร่งจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยวางแนวทางไม่ให้กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
3: ส่วนใหญ่โครงการที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาก็จะมีแหล่งพลังงานแหล่งน้ำแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆไปที่เรียบร้อยแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ในประเด็นหนึ่งก็คือแบบไปขอไว้ก่อนขอไฟขอใช้ไฟขอใช้น้ำขอใบอนุญาตอะไรไว้ก่อนแบบนี้เป็นต้นแล้วก็หวังว่าจะเอามาทำงานค้าในเชิงพาณิชย์แบบนี้มาเก็งกำไรมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงไม่ให้
2: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน4ด้านหลักคือการบูรณาการข้อมูล Data Center ทั้งหมดให้ชัดเจนและเป็นศูนย์รวมเดียวกันการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำบังคับกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบการเชื่อมโยงการลงทุนให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของประเทศและการใช้รูปแบบการแข่งขันยื่นข้อเสนอสำหรับโครงการใหม่ในอนาคตเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านเพื่อจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมและตั้งเป้าหมายที่จะกำหนดนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทุกภาคส่วน
4: จะมีชุดในเชิงเศรษฐกิจประเมินทั้งขั้นต่ำแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ของชาติในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิตอลไปดูว่าประเทศพร้อมขนาดไหนชุดที่3ในเรื่องของที่ดินพื้นที่ต่างๆจัดระเบียบที่ดินทั้งหมดทั้งเมืองอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ชุดที่4คือชุดสิ่งแวดล้อมจะเอามาตรฐานขั้นต่ำเข้ามาเสนอในอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันตั้งเป้าไว้ว่า1เดือนจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน
2: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานวางหลักเกณฑ์การจ่ายไฟฟ้าสำหรับกลุ่มธุรกิจ Data Center โดยแบ่งออกเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำและเกณฑ์เชิงนโยบายครอบคลุม4มิติสำคัญโดยกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะกลุ่มเพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาค่าไฟฟ้าของภาคครัวเรือนและผู้ใช้ไฟทั่วไปกำหนดให้ Data Center ต้องใช้พลังงานสะอาดในสัดส่วนที่มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero นอกจากนี้การสำรองข้อมูลและการสำรองไฟฟ้าของ Data Center ไม่ว่าจะใช้ระบบแบตเตอรี่หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยน้ำมันต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงรวมทั้งความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบโครงข่ายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผันผวนจากการใช้ไฟ
5: ป
2: ั
5: จจุบันเนี่ยมีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบ Data Center เนี่ยเป็นผู้ใช้ไฟปริมาณมากต้องมีเกณฑ์เงื่อนไขในการเชื่อมต่อเข้าระบบเพื่อเวลาใช้ไฟปริมาณมากเนี่ยเวลาไฟขึ้นไฟลงเนี่ยไม่กระทบกับเสถียรภาพและความมั่นคงในตัวของระบบโครงข่ายเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้ไฟไม่ว่าจะเป็นประชาชนเป็นบ้านเรือนนะครับเป็นอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการในบริเวณใกล้เคียง
2: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเตรียมเข้ามากำกับดูแลและสนับสนุนการประกอบกิจการ Data Center ใน3ประเด็นหลักประกอบด้วยการจัดระเบียบด้านผังเมืองการบริหารจัดการการให้บริการด้านไฟฟ้าและการบริหารจัดการการให้บริการด้านน้ำประปาพร้อมยืนยันว่าสถานการณ์ปัจจุบันการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center จะยังไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นต่อการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ภาคประชาชนขณะเดียวกันจะชะลอการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่ที่จะยังไม่ได้เริ่มต้นดำเนินการก่อสร้างออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center จะออกระเบียบและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลฉบับใหม่เสร็จสิ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการนพศรแก้วคำรายงาน
1: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญซึ่งกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
6: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตให้มีความคืบหน้าจนสามารถมีข้อสรุปได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในการผลักดันภารกิจนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งไทยและสหรัฐร่วมกันในระยะยาวภาพรวมของการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีฝ่ายสหรัฐแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อความตั้งใจของฝ่ายไทยโดยเห็นว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญร่วมกันได้ก่อนที่จะมีการประกาศผลการไต่สวนภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างทั้งนี้ฝ่ายสหรัฐให้ความมั่นใจว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นธรรมและแข่งขันได้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบร่วมกันให้ทีมเจรจาในระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายช่วยกันสรุปผลในประเด็นปลีกย่อยให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของฝ่ายไทยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาในการผลักดันการเจรจาอาร์ตสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของไทยในการเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยสหรัฐในทุกมิติซึ่งหากการเจรจาได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในท้ายที่สุดจะช่วยให้ไทยได้รับอัตราภาษีที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้พร้อมรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดสหรัฐการสูญเสียอาชีพในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรตลอดจนรักษารายได้ของประชาชนไทยในภาพรวมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศมาริชโยรายงาน
0: กระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้จองซื้อพันธบัตรออม Plus ผ่านช่องทาง Bond Connect วงเงิน 2,000 ล้านบาทในวันที่7ถึงวันที่9กันยายนนี้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัดครั้งที่2ในวันแรกเมื่อวันนี้ผ่านบอเลตสบมบนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีสามารถจำหน่ายครบเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามผู้ที่ซื้อผ่านแอปเป๋าตังค์ไม่ทันสามารถจองซื้อผ่านช่องทางบอนคอนเน็กวงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาทโดยสามารถจองซื้อได้ผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมทั้ง24แห่งและผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเริ่มต้นจองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทโดยจะใช้วิธีการจัดสรรแบบ Small Lot First คือการทยอยจัดสรรให้ผู้จองซื้อทุกรายครั้งละ 1,000 บาทจนกว่าจะครบวงเงินจำหน่ายซึ่งผู้ที่จองซื้อทุกรายจะได้เป็นเจ้าของพันธบัตรออม Plus อย่างแน่นอนทั้งนี้สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นของวันที่7กันยายนจนถึงเวลา 15:00 นของวันที่9กันยายนนี้และจะประกาศผลการจัดสรรในวันที่10กันยายนต่อไป
1: กระทรวงพลังงานส่งทีมสุดซอยนำหลักฐานยื่นดำเนินคดี5คลังน้ำมันเพิ่มเติมหลังพบกักตุนน้ำมันสูงกว่าปกตินางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานกรรมการทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายเอกนัยพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้นำเอกสารหลักฐานเข้ายื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและกรมการค้าภายใน เพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีกับคลังน้ำมันเพิ่มเติมอีก5แห่งหลังพบพฤติกรรมต้องสงสัยในช่วงวิกฤตเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมที่ผ่านมาเข้าข่ายการกักตุนประวิงเวลาปฏิเสธการขายและมียอดน้ำมันคงเหลือสูงกว่าปกติถึง 1.67 ล้านลิตรซึ่งนำไปสู่ยอดรวมผู้ค้าที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วทั้งสิ้น21รายพร้อมกันนี้เตรียมยกระดับระบบบริหารจัดการอุปทานน้ำมันทั้งประเทศด้วยการพัฒนาระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการรับน้ำมันเข้าแต่ไม่จ่ายออกปรับปรุงใบกำกับการขนส่งให้ตรวจสอบเส้นทางได้แบบเรียลไทม์และบูรณาการการทำงานร่วมกับระดับจังหวัดเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเก็งกำไรสร้างบรรทัดฐานการบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาดและพิทักษ์ผลประโยชน์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานได้อย่างเป็นธรรม
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการ THAI Passport ใช้แอปทางรัฐและไทยดีในขั้นตอนยืนยันสิทธิ์เท่านั้นและระบบจะลบข้อมูลใน30วันเพื่อความปลอดภัยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงต่อข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ภายใต้โครงการ THAI Passport ผ่านแพลตฟอร์ม AI Pass ว่าสำหรับการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือทางรัฐในช่วงแรกเป็นเพียงขั้นตอนการยืนยันตัวตนความเป็นประชาชนสัญชาติไทยเพื่อรับสิทธิ์เท่านั้นส่วนการใช้งานประจำวันจะใช้อีเมลส่วนตัวในการล็อกอินตามปกติซึ่งมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยรัฐบาลได้ทำข้อตกลงที่รัดกุมกับผู้ให้บริการ AI ปลายทางยืนยันว่าข้อมูลที่ผู้ใช้พิมพ์ในระบบ AI Pass จะไม่ถูกนำไปเทรนโมเดลต่อและมีระบบความปลอดภัยขั้นสูงที่จะทำการล้างและลบข้อมูลทั้งหมดออกจากระบบภายใน30วันจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่รั่วไหลพร้อมเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนใช้งานโครงการ THAI Passport โดยผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนนี้จะได้รับสิทธิพิเศษปรับระดับบัญชีเป็นระดับผู้สร้างสรรค์หรือระดับโปรทันทีตั้งแต่เริ่มต้นทั้งนี้เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและมีคุณภาพสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพได
1: ้รัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันนี้รับฟังนายปกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเริ่มเสาร์แรกกับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประเด็นการปรับระบบราชการซึ่งเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงขณะเดียวกันรัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและรับรู้ถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบโดยประชาชนสามารถติดตามรายการได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 น.เริ่มวันนี้ทางโทรทัศน์ NBT MCOT HD และททบ5สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้า
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
8: รมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขานรับมติครม.สั่งการในทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดเร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่1บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำ 2. ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำทั้งนี้ให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569พร้อมรายงานผลดำเนินการงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: เจ็ดนาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการคลังของสหรัฐออกแถลงการเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรธนาคาร Golden Global ของตุรกีและบริษัทในเครือโดยกล่าวหาว่าธนาคารแห่งนี้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC และให้ความช่วยเหลือรัฐบาลอิหร่านในการโอนย้ายเงินทุนไปยังต่างประเทศอย่างไรก็ตามธนาคาร Golden Global ปฏิเสธว่าไม่ได้ดำเนินธุรกรรมทางธนาคารใดๆกับอิหร่านการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐดำเนินมาตรการวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ที่รุนแรงที่สุดเพื่อกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านพร้อมเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่ยังคงทำการค้ากับอิหร่านจะต้องเผชิญกับผลกระทบที่รุนแรง
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีสำนักงานใหญ่ของหน่วยงานความมั่นคงยูเครนหรือ SBU ในกรุงเกียบขออภัยค่ะในกรุงเกียบเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยมุ่งเป้าโจมตีห้องทำงานของผู้อำนวยการหน่วย USBอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่นายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรดคุชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้เพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าองค์การสหประชาชาติหรือ UN ในเนปาลและพันธมิตรเตรียมระดมเงินทุนมูลค่า50ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนมากกว่า 84,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากเขตน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยการช่วยเหลือจะมุ่งเน้นไปที่การจัดหาอาหารสถานที่พักพิงชั่วคราวน้ำสะอาดและการดูแลรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยด้านทางการเนปาลเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้อยู่ที่ 1,259 รายและสูญหายอีก 5,083 รายขณะที่สื่อทางการจีนรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตจีหลงของเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย31รายและสูญหาย531ราย
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ระบุว่ารัฐบาลมาเลเซียประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนรัฐซาราวักบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันออกของประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนื่องจากพื้นที่แห่งนี้กำลังเผชิญกับหมอกควันพิษที่เกิดจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียโดยมีดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API เพิ่มสูงถึง519ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนขณะที่นายดักลาสอุกาเอมบาสประธานคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติแห่งรัฐซาราวักเน้นย้ำว่าการประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในเขตเซเรียเท่านั้นพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนในเขตเซเรียนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากาก N95 หรือหน้ากากอนามัย3ชั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากหมอกควันพิษต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ3ของโลกแพ้กับแอนเดอร์แอนทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์ก1-2เกม21-18 17-21 และ18-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศส่วนหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมือ30ของโลกแพ้อากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกม18-21และ16-21ตกรอบไปเช่นกันด้านหญิงคู่นันทการกับปัญญาภาเอี่ยมสะอาด คู่มืออันดับ43ของโลกแพ้ให้กับซายากะฮิโรตะกับอายาโกะซูคาราโมโต้คู่มืออันดับ29ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม21-19 13-21 และ18-21ส่งผลให้นักแบดมินตันไทยตกรอบรายการนี้ทั้งหมดแล้วศึกกอล์ฟไทย LPGA ทัวร์สิงห์ SAT ปราจีนบุรี Lady Championship 2026ที่สนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับพา72จังหวัดปราจีนบุรีในรอบสุดท้ายอชิรยาศรีวงศ์โปรป้ายแดงวัย17ปีจากจังหวัดเลยประเดิมคว้าแชมป์กอล์ฟอาชีพรายการแรกในชีวิตได้สำเร็จหลังทำสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์204เป็นนักกอล์ฟคนที่2ในประวัติศาสตร์ไทย LPGA ทัวร์ต่อจากโปรเปียโนอภิชยายุบลที่สามารถคว้าแชมป์ได้ทันทีตั้งแต่การลงแข่งขันรายการแรกหลังเทิร์นโปรขณะที่อันดับ2เป็นของโปรอิ่มพัฒนารัตน์รัตนวรรณสกอร์รวม10อันเดอร์พาร์206สนุกเกอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนครสวรรค์ครับที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบ8คนสุดท้ายนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรมืออันดับ1ของไทยและแชมป์เก่าชูฟอร์มสมราคาแทงเอาชนะจอมคิวรุ่นเก่าหนูดาวดึงนพดลนพจร4-1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับม้ามืดของรายการแม็กอ่างทองปราโมทขยายสีมืออันดับ27ประเทศไทยที่เอาชนะไบรท์ศรีราชาและนพพงษ์ชัยกุลมืออันดับ4ประเทศไทย4-2เฟรมแข่งขันในวันนี้ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยก่อนหมดวาระผู้ว่าการกกท.ในปีนี้ว่าเชื่อมั่นว่าผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่นายโปรดปรานสมานมิตรซึ่งเป็นคนในกกท.ที่ทำหน้าที่ต่อเนื่องมาอย่างยาวนานจะสามารถสานต่อภารกิจต่างๆของกกท.ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการพัฒนานักกีฬาของประเทศหรือเรื่องที่ยังต้องทำต่อทั้งเรื่องการวางแผนตั้งหน่วยงานต่างๆของกระทรวงกีฬาการตั้งสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามที่เป็นองค์กรอิสระหรือการตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติและหน่วยงานระงับข้อพิพาททางการกีฬาเป็นต้นพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่7ในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยตากและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 27-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม101นครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 21:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง4เมตร54เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:34 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 16:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 น
6: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำเจ้าของรถหากถึงกำหนดชำระภาษีให้ดำเนินการชำระตามช่องทางของกรมการขนส่งทางบกอย่าปล่อยให้ขาดจนโดนค่าปรับหรือถูกระงับทะเบียนซึ่งสามารถเช็คและต่อภาษีรถง่ายๆล่วงหน้าได้ถึง90วันผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tag Plus หรือ eservice.dlt.go.th สะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่กรมการขนส่งทางบกหากขาดต่อภาษีรถอาจต้องจ่ายเงินมากกว่าที่คิดขาดการต่อภาษีรถไม่เกิน1ปีค่าปรับล่าช้า 1% ต่อเดือนเศษของเดือนคิดเป็น1เดือนยังต่อออนไลน์ได้ตามปกติขาดการต่อภาษีเกิน1ปีหรือ1ปีถึง3ปีเสียค่าปรับ 1% ต่อเดือนและต้องนำรถไปตรวจสภาพหรือตรอก่อนยื่นชำระหากขาดภาษีเกิน3ปีทะเบียนถูกระงับทันทีต้องคืนป้ายเล่มชำระภาษีย้อนหลังสูงสุด3ปีพร้อมค่าปรับและต้องตรวจสภาพที่ขนส่งเพื่อยื่นขอจดทะเบียนใหม่ทั้งนี้หากฝ่าฝืนขับรถที่ภาษีหมดอายุโดนจับมีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาทผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับชำระภาษีรถสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่ารณรงค์รณรงค์เขียนรอเรือนอนเนรรอเรืองงงูคอควายกรันมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตวรณะรังคะรณะแปลว่าการสู้รบรังคะแปลว่าสนามรณะรังคะจึงแปลว่าสนามรบในภาษาไทยคำว่ารณรงค์ใช้เป็นทั้งคำนามและคำกริยาเป็นคำนามหมายถึงการรบเป็นคำกริยาหมายถึงสู้รบคำว่ารณรงค์มีใช้อีกความหมายหนึ่งว่าโฆษณาชักชวนอย่างต่อเนื่องโดยมีเจตนาที่จะต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการเช่นขณะนี้มีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเวลาไปซื้อของ
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองแตกภาวะโรคหลอดเลือดสมองแตกพบได้บ่อยเป็นอันดับ2ประมาณร้อยละ20ถึง25ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมดจำแนกเป็น2กลุ่มย่อยคือภาวะเลือดออกในเนื้อสมองเกิดจากโรคความดันเลือดสูงและไม่ได้รับการรักษาหรือควบคุมที่ดีพอภาวะเครียดโกรธโมโหรุนแรงการอดนอนหรือภาวะตื่นเต้นอย่างมากและภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเกิดจากการที่มีหลอดเลือดพิการแตกกำเนิดลักษณะเป็นกระเปาะเมื่อเวลาผ่านไปนานๆกระเปาะนี้จะโตขึ้นและโป่งพองทำให้ผนังหลอดเลือดแดงบางลงตามลำดับติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชโลธรจัญญาอ่าน
15: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
16: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
17: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
18: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
19: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับมีการคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญจะทวีความรุนแรงสูงสุดเป็นประวัติการและจะเห็นผลชัดเจนตั้งแต่เดือนนี้ยาวไปจนถึงปีหน้ารัฐบาลจึงเร่งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือจัดเตรียมมาตรการเชิงรุกทั้งการบริหารจัดการแหล่งน้ำต้นทุนและกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังภัยแล้งอย่างเป็นระบบตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์เป็นระยะเพื่อเตรียมพร้อมรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นติดตามการดำเนินงานนี้ได้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยมาลีชโยครับ
20: ค่ะขอบคุณค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ในสายกับคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.นะคะสวัสดีค่ะท่าน
21: สวัสดีครับคุณมาลีสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับ
20: ค่ะจากการที่ประเทศไทยของเรานะคะก็ได้เปลี่ยนเข้าสู่สภาวะเอลนิโญแล้วทางสทนช.มีการประเมินความรุนแรงของสถานการณ์ว่าอยู่ในระดับใดและต้องมีการเฝ้าระวังพื้นที่ใดเป็นพิเศษบ้างนะคะ
21: ครับเราก็ติดตามสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีใหม่แล้วนะครับซึ่งเราคาดว่าสถานการณ์เนี่ยจะรุนแรงในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยครับซึ่งเป็นช่วงที่ทางอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยได้ให้ข้อมูลว่ามีโอกาสที่เอลนิโญเนี่ยจะขึ้นเป็นซูเปอร์เอลนิโญนะครับในช่วงเนี้ยประมาณ 91% จนถึงช่วงประมาณหลังปีใหม่ประมาณเดือนมกราคมเพราะฉะนั้นเนี่ย4เดือนเนี้ยเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลที่มหาสมุทรแปซิฟิกครับที่เอลนิโญ 3.4 เนี่ยค่อนข้างสูงจากแบบจำลองนะครับที่ฟังจากนักอุตุนิยมวิทยานะครับคาดการณ์ว่าบางทีเนี่ยอาจจะสูงถึง4องศาเซลเซียสที่เกินจากค่าปกติไปซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเกินในรอบ 1,000 ปีซึ่งคิดว่ามันไม่น่าถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไม่ควรอยู่ตั้งในความประมาทเพราะเนื่องจากว่าในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์หรือยุโรปหรืออเมริกากลางเนี่ยวันนี้เราเห็นภาพที่เรื่องของความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่แล้วครับผม
20: ในส่วนของพื้นที่ของไทยเองเราจะต้องเฝ้าระวังอะไรยังไงบ้างคะท่าน
21: ครับในพื้นที่ของไทยเนี่ยต้องเรียนนะครับว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนที่เป็นเขื่อนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและกรมชลทานหรือทั้งแหล่งน้ำที่เป็นขนาดเล็กที่เราเก็บไว้ในปี2568เนี่ยซึ่งมีน้ำเยอะเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีน้ำอยู่ประมาณ 54,380 หรือประมาณ 67%ซึ่งตรงเนี้ยพื้นที่ที่เราคาดการณ์ที่จะได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับผมก็คือในโซนเขาบุรีรัมย์ศรีสะเกษนครราชสีมานะครับอุบลราชธานีโซนพวกเนี้ยฝนตกน้อยด้วยแต่ด้วยกิจกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยไม่ค่อยมีไม้ผลอาจจะร้อนแต่ไม่ได้เดือดร้อนมากนะครับผมอาจจะต้องดูเรื่องของน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคในโซนไม้ผลนะครับในโซนของภาคตะวันตกนะครับตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีไล่ลงไปจนถึงนครศรีธรรมราชเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เรามาระวังเรื่องไม้ผลค่อนข้างมากนะครับผมในส่วนของจันทบุรีเองที่อยู่นอกเขตนะครับหรือจังหวัดตราดเนี่ยก็มีความเสี่ยงแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้มีการแจ้งเตือนแล้วก็เฝ้าระวังแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เป็นชาวสวนเนี่ยก็ได้เตรียมอยู่แล้วส่วนภาคเหนือนะครับก็มีไม้ผลค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดลำพูนเองที่มีลำไยจังหวัดเชียงใหม่นะครับทั้งมะม่วงและลำไยพวกนี้ก็อาจจะได้รับผลกระทบเพราะว่าไฟป่าที่ว่าคาดว่าจะเกิดขึ้นจากอุณหภูมิที่สูงเนี่ยน่าจะทำให้มีสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะแย่ลงด้วยครับผมส่วนใหญ่พื้นที่ที่เป็นโซนภูเขาหรือที่ลาดชันนะครับที่เป็นที่ปลูกไม้ผลของเกษตรกรนะครับ
20: และส่วนของภาคใต้อะค่ะ
21: ภาคใต้เนื่องจากว่าในช่วงของเอลนิโญที่เป็นซูเปอร์เอลนิโญเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงฝนของภาคใต้ทําให้ฝนน้อยลงนะครับแต่ฝนน้อยลงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ทําให้เกิดน้ําท่วมนะครับก็จะมีฝนตกหนักๆเหมือนเคยเกิดขึ้นที่ปัวที่จังหวัดน่านเนี่ยพื้นที่เสี่ยงก็ต้องมีการเฝ้าระวังไว้นะครับผมแต่ในภาพรวมเนี่ยวันนี้ค่าเฉลี่ยฝนทั่วประเทศเนี่ยต่ํากว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 9% นะครับผมซึ่งในภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ย

0: เรียนนะครับว่าเรื่องจากฝนที่ตกเนี่ยเป็นฝนที่ตกแบบคล้ายๆเรนบอมนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยมันจะต้องดูในเรื่องของการเตือนภัยนะครับที่ต้องแม่นยำและการเผชิญเหตุการซักซ้อมแผนนะครับผมซึ่งในหลายพื้นที่ที่เป็นที่สูงเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับผมส่วนการเก็บนะครับที่เรียนนะครับว่าฝนที่ตกที่น่านเนี่ยก็เก็บไว้ที่เขื่อนศรีกิจก็ทำให้สถานการณ์น้ำที่เขื่อนศรีกิจเนี่ยกระเตื้องขึ้นเกือบ70%นะครับผมหรือแม้ทั้งเขื่อนแก่งกระจานนะครับหรือเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยเราคิดว่าน้ำจะน้อยนะครับแต่ตอนนี้ฝนที่ตกจากสถานการณ์ที่เป็นฝนตกหนักบริเวณขอบประเทศเนี่ยก็ทำให้น้ำทั้งแก่งกระจานทั้งเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยมีน้ำดีขึ้นมากกว่าเกณฑ์เก็บกักสูงสุดที่เรามีอยู่นะครับหรือแม้ทั้งเขื่อนขุนด่านประการชนก็มีน้ำค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็ในโซนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยน้ำอาจจะไม่ค่อยดีแต่ถ้าโดยภาพรวมเนี่ยน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเนี่ยยังสามารถที่จะส่งน้ำได้ในช่วงของแรงที่จะถึงนี้ครับ
1: ในส่วนของการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะทางภาคด้านการเกษตรอะค่ะที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอะค่ะ
0: ครับก็ตรงนี้เองเนี่ยได้ร่วมหารือกับทางทีมท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้กรุณาตั้งให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีมารับผิดชอบนะครับแล้วก็กระทรวงเกษตรนะครับในการวางแผนสถานการณ์ในเรื่องของพื้นที่เกษตรที่มีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นไม้ผลไม่ว่าจะเป็นนาข้าวพืชสวนพืชไร่ตรงไหนที่มีความเสี่ยงหรือแม้ทั่งข้าวที่จะต้องทำนาปรังเนี่ยจะมีพื้นที่ไหนได้ทำบ้างวางแผนไว้คร่าวๆในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็น่าจะประมาณทั้ง4-5 ล้านไร่ตรงนี้เองเนี่ยกำลังดูว่าพื้นที่ไหนที่จะทำได้แล้วอาจจะต้องมีความร่วมมือกับทางจังหวัดทางเกษตรกรด้วยนะครับเข้าใจว่าในส่วนปีนี้ราคาข้าวน่าจะสูงขึ้นเกษตรกรหลายคนเนี่ยก็อยากทำนาแต่จะมีความเสี่ยงสูงในพื้นที่ที่มีน้ำค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูน้ำต้นทุนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นน้ำต้นทุนจากเขื่อนต่างๆที่มีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าพื้นที่ที่ไม่ได้ให้ปลูกเนี่ยทางกระทรวงเกษตรเองเนี่ยก็ดูในเรื่องของการที่จะไปส่งเสริมพัฒนาอาชีพหรือพูดใช้น้ำน้อยในพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นด้วยครับ
1: ตรงนี้ต้องมีการวางยุทธศาสตร์ในระยะยาวไหมคะในการสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพราะว่าหากเอลนีโญน่าจะรากยาว
0: ครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเองก็เร่งทำโดยเพราะการสร้างเขื่อนต่างๆต้องเรียนนะครับว่าเขื่อนเนี้ยนะครับก็จะเก็บน้ำที่มีมากไว้ในรูฝนคือเก็บน้ำข้ามปีได้เราจะเห็นได้ว่าเมื่อปี2008เรามีน้ำค่อนข้างเยอะนะครับผมเราเก็บน้ำไว้ในเขื่อนหลักๆไม่ว่าจะเป็นเขื่อนทุกคนเขื่อนศรีกิจหรือเขื่อนทั่วประเทศไทยเนี้ยไว้ค่อนข้างเยอะปีนี้เราจะเจอแล้งหนักและแล้งมากนะครับในช่วงของตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี้ยก็จะใช้น้ำที่เก็บไว้มากเพราะฉะนั้นเนี้ยการดำเนินการการสร้างเขื่อนในบางที่เนี้ยยังมีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นที่จันทบุรีหรือที่เชียงรายนะครับหรือที่บางพื้นที่หรือที่น่านเนี่ยที่เรากำลังสร้างเขื่อนน้ำกีดน้ำกรเนี่ยนะครับกรมชลประทานก็กำลังเร่งรัดดำเนินการการมีน้ำที่จะสำรองเก็บไว้อย่างเงี้ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันทำให้ในช่วงแล้งที่เราประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเอลนีโญอะไรต่างเนี่ยเราก็จะคลี่คลายลงหรือเบาบางลงในส่วงหน้าฝนเนี่ยเขื่อนพวกนี้ก็จะชะลอน้ำเก็บน้ำที่มีน้ำมากไว้อย่างเช่นที่น่านเนี่ยครับเราถ้าเรามีเขื่อนเก็บกักน้ำตอนบนเนี่ยทั้งตอนบนเนี่ยก็จะทำให้ตัวเมืองน่านเนี่ยลดการน้ำท่วมลงได้เหมือนเรามีเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับก็ทำให้น้ำท่วมนครนายกลดลงได้แต่พอหน้าแล้งเราก็ใช้น้ำจากเขื่อนขุนด่านประการชนเพราะเนื่องจากบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่เขตมรสุมเราจะเป็นต้องมีเขื่อนที่จะเก็บน้ำไว้หรือแม้ทั่งการขุดสระน้ำในไร่นาของเกษตรกรเนี่ยก็ต้องเร่งเพื่อที่จะให้เก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งให้ได้ครับ
1: ภาพของความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของเอลนีโญที่เราจะพบเจอหลังจากนี้ค่ะมันจะเป็นยังไงบ้างคะท่าน
0: ผมเรียนเลยนะครับว่าสถานการณ์ปีนี้ถ้าเราดูเรื่องฝนที่ตกที่เรียนนะครับว่าฝนตกไม่มากนะครับอาจจะเห็นภาพน้ำท่วมอยู่ปราปรายตามขอบประเทศแต่ไม่ได้ตกลงอยู่ในเขื่อนแต่สิ่งที่เรากังวลหรือเราตระหนักก็คือสิ่งที่ช่วงฤดูแล้งนี่แหละครับซึ่งตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนเมษาพฤษภาหน้าเนี่ย6-7 เดือนที่เราอยู่เนี่ยมันจะมีอุณหภูมิที่สูงมากการเตรียมตัวนะครับการรับมือนะครับพื้นที่ที่จะต้องประสบปัญหาเนี่ยครับจะต้องมีการรับมือไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็ต้องเตรียมแผนซึ่งขณะนี้เองเนี่ยรัฐบาลเองก็ได้เร่งรัดที่จะให้หน่วยงานต่างๆภาคประชาชนในการทําโครงการที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็โดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีเองและคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้อนุมัติงบประมาณงบกลาง 6,000 ล้านในการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อจะเสริมในเรื่องของปริมาณน้ำในพื้นที่ให้มีเพิ่มมากขึ้นครับ
1: ก็สุดท้ายอยากให้ท่านฝากถึงประชาชนทั่วประเทศนะคะในการเตรียมความพร้อมรับมือกับเอลนีโญที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็กระทบกับตัวเกษตรกรหรือว่าประชาชนทั่วประเทศนะคะท่าน
0: ครับในเรื่องของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเนี่ยรัฐเนี่ยก็ตั้งใจที่จะทำให้ทุกพื้นที่ได้รับปริมาณน้ำที่เพียงพอสำหรับการใช้นะครับผมแล้วก็น้ำสำหรับอุปโภคที่เป็นประปาหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็มีแผนที่จะบริหารจัดการในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤตแต่ในส่วนของน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยประมาทนะครับในกรณีที่ภาครัฐหรือหน่วยราชการให้ข้อมูลว่าไม่ควรทำนาไม่ควรเพาะปลูกหรือควรที่จะลดกิจกรรมหรือควรที่จะสำรองแหล่งน้ำหรือต้องขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มขุดสระเพิ่มเนี่ยก็ควรทำโดย ยเฉพาะพืชที่เป็นไม้ผลนะครับเพราะว่าพวกเนี้ย

0: ต้องใช้ระยะเวลานานในการปลูกนะครับกว่าจะให้ผลได้ฉะนั้นถ้าเกิดน้ำไม่พอเนี่ยเขาอาจจะตายได้เราอาจจะจำเป็นต้องจัดตรงพุ่มหรือลดจำนวนลูกลงนะครับเพื่อให้ต้นไม้อยู่รอดก่อนนะปีถัดไปซึ่งปีถัดไปเนี่ยที่ดูแนวโน้มปี70แล้วเนี่ยปริมาณน้ำฝนก็จะกลับเข้ามาสู่สภาวะปกติและปีน้ำค่อนข้างมากลักษณะพฤติกรรมของฝนเนี่ยก็จะเป็นฝนที่อาจจะตกชุกในปีหน้าครับผมและนี่ก็ต้องประคองแล้งนี่ให้รอดครับ
1: เช้าวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนชเป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมรับมือกับเอลนีโญในปีนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
0: สวัสดีครับผม
2: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหที่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคน
3: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
4: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงคมนาคมดำเนินการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่ภาคใต้ทั้งระบบโดยกำหนดให้โครงการสะพานเชื่อมเกาะคอเขาเป็นโครงการแกนนำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า55ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในระยะแรกได้ปีหน้าติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
5: ช่วงวันที่22สิงหาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางลงพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาติดตามโครงการสะพานข้ามเกาะคอเขาจากพื้นที่บ้านน้ำเค็มซึ่งเป็นโครงการที่มีข้อเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่มาอย่างยาวนานเพื่อความสะดวกในการเดินทางและกรณีเกิดคลื่นลมแรงตลอดจนเมื่อประชาชนต้องเดินทางเข้ารับบริการด้านสาธารณสุขจะมีอุปสรรคในการเดินทางโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าเพื่อแก้ปัญหานี้กรมทางหลวงชนบทหรือทช.ได้รับการจัดสรรงบประมาณวงเงิน55ล้านบาทในปีงบประมาณ2570เพื่อดำเนินการก่อสร้างระยะแรก1กิโลเมตรขณะที่ส่วนที่เหลือซึ่งตัดผ่านพื้นที่ป่าชายเลนรวมระยะทางโครงการประมาณ5กิโลเมตรปัจจุบันอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA คาดว่าจะมีความชัดเจนในต้นปี2570เพื่อขอรับงบประมาณก่อสร้างต่อเนื่องในปี2570
6: คาดว่าปีงบประมาณ2570ก็หลังจากที่งบประมาณปี70ตอนนี้ผ่านวาระ1ไปแล้วนะครับรอผ่านวาระ2-3ในเดือนกันยายนเมื่อผ่านวาระ2-3เสร็จเรียบร้อยในส่วนที่ไม่ต้องทำ EIA เราจะเริ่มก่อสร้าง1กิโลเมตรแรกเมื่อสร้าง1กิโลเมตรแรกถือว่าเราสามารถเป็นการปักเสาเข็มหรือจะวางศิลาฤกษ์หรืออะไรก็ถือว่าเรานับ1กับการสร้างสะพานข้ามจากบนบกขึ้นมาที่เกาะคอเขาในปี2570เกิดขึ้นแน่นอนครับ
5: นอกจากการแก้ปัญหาการเดินทางแล้วกระทรวงคมนาคมยังมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลโดยวางเป้าหมายให้เกาะคอเขาเป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวซีโร่คาร์บอนแห่งแรกของเอเชียโดยเตรียมส่งเสริมให้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และระบบเดินทางที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนบนเกาะเมื่อสะพานแล้วเสร็จเพื่อรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน
6: เราจะดำเนินในเรื่องของการท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนก็คือเราต้องการแยกเกาะคอเขาให้มาเป็นการท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนหรือรักษาสิ่งแวดล้อม
5: นายไตรภพเหมาะสว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขากล่าวว่าหากดำเนินโครงการสร้างสะพานแล้วเสร็จจะส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและด้านการศึกษาของเยาวชนที่จะได้ใช้ประโยชน์จากการใช้สะพานร่วมกัน
7: ซึ่งโครงการนี้นะครับถ้าเกิดขึ้นก็จะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเกาะครับสังคมความเป็นอยู่นะครับการศึกษาทุกส่วนนะครับ
5: ขณะที่การก่อสร้างสนามบินอันดามันบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ได้มีการสำรวจพื้นที่แล้วในพื้นที่โคกกลอยอำเภอตะกั่วทุ่งโดยมีพื้นที่ทั้งหมด 1,700 ไร่โดยต้องจัดหาพื้นที่เพิ่มเติมซึ่งหากจังหวัดพังงามีสนามบินจะเป็นการเชื่อมต่อเส้นทางการคมนาคมกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาลดความหนาแน่นของสนามบินภูเก็ตการลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสะท้อนแนวทางการทำงานของภาครัฐและกระทรวงคมนาคมที่ต้องการให้โครงสร้างพื้นฐานเริ่มจากปัญหาของประชาชนโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ว่าราชการจังหวัดท้องถิ่นและประชาชนมีหน้าที่สะท้อนปัญหา ขณะที่รัฐบาลและหน่วยงานต้องนำปัญหาเหล่านั้นไปจัดลำดับความสำคัญและผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปชัดชัยจิตจำนองสวทตะกูปารายงาน
4: สถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสงบสุขในชุมชนผ่านโครงการตำบลยั่งยืนสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดด้วย After Care คืนคนดีสู่สังคมส่งต่ออนาคตที่ปลอดภัยให้กับทุกคนรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
8: ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนในหลายพื้นที่สถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ตบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนขับเคลื่อนโครงการตำบลยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติโดยเลือกพื้นที่ตำบลเทพกษัตริย์เป็นพื้นที่ดำเนินการสร้างชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัยจากยาเสพติดโดยเริ่มจากการค้นหาปัญหาในชุมชนการปิดล้อมตรวจค้นจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดควบคู่กับการคัดกรองผู้เสพและเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตนเองเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูโดยสมัครใจพันตำรวจเอกนิกรชูทองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรถลางได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนโครงการที่เดินหน้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มต้นจากการตั้งศูนย์ปฏิบัติการตำบลยั่งยืนซึ่งในปีงบประมาณ2569เลือกใช้พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้มัสยิดพุกสมผ่านตำบลเทพกษัตริย์เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูตามแนวทางCBTX หรือการบำบัดโดยใช้ชุมชนเป็นฐานซึ่งมีทั้งการตรวจติดตามการให้คำปรึกษาการพบแพทย์และการสร้างกำลังใจจากครอบครัวและคนในชุมชนโดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชนร่วมกันดูแลผู้เข้ารับการบำบัดอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติตามนโยบาย After Care คืนคนดีสู่สังคม
9: ในปีประมาณ2569เราได้ดำเนินการที่ตำบลเทพกษัตริย์นะครับมีการค้นหาผู้เสพผู้ป่วยเข้ามาสู่กระบวนการจากนั้นก็มีการเข้ากระบวนการบำบัดทั้งหมด16ครั้งโดยมีสาธารณสุขอำเภอถลางเนี่ยเป็นแนวร่วมแล้วก็ภาคีเครือข่ายอื่นที่เป็นทั้งผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอสมต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการคืนคนดีสู่สังคมโดยการกระบวนการ CPTXให้ชุมชนดูแลกันเองนะครับมีการสอนอาชีพซึ่งโครงการที่ผ่านมาก็ประสบความสำเร็จผู้เสพหรือผู้ป่วยเนี่ยก็กลับไปใช้ชีวิตปกตินะครับไม่เข้ามาสู่กระบวนการยาเสพติดนะครับคิดว่าโครงการนี้นะครับก็สามารถที่จะแก้ปัญหาในระดับผู้เสพได้อย่างยั่งยืนนะครับส่วนผู้ค้าก็ต้องดำเนินการตรวจจับดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
8: นอกจากการบำบัดฟื้นฟูแล้วโครงการยังส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันกำหนดกติกาและธรรมนูญหมู่บ้านสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนอาสาสมัครและประชาชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยของพื้นที่ควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชนผ่านการร่วมมือของครอบครัวโรงเรียนสถานศึกษาผู้นำศาสนาและชุมชนเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องรู้เท่าทันพิษภัยของยาเสพติดและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมในอนาคตการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนจึงไม่ใช่เพียงการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดหรือการปราบปรามผู้กระทำความผิดเท่านั้นแต่ต้องเริ่มต้นจากการสร้างกรอบป้องกันให้กับคนในชุมชนตั้งแต่วัยเด็กพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้รับการดูแลฟื้นฟูและกลับมายืนหยัดในสังคมได้อีกครั้งจากตำบลเทพกษัตริย์สู่ต้นแบบชุมชนเข้มแข็งของอำเภอถลางที่ร่วมกันพิสูจน์ว่าการป้องกันการให้โอกาสและการดูแลต่อเนื่องคือกุญแจสำคัญในการสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนเพื่อส่งต่ออนาคตที่ปลอดภัยให้กับลูกหลานและคนรุ่นต่อไปนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
4: ปิดท้ายที่สมาคมกีฬาอีสปอร์ตที่ตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20แม้ต้องพบกับรูปแบบการแข่งขันที่เปลี่ยนไปและคู่แข่งระดับเอเชียที่แข็งแกร่งขึ้นรับฟังจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
10: การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นกำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายให้ทัพไทยคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองและติดอันดับ1ใน6ของเอเชียโดยสมาคมกีฬาต่างๆได้วางเป้าหมายผลงานของตัวเองแตกต่างกันไปตามศักยภาพของนักกีฬาแต่ละชนิดกีฬา1ในชนิดกีฬาที่น่าจับตามองคืออีสปอร์ตโดยนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายอย่างน้อย1เหรียญทอง
11: เหรียญทองแน่นอนครับอย่างต่ำเหรียญแต่ด้วยความเป็นสไตล์ของผมเนี่ยผมเป็นคนโลภมากผมมองไกลกว่านั้นแต่เพื่อประกันไม่ให้เกิดความผิดหวังหนึ่งเหรียญทองไปก่อนเลยครับยังแอบหวังไปอีกสักสองเงินสองทองแดงประมาณนี้พูดง่ายว่าอยากเอาขึ้นโพเดียมแทบทุกชนิดเลย
10: ขณะที่นายวิทยาแสงอนันต์ผู้ฝึกสอนเกมอีฟุตบอลเปิดเผยว่าปีนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันจากเดิมที่แยกประเภทคอนโซลและโมบายมาแข่งขันในรูปแบบประเภทคู่และนับรวมเป็น1เหรียญทอง
12: ครับก็อีฟุตบอลก็ปกติเราแข่งเป็นประเภทบุคคลอยู่แล้วหรือไม่ก็เป็นโคออฟที่เป็นแข่งคู่นะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะพิเศษไม่เคยมีที่ไหนนะก็คือการแข่ง2แพลตฟอร์มนะครับก็คือ PC กับโมบายแต่การแข่งก็จะเป็นแบบว่า PC แข่งรอบนึงโมบายแข่งรอบนึงแล้วเอา2เกมสกอร์มารวมกันใครมากกว่าคือชนะไปแต่ว่าถ้าเสมอกันก็จะมีเกมที่3ต่อโดยที่วันนั้นก็ไปดูว่าเขาจะเลือกเป็นเกมอะไรที่เป็นเกมที่3เป็นขั้นตอนของทางญี่ปุ่นอีกทีนึงครับ
10: ด้านนายศิรวุฒิรุ่งรัตน์กสิกุลหรือชื่อในวงการยินซุยนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยดีกรีแชมป์โลกเกมอีฟุตบอลกล่าวว่ามีความพร้อมอย่างมากในการแข่งขันครั้งนี้เป้าหมายคือต้องแชมป์เท่านั้น
13: ก็ฝึกซ้อมตั้งแต่เริ่มทีมชาติขันเข้ามาตั้งแต่เดือนมีนาก็เริ่มซ้อมตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็ฝึกซ้อมมาเรื่อยๆจนตอนนี้ครับก็พร้อมมากที่จะไปลุยที่ญี่ปุ่นครับเป้าหมายก็คงอย่างที่ผมกับพี่ตะกี้ครับก็คือแชมป์เท่านั้นครับ
10: นอกจากนี้เกมประเภทไฟติ้งก็มีการนำ3เกมได้แก่ Tekken 8, Street Fighter 6และ The King of Fighter มารวมแข่งขันเพื่อชิง1เหรียญทองเช่นเดียวกันโดยนายชนัทศรีจันทร์วันเพ็ญผู้ฝึกสอนเกมไฟติ้งกล่าวว่าจากผลงานของทีมชาติไทยในอาเซียนพอมาถึงในระดับเอเชียถือเป็นงานที่หนักขึ้นแต่จะพยายามทำผลงานอย่างสุดความสามารถโดยตั้งเป้าติด1ใน3ของการแข่งขัน
14: มีเป้าหมายของตอนจริงคือเราก็มีผลงานในซาวด์อีสต์เอเชียระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ในเอเชียก็คิดว่าน่าจะหนักขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คิดว่าจะทำให้เต็มที่นะครับเก็บก็คิดว่าเป้าหมายก็คือคิดว่าได้รางวัลแต่ว่าเป็นอะไรก็ยังไม่ทราบนะครับ
10: ด้านนายสิทธาจันทศรีวิโรจน์นักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยเกมเทคเคน8กล่าวว่าแม้จะมีการปรับเปลี่ยนกติกาเป็นในรูปแบบดังกล่าวเป็นครั้งแรกแต่จะทำผลงานอย่างเต็มที่และโฟกัสกับคู่แข่งที่อยู่ตรงหน้าให้ได้มากที่สุด
15: สำหรับความพร้อมนะผมคิดว่าพอมันเป็นการแข่งขันเกมไฟติ้งปกติเกมไฟติ้งจะเป็นการแข่งขันประเภทเดียวนะครับไม่ได้เป็นการจัด3เกมมารวมแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วผลการคาดหวังอะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากมากแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปกังวลอะไรแทนเขาเลยเราแค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอแล้วก็โฟกัสกับคู่แข่งในเกมที่เราเล่นแค่นั้นก็พอแล้วแล้วอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดครับเพราะว่าการแข่งขันแบบนี้มันคือครั้งแรกที่เกิดขึ้นด้วย
10: ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าแม้การแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้จะเต็มไปด้วยความท้าทายทั้งรูปแบบการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงและคู่แข่งจากทั่วเอเชียที่มีศักยภาพสูงแต่ทัพนักกีฬาอีสปอร์ตไทยยังคงมุ่งมั่นทำผลงานอย่างเต็มที่เพื่อคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยปุริภัทรสอนการรายงาน
3: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DIITP และร่วมจัดโดย GIT
16: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
17: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่5กันยายน2569เช้าวันนี้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกจะนำประเด็นสำคัญผลการดำเนินการของรัฐบาลแล้วก็ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังและพี่น้องประชาชนเช่นเคยครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: เมื่อวันเสาร์ที่แล้วท่านโฆษกได้พูดถึงว่ารัฐบาลกำลังจะมีการประกันภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยทั้งจากน้ำท่วมลมพายุแล้วก็แผ่นดินไหวจากการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบหลักการว่าจะจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติพี่น้องประชาชนก็อยากจะทราบนะครับว่าไอ้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติสุดท้ายแล้วจะครอบคลุมความเดือดร้อนภัยพิบัติอะไรบ้างมันต่างหรือว่าดีกว่าเมื่อก่อนที่เมื่อเกิดเหตุแล้วประชาชนได้รับความเดือดร้อนรัฐบาลก็ไปจ่ายเงินเยียวยาทีหลังนะครับท่านโฆษก
2: อย่างนี้นะคะดร.ภัยธรรมชาติเนี่ยมันห้ามไม่ได
1: ้ครับ
2: พอมันเกิดขึ้นปุ๊บก็เกิดความเดือดร้อนความสูญเสียโดยปกติที่ทำกันมาเนิ่นนานก็คือการจ่ายเงินเยียวยา
1: ครับ
2: อย่างก่อนหน้าที่เป็นการจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านมันก็มีการตั้งเกณฑ์ขึ้นมาว่าจะเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทในพื้นที่น้ำท่วมตรงนั้นนะคะเสียชีวิตก็ให้2ล้านบาทเบิกจากงบกลางหรือที่หาดใหญ่มันก็ต้องมีการสำรวจตรวจเอกสารเขียนกำหนดเกณฑ์ออกมาจ่ายเป็นขั้นบันไดต่างๆนานา
1: ครับ
2: ทั้งหลายทั้งปวงมันยังไม่ได้เป็นการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงค่ะคือภาครัฐมันก็มีงบประมาณจำกัดจะจ่ายจะอะไรมันก็ต้องมีกฎกติกามันก็ช้าในขณะที่ความเดือดร้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วและต้องการคนเข้าไปช่วยเหลือให้ทันทีสิ่งที่รัฐบาลนี้เราจะแก้ปัญหาเรื่องเดิมๆก็คือทำให้มันเป็นประกันภัยซะก็คือเหมือนเราไปซื้อประกันนะคะเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราก็ไม่ต้องควักเงินตัวเองให้บริษัทประกันภัยเนี่ยเขามาดำเนินการจ่ายเงินให้ได้เลยอย่างกรณีประกันภัยพิบัติแห่งชาติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ประชุมครม.สัญจรก็เคาะออกมาแล้วว่าเราจะมีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมน้ำท่วมพวกพายุลมนะคะแล้วก็แผ่นดินไหว3ภัยอันนี้ค่ะโดยที่รัฐบาลจะซื้อประกันให้กับพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนทั้งประเทศเลย
1: โอ้โห
2: 30ล้านครัวเรือนนะคะ
1: ครับ
2: ถ้าพื้นที่ไหนเจอภัยพิบัติธรรมชาติประกันภัยก็จะเป็นคนจ่ายให้นะหลักเกณฑ์ง่ายๆก็คือครัวเรือนละไม่เกิน 100,000 บาทก่อนนี่ภาพกลมๆไม่เกินนะคะแล้วถ้ามีกรณีเสียชีวิตก็จะให้ผู้เสียชีวิตครอบครัวผู้เสียชีวิตไม่เกินรายละ2ล้านบาทแต่ว่าถ้าในรายละเอียดก็คือกรณีที่เป็นน้ำท่วมเบื้องต้นจะจ่าย 10,000 บาทแน่ๆเลยต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนแล้วค่อยไปประเมินจากความเสียหายจริงที่เกิดขึ้นนะคะส่วนถ้าเป็นภัยลมหรือว่าแผ่นดินไหวอันนี้ก็จะจ่ายให้ส่วนที่1 5,000 บาทครั้งที่เกิดเหตุต่อหลังคาเรือนกระบวนการทั้งหมดเราจะจ่ายให้ได้ภายใน15วันค่ะแล้วก็จะมีการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงนั่นก็คือตีกรอบไว้ที่วงเงินสินไหมไม่เกินครัวเรือนละ 100,000 บาท
1: ครับแล้วถ้าเกิดเสียชีวิตจากเหตุการณ์ต่างๆ
2: ก็ได้2ล้านบาทนะคะเรียกว่าได้เยอะกว่าและครอบคลุมกว่าแล้วไม่ต้องเสียเวลาด้วยเพราะว่ารัฐบาลซื้อประกันให้กับประชาชนทุกครัวเรือนในประเทศไทยและต้องย้ำอีกนิดนึงนะคะว่าการจ่ายเงินตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่จ่ายครั้งเดียวนะในกรณีที่เราโชคไม่ดีน้ำท่วมมากกว่า1ครั้งหรือท่วมไปแล้วเกิดแผ่นดินไหวมีภัยลมวาตภัยเข้ามาอีกจ่ายทุกครั้งนะคะ
1: อ๋อครับแล้วอาจจะมีบางคนที่มีที่พักอาศัยเป็นประจำแต่ว่าอาจจะไม่มีเลขบ้านไม่มีบ้านเลขที่ถ้าเกิดเหตุขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะครอบคลุมพี่น้องกลุ่มนี้ไหมครับ
2: ตอนนี้ก็ทางมหาดไทยนะคะก็เร่งดำเนินการสำรวจเคสตรงนี้อยู่เพื่อที่จะดำเนินการดูแลให้ทั่วถึงค่ะ
1: กลับฟังดูแล้วก็เป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์แล้วจะเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่ครับประชาชนต้องทำอะไรบ้างชาวบ้านไม่ต้องเสียเบี้ยประกันจริงๆใช่ไหมครับ
2: ประชาชนไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะเป็นหน้าที่ที่ภาครัฐจะจัดการให้และถ้าถามว่าเมื่อไหร่ก็เร็วที่สุดเพราะท่านนายกก็เป็นห่วงอะค่ะช่วงนี้น้ำฝนตกหนักขึ้นนะคะเราก็คงจะกลัวว่าจะมีน้ำท่วมไหมและภัยพวกแผ่นดินไหวเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นการที่จะสร้างระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยรีบทำเร็วที่สุดก็คาดว่าน่าจะกันยายนนี้ตุลาคมนี้ก็คงที่จะได้เห็นเป็นอย่างเป็นรูปธรรมนะคะ
1: ครับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเป็นอีกมาตรการหนึ่งนะครับที่จะช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติซึ่งนับวันก็เกิดบ่อยขึ้นรุนแรงขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในวงกว้างอีกเรื่องหนึ่งครับก็มาจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่สงขลาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเหมือนกันก็คือเรื่อง Missing Link ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่จะเรียกว่าเป็น Mega Project พี่น้องประชาชนก็คงอยากจะทราบครับท่านโฆษกว่าไอ้ Missing Link เนี่ยมันเป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรจะไปสร้างไปทำอะไรที่ไหนยังไงครับท่านโฆษก
2: พูดภาษาง่ายๆก็คือเป็นโครงการเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมที่มันยังไม่สมบูรณ์ดร.คะประเทศไทยเรามีจุดแข็งคือภูมิศาสตร
1: ์ครับ
2: อยู่ตรงกลางของอาเซียนไปทางเหนือก็ไปลาวต่อจีนพม่าทางใต้ก็ไปมาเลเซียต่อสิงคโปร์นะคะทางซ้ายก็ออกทางอันดามันแต่ข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์เนี่ยจะไม่สามารถนำมาเกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ถ้าความเชื่อมโยงทางคมนาคมมันไม่เกิดขึ้นดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลนี้จะทำก็คือตรงไหนที่มันยังขาดอยู่เราจะไปเชื่อมต่อซะเรียกเป็นภาษาอังกฤษให้มันเก๋ๆว่า missing link ตรงไหนที่มันยังขาดก็ไปเชื่อมซะนะคะและที่ไปครม.สัญจรที่สงขลามาเนี่ยก็ได้มีการเห็นชอบโครงการใหญ่ๆในส่วนของการสร้างรถไฟทางคู่นะคะระยะที่2กรอบวงเงิน 100,000 กว่าล้านบาท3เส้นทางที่จะมาเชื่อมต่อไอ้ missing link นะคะโครงการแรกคือช่วงชุมพรไปสุราษฎร์ธานีอันนี้ก็จะใช้ระยะเวลา7ปีนะคะกรอบวงเงิน 36,000 กว่าล้านบาท
1: ครับ
2: ปัดสายใต้ก็ต้องไปลงที่ชุมพรก่อน
1: เป็นศูนย์ชุมทาง
2: ชุมทางนะคะถ้าจะไปฝั่งอันดามันก็ออกไปทางละนองถ้าจะมาทางอ่าวไทยก็ไปสุราษฎร์ครั้งนี้ก็อนุมัติไปแล้วในส่วนชุมพรกับสุราษฎร์ธานีนะคะต่อมาสุราษฎร์ธานีมาหาดใหญ่ก็เป็นอีกโครงการใหญ่นะคะใช้กรอบวงเงิน 61,000 ล้านบาทแล้วพอมาหาดใหญ่ปุ๊บต้องไปไหนล่ะคะก็ต้องไปประดังเบซา อันนี้ก็จะใช้ระยะเวลา6ปีนะคะงบประมาณ 8,300 กว่าล้านบาทค่ะ
1: ครับนอกจาก3โครงการ3ช่วงซึ่งท่านโฆษกได้พูดถึงแล้วเนี่ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในภาคใต้การพัฒนาเชื่อมโยงระบบรางให้สมบูรณ์ครบวงจรในภาคอื่นๆก็มีอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับ
2: มีค่ะแต่ว่าอันนี้ยังเป็นเห็นชอบในหลักการย
1: ัง
2: ไม่ได้อนุมัติงบแต่ในระยะต่อไปเนี่ยเมื่อแผนอะไรต่างๆมันชัดเจนแล้วก็จะเดินหน้าต่อนะคะก็เป็นโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2ค่ะประกอบไปด้วยช่วงปากน้ำโพเด่นชัยช่วงเด่นชัยเชียงใหม่แล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงชุมทางถนนจิระไปอุบลราชธานีค่ะ
1: ครับMissing Link ก็คือเครือข่ายการคมนาคมที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับแต่ต่อไปนี้ก็เชื่อว่าจะสมบูรณ์ครบวงจรเป็น full loop ที่เชื่อมโยงเครือข่ายโลจิสติกไม่ใช่เฉพาะในประเทศเรานะครับแต่ว่าเชื่อมโยงไปถึงเพื่อนบ้านเราในภูมิภาค
2: ระยะต่อไปอะค่ะวันนี้รัฐบาลก็ยืนยันแล้วว่าเราขอเก็บโครงการ Land Bridge ไว้ก่อนแต่เราไม่ได้หยุดในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ภาคใต
1: ้
2: อย่างที่พูดไปแล้วว่ามีโครงการรถไฟ3โครงการใหญ่อีกอันนึงที่จะต้องทำการศึกษาแล้วก็เดินหน้าต่อก็คือเรื่องของการสร้างเส้นทางรถไฟจากท่าเรือระนองมายังสถานีรถไฟที่ชุมพรนะคะถ้าโครงการนี้ทำสำเร็จก็หมายความว่าเรือที่มาจากยุโรปนะคะหรือจากเอเชียใต้พวกอินเดียบังกลาเทศเนี่ยมาจอดที่ท่าเรือน้ำลึกที่ระนองฝั่งอันดามันก็ขนถ่ายสินค้าผ่านทางรถไฟมาที่ชุมพรแล้วก็ไปต่อทางเหนือยาวไปถึงเมืองจีนได้เลยหรือว่าจะต่อไปยังมาเลเซียสิงคโปร์ก็ได้ด้วยค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังอยู่กับท่านโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเรกในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกการจัดครม.สัญจรในต่างจังหวัดไม่ได้เป็นแค่การเปลี่ยนสถานที่ประชุมเท่านั้นนะครับแต่ทุกครั้งก็จะมีการรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่อะไรที่เป็นปัญหาหรือความต้องการเร่งด่วนรัฐบาลก็จะสนับสนุนอย่างทันท่วงที ครม.ไปสงขลาเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการผลักดันโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมโดยเฉพาะการสร้างสะพานทั้งจุดข้ามทะเลสาบสงขลาและจุดเชื่อมกับเกาะลันตาที่กระบี่มีรายละเอียดยังไงบ้างครับท่านโฆษก
2: เรื่องของการสร้างสะพานนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งภายใต้กรอบ Missing Link เหมือนกันเราไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของเส้นทางรถไฟเท่านั้นมันยังมีเส้นทางคมนาคมรถยนต์ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน
1: อ
2: ย่างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเนี่ยนะคะก็จะเป็นการเชื่อมจากตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินของสงขลานะคะเชื่อมไปยังฝั่งพัทลุงค่ะไปที่ตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนอีกโครงการหนึ่งก็เป็นเรื่องของการเชื่อมเกาะลันตาเข้าด้วยกันนะคะระหว่างตำบลเกาะกลางไปยังฝั่งตำบลเกาะลันตาน้อยอันนี้อยู่ที่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะ
1: ครับแล้วประโยชน์ที่ได้จาก2โครงการนี้นะครับคงไม่ใช่เฉพาะคนในพื้นที่เท่านั้นนะครับคงมีประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างด้วยใช่ไหมครับ
2: แน่นอนที่สุดเลยนะคะโจทย์ก็คือคุณภาพชีวิตของประชาชนจะดีขึ้นเพราะว่า1มันลดระยะทางและระยะเวลาในการเดินทางความปลอดภัยก็จะมีมากขึ้นความสะดวกการขนส่งสินค้ารวมถึงกรณีฉุกเฉินการเดินทางไปเข้ารับบริการทางการแพทย์แบบนี้ค่ะมันก็มีสะพานมีถนนที่สะดวกแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็ทำได้ง่ายนะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวล่ะค่ะเพราะว่ามันจะเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามัน
1: ครับ
2: เพิ่มศักยภาพเกาะลันตาแล้วก็พื้นที่โดยรอบทะเลสาบสงขลาให้เป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวอยากจะไปเพราะว่าเดินทางสะดวกแล้วนะคะแล้วก็แน่นอนว่ามันจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่สร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มโอกาสให้ประชาชนและชุมชนได้ขายของประกอบธุรกิจเพราะฉะนั้นชีวิตความเป็นอยู่ของคนตรงนั้นดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ
1: อย่างนี้ใช่ไหมครับที่รัฐบาลตั้งใจให้เป็นสะพานแห่งโอกาสแล้วการก่อสร้างเนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมีการดูแล
2: แน่นอนค่ะในยุคนี้นะคะจะไปสักแต่ว่าสร้างโดยที่ไม่มีการศึกษาเรื่องของผลกระทบที่จะกับสิ่งแวดล้อมและคนในชุมชนไม่ศึกษาให้ดีเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจใน2โครงการนี้ค่ะว่าประโยชน์เกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็มีการศึกษาอย่างรอบคอบค่ะ
1: ครับเช้านี้ยังพอมีเวลาเหลือนะครับรบกวนท่านโฆษกเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าหลังจากการพบปะประชุมกันระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์วองของสิงคโปร์ก็มีทั้งแถลงการร่วมแล้วก็การลงนามบันทึกความเข้าใจมีเรื่องอะไรที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อผลประโยชน์ของชาติแล้วก็พี่น้องประชาชนครับ
2: แน่นอนเลยนะคะว่างานนี้แม้ว่าจะเป็นการพูดคุยหารือของ2ผู้นำไทยและสิงคโปร์แต่ว่าประเด็นที่คุยกันเนี่ยไม่ใช่แค่เพื่อประโยชน์ของคน2ชาติเท่านั้นเรามองไปถึงเรื่องของกรอบของอาเซียนในปีหน้าประเทศสิงคโปร์จะเป็นประธานอาเซียนปี2570แล้วก็ปี2571นั้นก็ถึงคิวประเทศไทยเรื่องที่เราจะผลักดันร่วมกันแล้วมันต้องใช้เวลาเนี่ยเรื่องแรกก็คือความมั่นคงทางพลังงานเราจะร่วมมือกันผลักดันการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคก็จะเรียกว่าอาเซียนพาวเวอร์กริดเพราะพลังงานนะวันนี้เนี่ยอย่างที่ทราบกันดีอยู่ว่าเราก็นำเข้าพลังงานจากประเทศลาวนะคะแล้วส่งไปยังมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อยู่เพราะฉะนั้นระบบโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้เนี่ยมันจะต้องยกระดับให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะ
1: ครับ
2: และประเทศไทยอะค่ะส่งเสริมกับสิงคโปร์ก็คือว่าสิงคโปร์เนี่ยเขามีเก่งทางด้านเทคโนโลยีและประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศใหญ่มีพื้นที่ในเรื่องของการผลิตการเกษตรถ้าเราเอามาผสมกันแล้วก็มองภาพให้กว้างขึ้นจะเกิดประโยชน์อย่างมากและในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเราก็จะต่อยอดเพราะว่าเราเป็นจุดแข็งของเราก็คือผู้ผลิตอาหารส่วนสิงคโปร์เองเขาก็เป็นศูนย์กลางทางการค้าและโลจิสติกเพราะฉะนั้นเราผลิตส่งออกไปยังทั่วโลกจับมือกันโอกาสมาสู่อาเซียนของเราอย่างแน่นอนนะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของความมั่นคงในภูมิภาคเรากับสิงคโปร์เนี่ยเรื่องของการทหารกระชับแน่นแฟ้นอยู่แล้วแต่เราจะยกระดับเป็นเรื่องของความมั่นคงต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์อาชญากรรมข้ามชาตินะคะแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจอันนี้เราก็จะเชื่อมโยงด้านระบบการชำระเงินระหว่างประเทศเพราะปัจจุบันนี้มันมีความร่วมมือพร้อมเพย์เพย์นาวแบบว่าพร้อมเพย์ที่เรา ้กันอยู่เนี่ยไปใช้สิงคโปร์ก็ได
1: ้
2: สิงคโปร์มาไทยอันนี้เราก็จะเดินหน้าต่อให้มันมีความสะดวกสบายของประชาชนทั้ง2ประเทศมากขึ้นนะคะ
1: ครับนั่นก็เป็นผลจากการประชุม Leaders Retreat ระหว่างผู้นำไทยกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์นะครับต้องขอบคุณท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกที่มาพูดคุยย่อยแล้วก็สกัดประเด็นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทำให้ได้รับรู้รับทราบเข้าใจการดำเนินการของรัฐบาลแบบเคลียร์มาโดยตลอดนะครับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วคุณผู้ฟังอยากให้นำเรื่องไหนมานำเสนอเป็นพิเศษนะครับก็ส่งคำถามหรือว่าข้อความมาบอกเราทางเพจไทยคู่ฟ้านะครับก็จะหยิบยกมาพูดคุยหรือไขข้อข้องใจให้นะครับเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกและผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษกดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
0: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
0: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
0: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ

ในโลกปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราค่อนข้างมากหลายๆครั้งเกิดการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทขึ้นในโลกออนไลน์เราอาจจะต้องมารู้กันก่อนว่าการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทหมายถึงอะไรการหมิ่นประมาทหมายถึงการกล่าวใส่ความบุคคลใดบุคคลหนึ่งต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทำให้บุคคลคนนั้นถูกดูหมิ่นเสียชื่อเสียงถูกเกลียดชังซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้หากเป็นการกระทำในโลกโซเชียลหรือสื่อสังคมออนไลน์ด้วยแล้วย่อมจะมีโทษหนักขึ้นเนื่องจากจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหากท่านเป็นผู้เสียหายจากการถูกหมิ่นประมาทแล้วท่านสามารถดำเนินการได้ตามลำดับดังนี้ค่ะในส่วนของการเก็บข้อมูลและหลักฐานท่านจะต้องบันทึกหน้าจอที่ปรากฏการโพสต์ข้อความหรือคลิปวิดีโออันเป็นการหมิ่นประมาทและท่านจะต้องบันทึก URL วันเวลาและบัญชีชื่อผู้ใช้ของผู้โพสต์หากการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำในลักษณะเผยแพร่ต่อๆกันท่านจะต้องเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อแสดงถึงการเผยแพร่ในวงกว้างในส่วนที่2การแจ้งความร้องทุกข์เนื่องจากการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทเป็นการกระทำความผิดอันยอมความได้หรือที่กฎหมายอาญาเรียกว่าเป็นความผิดต่อส่วนตัวนั้นกำหนดระยะเวลาในการแจ้งความร้องทุกข์ท่านจะต้องดำเนินการภายในระยะเวลา3เดือนนับแต่ท่านรู้เรื่องรู้ตัวผู้กระทำความผิดถ้าท่านกระทำเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะทำให้ขาดอายุความแจ้งความร้องทุกข์ได้ค่ะหากท่านไม่ประสงค์ที่จะแจ้งความร้องทุกข์และท่านอยากจะฟ้องคดีด้วยตัวเองท่านในฐานะผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะฟ้องคดีได้เองไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาในส่วนของคดีอาญาท่านก็จะต้องฟ้องภายในระยะเวลา3เดือนนับแต่รู้เรื่องรู้ตัวผู้กระทำความผิดด้วยเช่นกันในส่วนคดีแพ่งท่านสามารถที่จะฟ้องคดีเพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้กระทำความผิดชำระค่าเสียหายที่ท่านเสียชื่อเสียงหรือลบโพสต์หรือขอขมาท่านด้วยก็ได้ค่ะแต่สิ่งที่ท่านจะต้องจำไว้ในกรณีท่านเป็นผู้เสียหายในคดีหมิ่นประมาทคือท่านจะต้องดำเนินการทุกอย่างอย่างมีสติหากท่านตอบโต้ด้วยอารมณ์นอกจากท่านจะเป็นผู้เสียหายแล้วท่านอาจจะตกเป็นผู้ต้องหาในคดีหมิ่นประมาทอีกคดีก็ได้ค่ะ

0: วจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ปัจจุบันมีมิจฉาชีพใช้ช่องทางออนไลน์หลอกลวงประชาชนในรูปแบบใหม่โดยอ้างว่าเป็นการลงทุนขายสินค้าออนไลน์หรือร่วมทำธุรกิจออนไลน์ที่สามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้นตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนภัยไปยังพี่น้องประชาชนในยุคที่การซื้อขายและการลงทุนผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมิจฉาชีพได้พัฒนารูปแบบการหลอกลวงให้มีความซับซ้อนและแนบเนียนมากขึ้นหนึ่งในกลโกงที่พบได้บ่อยในปัจจุบันคือการชักชวนให้ร่วมลงทุนขายสินค้าออนไลน์โดยอ้างว่าสามารถสร้างรายได้หรือผลตอบแทนที่สูงกว่าปกติและมักใช้วิธีสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ลงทุนจริงในช่วงแรกหลายคนอาจเข้าใจว่าการได้รับผลตอบแทนตามที่ตกลงไว้ในระยะแรกเป็นเครื่องยืนยันว่าธุรกิจหรือแพลตฟอร์มนั้นมีอยู่จริงและสามารถทำกำไรได้แต่ในความเป็นจริงมิจฉาชีพมักใช้วิธีดังกล่าวเพื่อสร้างความไว้วางใจกระตุ้นให้ผู้เสียหายเพิ่มวงเงินลงทุนหรือชักชวนบุคคลใกล้ชิดให้เข้าร่วมลงทุนมากขึ้นเมื่อมีเงินลงทุนสะสมเป็นจำนวนมากผู้กระทำผิดจะเริ่มอ้างเหตุผลต่างๆเพื่อเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมเช่นค่าธรรมเนียมค่าดำเนินการค่าภาษีค่าปลดล็อกบัญชีหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆก่อนที่จะปิดช่องทางการติดต่อและหลบหนีไปในที่สุดจึงขอเตือนประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะการลงทุนที่อ้างผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้นหรือมีการรับประกันกำไรอย่างแน่นอนควรตรวจสอบข้อมูลของบริษัทผู้ชักชวนและช่องทางการดำเนินธุรกิจอย่างละเอียดก่อนโอนเงินทุกครั้งหากพบว่ามีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมเพื่อแลกกับการถอนเงินหรือรับผลตอบแทนควรตั้งข้อสงสัยและหยุดดำเนินการทันทีทางนี้หากสงสัยว่าตนเองกำลังตกเป็นเหยื่อหรือพบพฤติการเข้าข่ายการหลอกลวงควรเก็บรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมายโดยเร็ว
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่7ความเป็นพหูสูตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
2: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
1: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
2: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
3: ่อมงคลชีวิต38ประการตอนที่8การรอบรู้ในศิลปะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการ3นาทีกับเอการของแผ่นดินนะคะเราจะมาเสนอถึงตอนที่ว่าพินัยกรรมค่ะจดหมายรักฉบับสุดท้ายก็จัดการเสร็จให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะจากไปนะคะโดยเฉพาะในวันที่ใครบางคนในครอบครัวจากไปนะคะวันนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าทายาทเนี่ยกับต้องมานั่งมองหน้ากันไม่ติดเพียงเพราะว่ามรดกที่ทิ้งไว้นั้นไม่ได้จัดการไว้ให้เรียบร้อยหลายคนยังติดภาพนะคะกับภาพเดิมๆว่าการทำพินัยกรรมเนี่ยคือการแช่งตัวเองหรือว่าคนที่จะทำพินัยกรรมได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีเงินเยอะๆถึงจะทำพินัยกรรมได้ซึ่งจริงๆแล้วค่ะมันไม่ใช่เลยการทำพินัยกรรมนั้นคือจดหมายรักฉบับสุดท้ายที่เราจะทิ้งไว้ให้กับคนข้างหลังหรือลูกหลานของเราได้เป็นไปอย่างที่เราต้องการจริงๆแล้วพินัยกรรมทำยากไหมคะจริงๆแล้วค่ะพินัยกรรมเนี่ยกฎหมายกำหนดไว้หลายรูปแบบมากนะคะแต่ว่าแบบที่เป็นที่นิยมแล้วก็ทำได้ง่ายเนี่ยมีอยู่3แบบค่ะแบบที่1ก็จะเป็นแบบที่เขียนพินัยกรรมแบบเขียนด้วยลายมือตัวเองทั้งฉบับซึ่งแบบนี้นะคะทำไม่ยากเลยค่ะก็ต้องใช้ลายมือของเรานะคะเขียนด้วยลายมือของเราเองตั้งแต่ต้นจนจบว่าทำวันที่เท่าไหร่ทำที่ไหนเราเป็นใครต้องการจะยกมรดกของเราให้กับใครแล้วสุดท้ายก็ลงชื่อของเราพินัยกรรมแบบนี้ทำง่ายตรงที่ว่าเราเขียนด้วยลายมือของเราเองโดยที่ไม่จำเป็นที่ต้องมีพยานเลยนะคะแบบนี้ก็เรียบร้อยสมบูรณ์ทุกประการค่ะส่วนแบบที่2นะคะก็จะเป็นในเรื่องของพินัยกรรมแบบธรรมดาค่ะพินัยกรรมแบบธรรมดาหรือภาษากฎหมายเราเรียกว่าพินัยกรรมแบบทำเป็นหนังสือซึ่งพินัยกรรมแบบนี้เราไม่ต้องเขียนเองค่ะเราจะให้เพื่อนเขียนให้ก็ได้หรือเราจะให้ใครพิมพ์ให้เราหน้าที่ของเราก็คือตรวจดูข้อความว่ามันครบถ้วนที่เราต้องการไหมแล้วเราก็เซ็นชื่อลงไปความสำคัญของพินัยกรรมฉบับนี้นะคะก็คือว่าจะต้องมีพยานลงลายมือชื่อด้วยอย่างน้อย2คนนะคะต้องลงลายมือชื่อพร้อมกันค่ะและแบบสุดท้ายนะคะคือแบบพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองค่ะแบบนี้เป็นพินัยกรรมที่ทำง่ายที่สุดค่ะก็คือเราเนี่ยค่ะก็เดินทางไปที่สำนักงานเขตใกล้บ้านเราหรือที่ว่าการอำเภอนะคะทุกท้องที่ที่อยู่ใกล้เราแล้วก็ไปแจ้งกับทางเจ้าที่ว่าวันนี้เราเนี่ยประสงค์ที่จะมาเพื่อที่จะมาทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองโดยเอาหลักฐานที่สำคัญไปด้วยยกตัวอย่างเช่นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านของเราหรือทรัพย์สินต่างๆที่เราคิดว่าเราจะยกให้ใครเราก็เอาไปแบบนี้เจ้าหน้าที่จะทำให้เราค่ะแล้วก็เป็นแบบที่ง่ายแล้วก็ดีที่สุดเป็นการป้องกันการที่จะมาโต้แย้งกันในภายหลังว่าเอกพินัยกรรมฉบับนี้ปลอมหรือไม่ปลอมแล้วก็พินัยกรรมฉบับนี้มันหายไปไหนเพราะว่าจะเก็บไว้อยู่ที่สถานที่นั้นๆเลยค่ะหัวใจสำคัญนะคะของการที่เราจะต้องระบุให้ชัดเจนนะคะหรือที่จะต้องทำพินัยกรรมค่ะก็เพื่อที่ว่าคนข้างหลังนะคะหลังจากที่เราจากไปแล้วเนี่ยเขาจะได้ทราบว่าเราเนี่ยมีความประสงค์ที่จะยกทรัพย์สินของเราให้กับใครแล้วก็ไม่อยากจะให้ใครอยากจะทำอะไรมันจะได้ชัดเจนไปนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะค่ะในยุคปัจจุบันเนี้ยที่สภาพครอบครัวมีความซับซ้อนมากมีการอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสมีบุตรนอกกฎหมายซึ่งบางทีเราในฐานะที่เป็นเจ้ามรดกเนี่ยเราอาจจะอยากให้ลูกคนนี้ไม่อยากให้ลูกคนนี้หรือยามที่เราเจ็บป่วยเราอาจจะได้เห็นจิตใจว่าใครกันนะที่เป็นคนที่ดูแลเรายามเจ็บยามป่วยแล้วเราอยากที่จะยกทรัพย์ชิ้นนี้ให้กับใครดังนั้นเนี่ยพินัยกรรมเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งสุดท้ายจดหมายรักฉบับสุดท้ายที่เราจะฝากไว้ให้กับคนข้างหลังพินัยกรรมอะค่ะมันจึงเป็นทางออกสุดท้ายที่ดีที่สุดสำหรับเราที่จะส่งต่อความห่วงใยไว้ให้กับคนข้างหลังและถ้าไม่แน่ใจว่าจะต้องทำแบบไหนหรือว่ามีปัญหาข้อกฎหมายที่ไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาใครก็มาหาเรานะ

0: หรือกระทำการใดๆที่เข้าขายซื้อขายสิทธิ์เนื่องจากถือเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขของโครงการและอาจมีความผิดตามกฎหมายฐานฉ้อโกงตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะรัฐบาลเตือนร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ห้ามนำสิทธิจากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงพร้อมเน้นย้ำว่าการนำสิทธิจากโครงการไปแลกเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการและผิดกฎหมายมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ฐานความผิดฉ้อโกงเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341โดยรัฐบาลสั่งการให้ติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างใกล้ชิดหากพบทำความผิดจริงจะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าดังกล่าวพร้อมทั้งระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐและต้องชดใช้เงินคืนรัฐนอกจากนี้ผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิ์เป็นเงินสดจะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้หากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สายด่วน1569หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงจึงขอเตือนพี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อแลกสิทธิ์เด็ดขาดเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกง
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่9มีวินัยที่ดีหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: มงคลชีวิต38ประการตอนที่10กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เขาเสียหายแก่ร่างกายดีกว่าก็คือไม่ได้ถึงแก่ความตายนั่นเองเรียกค่าอะไรได้บ้างก็สิ่งสำคัญเลยก็คือเป็นค่ารักษาพยาบาลนะคะที่เขาสามารถเรียกได้ค่ารักษาพยาบาลจะมีประเด็นตรงที่ว่าอ้าวแล้วเรียกได้เท่าไหร่ล่ะตรงนี้ค่ะการกำหนดค่าสินไหมทดแทนโดยปกติแล้วเนี่ยศาลจะเป็นคนกำหนดปรับลดได้เองแต่โดยหลักเนี่ยค่ารักษาพยาบาลหากมีใบเสร็จมีการเบิกค่ารักษาพยาบาลกันตามความเป็นจริงศาลก็จะพิจารณาให้ตามที่เสียหายกันจริงๆมีประเด็นตรงที่ว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่ารักษาโรงพยาบาลเอกชนล่ะการรักษาโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยจำเลยสามารถอ้างว่าตัวเองมีเงินไม่เพียงพอในการที่จะรับผิดชอบในค่ารักษาพยาบาลตรงนี้เนี่ยจำเลยไม่สามารถปรับความรับผิดได้เพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาสามารถที่จะเบิกจ่ายได้ทุกโรงพยาบาลนะคะหรือแม้กระทั่งตัวผู้เสียหายเนี่ยได้รักษาพยาบาลโดยใช้สิทธิ์ข้าราชการตรงนี้มันเป็นสิทธิ์ที่รัฐให้แก่ตัวผู้เสียหายเองจำเลยไม่สามารถปรับความรับผิดได้นะคะบางคนบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ซับซ้อนนี่คุณเบิกราชการไปแล้วแล้วคุณจะมาเอาเงินจากจำเลยได้อีกตรงเนี้ยกฎหมายมองว่าอันเนี้ยสิทธิ์ข้าราชการคือเกิดแก่ตัวเขาเองรัฐให้กับผู้เสียหายจำเลยจะปรับความรับผิดไม่รับผิดชอบตรงนี้ไม่ได้แต่ศาลอาจจะพิจารณาปรับลดได้เพราะเนื่องจากเห็นว่าคุณได้รับการเยียวยาไปมากน้อยเพียงใดแล้วแต่จำเลยปัดความรับผิดที่จะไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เขาเนี่ยไม่ได้ค่ะสำหรับค่ารักษาพยาบาลนะคะอันนี้ก็เป็นค่าสินไหมทดแทนที่เขาเสียหายแก่ร่างกายค่ะแล้วก็เคยมีประเด็นตรงที่ว่าตัวผู้เสียหายเนี่ยจำต้องไปรักษาต่างประเทศมีค่าเดินทางจะต้องไปรักษาผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศตรงนี้เขาก็มีสิทธิ์เรียกให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแก่ร่างกายได้เหมือนกันสำหรับการกรณีที่เขาถูกทำละเมอและมีการรักษาพยาบาลนอนโรงพยาบาลอยู่เนี่ยทำให้เขาไม่สามารถไปทำงานได้ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เหตุละเมิดไม่เกิดขึ้นเขาก็สามารถไปทำงานได้ทุกๆวันนะคะทีเนี้ยผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ตรงนี้ก็จะคำนวณจากเงินเดือนว่าเดือนนึงคุณได้ทำงานเท่าไหร่การที่คุณนอนรักษาอยู่โรงพยาบาลเนี่ยคุณขาดรายได้ไปเท่าไหร่ศาลก็จะเป็นคนกำหนดเงินตรงนี้ออกมาที่เรียกว่าค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้นะคะตัวอย่างเช่นเหตุละเมิดเกิดเมื่ออายุ50 ปีอีก10 ปีคุณทำงานรับราชการนะคะอีก10 ปีเกษียณเนี่ยแล้วนอนเป็นผักอยู่ที่โรงพยาบาลเลยมีใบรับรองแพทย์รับรองแล้วว่าคุณไม่สามารถทำงานได้ตลอดชีวิตตรงเนี้ยก็สามารถเรียกค่าเสียหายแก่ร่างกายและอนามัยตรงเนี้ยเป็นค่าทุพพลภาพแก่ร่างกายได้นะคะตรงนี้ก็จะกำหนดจากเงินเดือนของเขาบวกคูณไปกับระยะเวลาที่เขาไม่ทำงานนะคะตรงนี้เรียกว่าค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ก็คือจะเรียกได้ก็ต่อเมื่อไม่ถึงแก่ความตายนะคะเพราะถ้าเกิดถึงแก่ความตายแล้วตรงนี้จะผลักไปเป็นค่าขาดรายอุปการะเลี้ยงดูทันที

0: ำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติห่วงใยความปลอดภัยและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนพร้อมเดินหน้าปกป้องเด็กจากภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยเฉพาะภัยเงียบที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมใกล้ตัวซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายจิตใจและพัฒนาการของเด็กในระยะยาวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเน้นย้ำและเสนอแนวทางปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดสำหรับสถานศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอให้ทุกสถาบันการศึกษายกระดับมาตรการคัดกรองบุคลากรโดยเฉพาะสถานศึกษาที่มีการจ้างครูหรือบุคลากรจากต่างประเทศควรมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอย่างละเอียดรวมถึงจัดให้มีระบบติดตามประเมินพฤติกรรมและกำกับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชนเข้ามาปฏิบัติงานในสถานศึกษาขณะเดียวกันครอบครัวถือเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและสังเกตความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กผู้ปกครองควรหมั่นพูดคุยสอบถามและรับฟังบุตรหลานอย่างสม่ำเสมอด้วยความเข้าใจเพื่อสร้างความไว้วางใจและเปิดโอกาสให้เด็กกล้าบอกเล่าเรื่องราวหรือปัญหาที่เผชิญอยู่สิ่งสำคัญที่ผู้ปกครองควรเฝ้าระวังคือสัญญาณเตือนทางพฤติกรรมของเด็กเช่นการเก็บตัวผิดปกติไม่ต้องการเข้าสังคมหวาดกลัวหรือวิตกกังวลอย่างไม่มีสาเหตุปฏิเสธการไปโรงเรียนแสดงความหวาดกลัวต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างชัดเจนหรือมีพฤติกรรมก้าวร้าวซึมเศร้าและเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างรุนแรงซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเด็กกำลังเผชิญปัญหาหรือถูกคุกคามในบางรูปแบบนอกจากนี้ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบุตรหลานโดยสังเกตว่ามีการปกปิดการสนทนาเร่ปิดหน้าจอหรือหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้ปกครองรับรู้การติดต่อกับบุคคลใดหรือไม่เนื่องจากภัยคุกคามในปัจจุบันสามารถเกิดขึ้นผ่านช่องทางดิจิทัลได้เช่นเดียวกันกับการพบปะในชีวิตจริงอีกหนึ่งแนวทางสำคัญคือการปลูกฝังให้เด็กเรียนรู้เรื่องสิทธิ์ในร่างกายของตนเองรู้จักการปฏิเสธเมื่อรู้สึกไม่ปลอดภัยกล้าพูดกล้าบอกและกล้าขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจได้เมื่อเผชิญเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสม
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: านสบายดีเหรอ
1: โอ้ยเลิกกันแล้วถึงเจ้ามาเตร่แถวนี้แต่เกลอเอ้ยโชคดีแอบพบมันกินยอดเลย
0: เอ๊ะใครกันเธอคงผ่องพันนะดู
1: แต่รูปร่างโฉมตรู

0: มงคลชีวิต38ประการตอนที่11การบำรุงบิดามารดาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤทธิ์พระอารามหลวง
1: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
2: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
1: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
2: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับสธนช.เตือนเตรียมรับมือซุปเปอร์เอลนีโญคาดว่าสถานการณ์จะยาวถึงปีหน้าเฝ้าระวังภัยแล้งทุกภาคของประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
7: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
8: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนเตรียมรับมือซุปเปอร์เอลนีโญคาดว่าสถานการณ์จะยาวถึงปีหน้าเฝ้าระวังภัยแล้งทุกภาคของประเทศและคาดการอุณหภูมิอาจสูงเกินค่าปกติถึง4องศาเซลเซียส
9: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดสถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคาดว่าอาจยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนีโญสูงถึง91%ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนไปจนถึงมกราคมปีหน้าซึ่งจะทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงขึ้นผิดปกติแม้บางแบบจำลองจะคาดการว่าอุณหภูมิอาจสูงเกินค่าปกติถึง4องศาเซลเซียสซึ่งถือเป็นสถิติรอบ 1,000 ปีแต่ประเมินว่าไม่น่ารุนแรงถึงขั้นนั้นอย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนไม่ควรประมาทเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแล้วอย่างหนักสำหรับสถานการณ์น้ำในประเทศไทยภาพรวมปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำต่างๆขณะนี้อยู่ประมาณ 54,380 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ67%ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีต้นทุนน้ำสะสมจากปีก่อนแต่ยังคงเฝ้าระวังผลกระทบอย่างเข้มงวดทุกภูมิภาคของประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
4: K คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
1: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
0: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
1: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ย
0: จะ
1: ล้าสมัยมาก

0: ปกรณ์นิรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีครับ
1: เวลาเราพูดคำว่าปฏิรูประบบราชการนะผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนน่าจะได้คุ้นชินกับคำนี้มาอย่างดีแล้วก็เข้าใจว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะมีภาพจำที่ไม่ค่อยดีกับคำนี้เพราะคำว่าปฏิรูประบบราชการที่เราได้ยินมาเนี่ยผลลัพธ์มันกลายเป็นว่ามีการตั้งคณะกรรมการคณะทำงานศึกษาผลการศึกษาเต็มไปหมดเดี๋ยวคงได้คุยในรายละเอียดกันครับว่าถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
0: ต้องเรียนตรงๆนะครับว่าผมไม่ค่อยชอบใช้คำว่าปฏิรูประบบราชการขอเปลี่ยนเป็นคำว่าพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการก็แล้วกัน
1: ครับ
0: เพราะว่าปฏิรูประบบราชการแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นภาพจำของความล้มเหลว
1: ครับ
0: มันคือการตั้งคณะกรรมการ
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: ลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
4: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
3: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
4: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
3: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
5: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
6: บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปื้นบันลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านเพื่อเป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
8: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หึทำยังไงหรอ
8: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
7: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
8: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053 525 565 หรือ053-525-566 สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
10: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
6: กฟผ.แจ้งปิดการจราจรถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข7ถึงสายส่งไฟฟ้าวันที่9กันยายนนี้เวลา 10:00 นถึง 10:10 นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.มีกำหนดขึงสายส่งไฟฟ้าแรงสูงจากเสาสายต้นที่10ไปยังเสาสายต้นที่11ซึ่งพาดข้ามทางหลวงพิเศษหมายเลข7มอเตอร์เวย์ช่วงกิโลเมตรที่114+470ในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและทางหลวงหมายเลข3701และ3702ช่วงกิโลเมตรที่114+470ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกจึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรชั่วคราวในวันพุธที่9กันยายน2569ระหว่างเวลา 10:00 นถึง 10:10 นกฟผ.ขออภัยในความไม่สะดวกและขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนการเบี่ยงจราจรสัญญาณจราจรต่างๆและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดสามารถสอบถามข้อมูลร้องเรียนแจ้งเหตุได้ที่คุณนพดลทิขาวโทร087-304-6816ช่างผู้ควบคุมงานหรือแจ้งเหตุทั่วไปผ่านสายด่วน1416
10: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
11: รักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อมท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมรายการวิทยุตามโครงการประชาสัมพันธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยค่ะ

0: ังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: ทักทายท่านผู้ฟังยามเช้านะครับผมอยู่กับน้องอั้นอธิวัตรกันทัพปิงนะครับผมกับรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมวันเสาร์แบบนี้มาอยู่ด้วยกันนะช่วงเช้าๆแบบนี้อากาศเย็นอากาศเย็นจังเลยนะครับผมเนื่องจากว่าน่าจะมีฝนตกในหลายพื้นที่ด้วยกันนะเนื่องจากว่าในเมืองของเราก็ตกเช่นกันนะตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็รู้สึกยังมีอากาศแบบมืดครึ้มนะครับดังนั้นแล้วใครที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเนาะเป็นภูมิแพ้มีโรคประจำตัวนะอยากจะต้องให้ดูแลสุขภาพเป็นพิเศษเนื่องจากว่าตื่นเช้ามาน้องอั้นก็จามเลยนะใครเป็นเหมือนกันบ้างนะครับดูแลสุขภาพให้ดีนะครับรวมไปถึงใครที่จะเดินทางไปไหนวันนี้ก็เป็นวันหยุดวันหยุดครอบครัวนะครับผมใครที่จะเดินทางไปไหนดูในเรื่องของเส้นทางกันด้วยขับรถขับราก็ให้ระวังนะครับสวมใส่หมวกกันน็อกกันด้วยถ้าใครขี่มอเตอร์ไซค์เนาะหรือใครที่ขับรถยนต์นะครับผมอย่าลืมรัดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งด้วยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังด้านข้างด้านไหนก็ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยให้หมดทุกที่นั่งนะครับเนื่องจากว่าเพื่อความปลอดภัยเนาะไปที่ไหนกันบ้างนะครับวันนี้ก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะครับอยู่เป็นเพื่อนกัน1ชั่วโมงมาฟังเพลงลูกทุ่งละกันเนาะวันนี้มาฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะครับผมวันนี้อยู่ด้วยกัน2ช่วงเวลานะครับผมก็คือ9โมงกับบ่าย3นะครับหากใครที่อยากฟังเพลงอะไรขอกันเข้ามาได้0535255566นะครับผมสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์95เมกะเฮิรตซ์อยู่กับท่านนะครับผม1ชั่วโมงในวันนี้ท่านไหนนะครับผมที่ติดตามเพจของสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับแล้วก็สามารถติดตามนะครับผมรายการที่จัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับผมคุยกับครม.อนุทินนะครับผมถึงเวลาแล้วหรือยังนะกับการปรับระบบราชการวันนี้วันแรกนะครับผมที่ออกอากาศนะฮะจากระบบที่ซับซ้อนสู่ราชการที่คล่องตัวนะครับจากขั้นตอนที่มากมายสู่บริการที่ประชาชนเข้าถึงง่ายนะครับโปรยมาแบบนี้เลยวันนี้ปฏิรูประบบราชการต้องเปลี่ยนอะไรบ้างและเปลี่ยนอย่างไรนะครับผมประเดิมวันแรกกับรายการคุยกับครม.อนุทินกับท่านปกรณ์นินทร์ประพันธ์นะครับผมรองนายกรัฐมนตรีของเราวันเสาร์นะทุกวันเสาร์เลยนะครับผมวันเสาร์ที่5นี้ตั้งแต่เวลา 9:05 จนถึง 9:35 นะครับผมสามารถไปกดดูได้นะครับผมเห็นหน้าค่าตานะตอนนี้พี่แจ็คก็จัดรายการอยู่กับท่านปกรณ์นะครับผมนั้นแล้วถ้าใครที่อยากจะรอฟังนะครับผมเดี๋ยวบ่าย3น้องอั้นเอามารีเพลย์ให้ฟังอีกสักรอบนึงรายการลำพูนสตอรี่ละกันเนาะสำหรับช่วงนี้อยู่ด้วยกันนะครับกับโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมอัปเดตในเรื่องของสถานการณ์ฝนกันสักหน่อยนะฮะทุกวันเลยเราต้องมาอัปเดตสถานการณ์ฝนกันนิดนึงนะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเพราะๆแล้วก็ข้อมูลข่าวสารตามช่วงรายการนะวันนี้ฝน60% ของพื้นที่อาจจะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคเหนือของเรานะครับผมซึ่งก็มีการเตือนว่าวันนี้นะฮะวันนี้มีจังหวัดภาคเหนือก็มีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาแพร่ตากสุโขทัยและพิจิตรนะครับผมแต่ว่าหนักๆ น่าจะไปอยู่ที่จังหวัดน่านเนาะก็มีสีแดงด้วยนะครับน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ยังไงแล้วก็ดูแลกันด้วยนะครับผมส่งกำลังใจไปที่พี่น้องชาวน่านรวมไปถึงนะครับผมพี่น้องเห็นเมื่อคืนนี้มีการรายงานในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยนะหลายๆที่ก็ฝนตกหนักหลายๆที่ก็มีน้ำไหลมาตรงถนนเนาะดังนั้นแล้วก็อยากจะให้แบบดูแลแล้วก็เตรียมความพร้อมในการรับมือในช่วงนี้ก็จะเป็นอุทกภัยนะครับผมแต่อื่นใดแล้วนะครับผมหลายๆคนก็จะได้ฟังได้ยินกันในส่วนของเอลนินโญนะครับผมหลายๆคนก็จะบอกว่ามันจะแล้งได้ยังไงนะฝนตกขนาดนี้วันนี้จะทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังอีกสักหนึ่งครั้งนะเนื่องจากว่าวันก่อนนี้น้องอันเอามา1ครั้งแล้วแต่วันนี้เอามาลงลึกกันสักหน่อยสำหรับชาวนาพี่น้องชาวนาพี่น้องที่ปลูกข้าวอยู่นะครับอยากจะให้มาร่วมกันรับฟังนะเนื่องจากว่าจะได้เอาไปเตรียมความพร้อมเนาะช่วงนี้น่าจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของเอลนีโญหรือว่าภัยแล้งนั่นเองจะเตรียมตัวยังไงแล้วมันคือยังไงเดี๋ยวกลับมาฟังด้วยกันนะครับผมฟังเพลงกันก่อนดีกว่านะครับก่อนที่จะมาอยู่ด้วยกันนะครับในช่วงของรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมครับผม
0: ฟังเพลงเพราะFM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

0: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: 95 MHz นะครับผมสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะครับผมมาอยู่ด้วยกัน1ชั่วโมงเนี่ย2เพลงที่จบไปนะ2เพลงเย็นๆนะครับผมอากาศเย็นๆแบบนี้ฟังเพลงสบายๆกันนะเพลงที่จบไปเพลงแรกก็คือเขตปลอดคนหลวงนะครับผมในเวอร์ชั่นของคัจจิยามารสีนะครับผมเมื่อไหร่ที่เขตปลอดคนหลวงเสร็จแล้วก็ต้องต่อด้วยขุดดินแช่งเลยฝนธนสุนทรนะครับผม2บทเพลงนี้นะฮะจัดให้ท่านผู้ฟังในช่วงนี้ละกันเนาะเหมือนที่บอกกันไว้ในต้นชั่วโมงนะครับว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของเอลนิโญกันสักครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็อาจจะต้องเตรียมรับมือเป็นพิเศษกับในเรื่องของสถานการณ์ภัยแล้งนะครับผมหลายคนมีข้อสงสัยนะครับว่าเอ๊แล้วมันจะแล้งได้ยังไงฝนตกขนาดนี้ที่จังหวัดอื่นก็มีน้ำท่วมอีกนะครับผมมันจะแล้งได้ยังไงนะครับวันนี้เราเอามาแถลงไขกันสักหน่อยโดยเฉพาะพี่น้องชาวเกษตรกรที่มีการปลูกข้าวเนาะวันนี้อาจจะต้องมาพูดคุยกันให้มีความเข้าใจแล้วก็พร้อมรับมือในเรื่องของสถานการณ์เอลนิโญกันสักหน่อยลมหายใจชาวไทยนะครับมหันตภัยของซูเปอร์เอลนีโญนะครับผมอันนี้เป็นบทความเนาะที่น้องอั้นอยากจะนำมาสื่อสารกับท่านผู้ฟังเพื่อที่จะได้แบบว่าเตรียมพร้อมเตรียมรับมือกันสักนิดหนึ่งนะครับผมเป็นบทสัมภาษณ์นะครับผมจากอำเภอนาจลวยนะครับที่อุบลราชธานีเนาะจากดร.เสรีสุภรากิจนะครับผมแล้วก็มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับผมแล้วก็รวบรวมโดย SG Thailand นั่นเองนะขอบคุณข้อมูลเหล่านี้ด้วยเมื่อโลกร้อนนะครับเมื่อโลกมันเดือดขึ้นมาภัยแล้งรุนแรงขึ้นกระทบชาวนาเศรษฐกิจแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารของคนไทยนะครับผมเขาจั่วหัวมาแบบนี้เลยผลผลิตนะครับผมไม่ได้มีมากเหมือนปีแล้วเนาะเพราะน้ำท่วมไม่มีไม่ก็น้ำแล้งนะครับผมนา10ไร่ได้ข้าวแค่3ถึง4กระสอบเพราะไม่มีฝนนี่เขาสะท้อนมาเลยเสียงสะท้อนจากกิตติศักดิ์นะครับผมโคตรทองนะครับผมตัวแทนชาวนาที่อุบลราชธานีสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบนะครับจากความแปรปรวนของสภาพอากาศที่กำลังส่งผลกระทบต่อการทำนานะครับแล้วก็รายได้ของเกษตรกรไทยนะชาวนาในอุบลราชธานีรวมถึงอีกหลายพื้นที่ด้วยกันเริ่มเผชิญกับความแปรปรวนของสภาพอากาศนะซึ่งบ้านเราก็ได้รับผลกระทบอยู่พอสมควรในเรื่องของน้ำนะครับผมทั้งน้ำท่วมภัยแล้งนะรายได้ก็ไม่แน่นอนแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ก็ได้รับผลกระทบไปเช่นกันแม้บางพื้นที่เนาะก็ยังมีฝนเพียงพอสำหรับการทำนาแต่หลายคนนะครับก็ยังไม่รู้ว่าซูเปอร์เอลนีโญนะที่เราพูดคุยกันอยู่นะมันคืออะไรนะครับผมมันอาจจะกระทบต่อชีวิตไหมหรืออาชีพของเราจะเป็นยังไงนะครับผมซูเปอร์เอลนีโญนะครับก็คือปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลนะบริเวณตอนกลางแล้วก็ตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกนะในเขตร้อนสูงขึ้นส่งผลนะต้องบอกว่าในเรื่องของมหาสมุทรแปซิฟิกหรือว่าขั้วโลกต่างๆเวลามันร้อนหรือว่ามันเย็นขึ้นเนี่ยมันมีผลกระทบต่อทั่วโลกเลยนะครับผมมันเลยส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในหลายพื้นที่ทั่วโลกของเราให้มีการเปลี่ยนแปลงไปปัจจุบันนะครับผมปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นถี่ขึ้นและมีผลกระทบในเรื่องของความแรงมากขึ้นด้วยจนทำให้เราเรียกว่าซุปเปอร์นะซุปเปอร์มันก็คือแบบมันเหนือกว่าเอลนีโญขึ้นไปนะซุปเปอร์เอลนีโญครั้งนี้อาจจะมีผลกระทบกับประเทศไทยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำต้นทุนนะครับผมในเขื่อนลดลงทำให้มีน้ำสำหรับภาคการเกษตรนะน้อยลงนะเหมือนที่เราบอกกันไว้ว่าจังหวัดของเราก็จะมีการบริหารจัดการในเรื่องของน้ำไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดประตูระบายน้ำต่างๆเนาะหรือแม้แต่นะครับผมการที่กำจัดวัชพืชเนี่ยเพราะเราต้องดูทั้งน้ำท่วมแล้วก็น้ำแล้งกันด้วยฝนทิ้งช่วงนะครับผมแล้วก็เกิดภัยแล้งอย่างยาวนานขึ้นอันนี้อาจจะได้รับผลกระทบฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆนะครับผมเมื่อฝนตกมาอาจตกหนักจนเกิดน้ำท่วมเหมือนที่เราเห็นตัวอย่างของน่านเนาะน่านก็ตกมาแค่คืนเดียวน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากกันเลยนะครับที่สำคัญเลยสภาพอากาศก็จะแปรปรวนแล้วก็มีความรุนแรงขึ้นส่งผลกระทบแบบวงกว้างนะครับการวางแผนเพาะปลูกของเกษตรกรก็ต้องมีการวางแผนกันใหม่นะข้อมูลในภาพนะครับที่น้องอั้นเอามาพูดให้ฟังเนี่ยนะครับผมเขาได้ระบุว่าสถานการณ์เอลนีโญเนี่ยมันรุนแรงอาจจะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นเฉลี่ยเพิ่มขึ้นด้วยขณะที่ฝนนะครับผมช่วงฝนตกนะครับอาจจะลดลงนะครับแล้วก็พื้นที่การเกษตรก็ต้องเผชิญในเรื่องของภัยแล้งมากขึ้นนะครับผลกระทบต่อการผลิตข้าวในประเทศไทยนะต้องบอกว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของคุณกิต ของชาวนาเนาะของชาวนาที่อยู่อุบลนะเขาบอกว่าปี58จนถึง59และปี66จน67เนี่ยเมื่อประเทศไทยเผชิญกับเอลนีโญเนาะมันเป็นช่วงเวลาที่พบนะครับผมพบว่าผลผลิตของข้าวมีแนวโน้มที่จะลดลงด้วยหากเมื่อสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญของปี70ที่เรากำลังเตรียมรับมือกันเนี่ยและมีการคาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวอาจจะได้รับผลกระทบนะครับอย่างหนักไม่ว่าจะเป็น2ระดับด้วยกันเนาะระดับแรกก็คือผลผลิตข้าวอาจจะลดลงนะครับผมประมาณ 4.1 ล้านตันคิดเป็นมูลค่าประมาณ32,000ล้านบาทมันเยอะเกินเลยนะครับผมระดับรุนแรงนะครับถ้าคาดการแบบรุนแรงเลยก็อาจจะมีข้าวลดลงไป 9.74 ล้านตันหรือมูลค่าถึง 75,000 ล้านบาทนั่นเองนะครับขณะเดียวกันพื้นที่เพาะปลูกนะรวมพืชไร่แล้วก็พืชสวนของไทยนะอยู่ที่ประมาณ 140-150 ล้านไร่จะมีการประเมินว่ามีความเสี่ยงภัยแล้งรุนแรงนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกาก็คือใกล้เข้ามาแล้วปี69นี้เป็นต้นไปเนาะอาจสูงถึง74ล้านไร่เลยนะครับที่จะได้รับผลกระทบพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นและได้รับผลกระทบจากภัยแล้งได้แก่ข้าวโพดอ้อยและมันสำปะหลังนะครับผมพืชเหล่านี้อาจจะจำ

0: เนาะแต่ในอื่นใดแล้วจะภาครัฐของเราโดยรัฐบาลนะครับก็จะมีนโยบายต่างๆในการที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรนะครับผมยังสามารถขายข้าวในราคาที่สูงกว่าต้นทุนนะครับผมก็คือไม่ขาดทุนนั่นเองนะครับผมเราก็จะมีการนโยบายต่างๆที่จะออกมาให้ทั้งชาวนาชาวไร่ต่างๆได้รับการช่วยเหลือนะครับดังนั้นแล้วการที่เราปรับตัวหรือการเตรียมตัวตอนนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับเนื่องจากว่าเราเจอแน่นอนในเรื่องของซูเปอร์เอลนีโญในปี70ซึ่งเขาบอกว่าในช่วงของต้นเดือนนี้จนถึงประมาณเนี่ยช่วงกลางเดือนก็ยังจะมีฝนตกอยู่นะครับผมแต่หลังจากช่วงกลางเดือนไปจนถึงเนี่ยจนถึงเดือนหน้าเลยที่สิ้นเดือนหน้าเลยนะครับผมก็จะมีการทิ้งช่วงห่างของฝนมากขึ้นนั่นเองแล้วจะไปตกอีกทีนู่นเลยนะครับผมซึ่งการตกหรือการไม่ตกหรือการห่างแบบนี้เขาประเมินว่าค่าฝนเขาเอาไปเทียบกับปีที่แล้วอย่างเช่นถ้าปีนี้ฝนตกเท่านี้อย่างเงี้ยครับผมเทียบกับปีแล้วในห้วงเวลาเดียวกันในเดือนเดียวกันในวันเดียวกันมันจะตกน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับซึ่งนะครับมันจะตกน้อยกว่าหรือแค่เทียบเท่าแบบปริมนิดนึงดังนั้นแล้วนะครับหากเรามองว่าปีที่แล้วน้ำท่าไม่เพียงพอปีนี้ก็อาจจะไม่เพียงพอมากกว่าปีที่แล้วนิดหนึ่งนะครับผมแต่อื่นใดแล้วนะครับด้วยความที่บ้านเราเนาะทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเราก็จะมีการเตรียมความพร้อมเหมือนที่เราได้ฟังไม่ว่าจะเป็นรายการผู้ว่าพบประชาชนเนาะหรือว่ารายการของอปจนะครับผมก็จะมีการดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบนะครับคำว่าเป็นระบบก็คือดูทั้งท่วมดูทั้งแรงไปด้วยนะครับดังนั้นแล้วพี่น้องชาวลำพูนนะที่กำลังกังวลว่าจะมีน้ำท่าในส่วนของการทำการเกษตรไหมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าในส่วนของชลประทานปัญหาเหล่านี้น่าจะมีน้อยเนื่องจากว่าก็จะมีการบริหารจัดการน้ำไม่ว่าจะเป็นกักเก็บน้ำไว้ในลำน้ำในเขื่อนต่างๆแล้วปล่อยมาให้เกษตรกรได้ใช้แต่ในเรื่องของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอาจจะมีบางรายเนาะที่ปลูกพืชนอกพื้นที่ชลประทานอันนี้อาจจะต้องเตรียมรับมือพอสมควรในเรื่องของซูเปอร์เอลนีโญที่อาจจะเกิดขึ้นในห้วงของเดือนหน้าหรือประมาณท้ายๆของเดือนนี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าฝนมันก็จะเริ่มทิ้งช่วงเนาะยังไงแล้วก็เตรียมความพร้อมกันไว้นะครับตระหนักไม่ตระหนกนะครับต้องบอกแบบนี้ฟังเพลงกันก่อนดีกว่านะฮะหลายๆคนจะเริ่มเครียดกันแล้วแต่เอามาฝากกันไว้นะเนื่องจากว่าช่วงนี้เนาะก็เป็นช่วงที่หลายๆคนก็อาจจะต้องได้ยินคำนี้มากเลยนะซุปเปอร์เอลนีโญภัยแล้งแต่ยังไงแล้วเข้าใจไว้ก่อนดีกว่าเรามาแบบว่าลงทุนไปแล้วไม่ได้เตรียมตัวไม่มีข้อมูลเลยนะครับผมฟังเพลงกันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวกลับไปอยู่ด้วยกันกับรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมนะครับผม
1: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
1: ขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับตะกี้เฮาวางสายไปนะครับมีสายดีๆเนี่ยเป็นห้องเข้ามาเนาะตั้งพี่น้องตั้งน้องหวยนะครับผมเป็นว่าน่ะถ้าเปิ้นมีข้อเสนออย่างนึงนะเดี๋ยวจะเอิ่นนะเอิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าผู้ใหญ่ที่เปิ้นมาจัดรายการแล้วกันแต่อื่นได้แล้วนะครับผมเพลงที่จบไปเนาะห้องอาเดโกนะเรียกพี่ได้ไหมนะครับผมแฮมเพลงนึงก็คือสุดท้ายที่กรุงเทพนะครับผสมบทเพลงเนาะเริ่มมีจังหวะขึ้นมานะครับผมเผอใครงงเงาเห่านอนก็จะได้แบบว่ามีจังหวะขึ้นมานิดนึงนะครับผมตาน้องหอยตะวาเนาะวันก่อนหรือว่าตะวาเนี่ยจำได้แล้วนะสักตะวานี่นี่เป็นอู่มาในเรื่องของการขางน้ำมาหืออันตังเกษตรกรนะตังน้องหอยบัลล่องนะในอันแบบว่าใจน้ำกันหน่อยนะเพราะว่าโอ้กำลังอู่ตะวาฝุ่นตกลงมาเลยมันบอกว่าผมหัวตังกองงามโต๊ะก่อนเดี๋ยวจะเอิญแม่ก่อนเนี่ยว่าตังกองงามอันประบอกตําเป่งลึ่งอีหวาดนะตาไหนก็ใครใครใครได้ฝุ่นเนาะแต่สําตีฝุ่นก็นักแต่นักวานะยังหันตินานเนาะตีอันลำปางอีนะโอ้เป็นมีน้ำไหลลงมาสุยสุยนะอันนี้ก็น่ากลัวไปนี่แหละครับผมเป็นพ้นพ่วงเนาะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศด้วยว่าเอลนิโญอาจจะเกิดขึ้นในเรื่องของภัยแล้งได้นะครับแต่อื่นได้แล้วเนาะเปิ้นมีก็มีขอเสนอว่าถ้าสมมติว่าเฮารอคูคลองต่างๆแล้วจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะกำจัดวัชพืชกันแล้วนะอันนี้มันดูในเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมเนาะแต่ถ้าน้ำแรกเป็นว่าทาเสนอว่าเฮ้บางตีที่มันมีการเกษตรนะทำเหมือนทำนบกันน้ำนะก็คือประเมินฝ่ายน้อยแต่เนาะเหมือนฝ่ายน้อยกันน้ำไว้คางอันเวลาอันน้ำมันแรงมาปุ๊บประกอบจะได้คางน้ำอันหมุนเนี่ยไปใจในการเกษตรใดก่อไอ้นายนายอันนี้ก็คือเสียงหนึ่งเสียงของประชาชนอันนี้จริงๆปิ้นเป้าหมายของกรมประชาสัมพันธ์เหมือนกันเนาะก็คือการเปิดวิทยุขึ้นมาการมีฟิตทีวีเนาะหรือการมีหน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเนี่ยแฮมอย่างนึงนอกจากเฮาเอาข้อมูลข่าวสารสูงไปถึงพี่น้องประชาชนแล้วนะแฮมเรื่องนึงก็คือการเอาข้อมูลจากพี่น้องประชาชนนั่นแหละว่าจะเป็นเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะและอยากให้หน่วยงานภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือเอิ่นมาได้นะครับผมแถมอย่างนึงก็คือขอเสนอต่างๆเนาะเนื่องจากว่าเฮาไปคุ้นพื้นที่นะครับผมก็เฮาจะฮู้ว่าอันนั้นอันนี้อีเนาะเฮาก็เอิ่นกันมาได้เหมือนติดตังน้องหอยเอิ่นมาว่ามันปิ้นจะอี้ได้ก่อนะแต่เอิ่นได้แล้วต้องบอกจะอี้นะครับผมว่าหน่วยงานภาครัฐเนาะก่อนที่เปิ้นจะทําอะหยังเนี่ยเปิ้นก็อาจจะต้องมีการสํารวจต่างๆนะครับในเรื่องของความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเนาะผลกระทบนะเชิงบวกเชิงลบนะเยอะแล้วมันดีจะได้เยอะแล้วมันเสียจะได้แล้วเอามาจุนกันพอแล้วว่านะปุ๊บอ่ะมันดีนักกว่าเสียเปิ้นก็จะเยะเหอแต่ถ้าพบจุนกันปุ๊บนะตั้งปุนก็จะเดือดร้อนตั้งนี่ก็จะเดือดร้อนอันเฮาหาแนวทางอื่นเนาะแต่จะได้แล้วขอบคุณชนักเนอตีมีขอเสนอเข้ามาตั้งรายการของเฮาเดี๋ยวเฮาฮับไว้เดี๋ยวส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเดี๋ยวอันไอมีท่านผู้ใหญ่คนไหนมาจัดรายการกับเฮาเนาะเฮาก็จะลักกระซิบเนอเพิ่นเปิ้นมีข้อมูลปุ๊บเปิ้นก็จะได้เอามาบอกกันต่อแต่อื่นได้แล้วในช่วงนี้นะครับผมหน้าฝนนะครับผมอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับผมสิ่งสำคัญก็คือการติดตามในเรื่องของสภาพอากาศเนาะการพยากรณ์อากาศติดตามอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากว่าก็จะมีการเตือนนะครับผมจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆอุตุนิยมวิทยาเนาะที่เป็นออกมาเตือนในเรื่องของฝนตกนักเอ้ยฝนตกเอ้ยนะครับผมฝากเฝ้าติดตามกันอันนี้เป็นสิ่งสำคัญในการเฝ้าติดตามเนาะเพราะว่าการพยากรณ์อากาศเนี่ยมันมีปัจจัยเนาะปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงโอ้เดี๋ยววันหนึ่งตกวันหนึ่งตกเนื่องจากว่ามีปัจจัยหลายอย่างด้วยการพายุก็เป็นหนึ่งยอมความกดอากาศก็เป็นหนึ่งแหล่งที่ตั้งของจังหวัดนั้นก็เป็นแฮมหนึ่งอย่างปัจจัยนั้นแล้วอยากจะฝากติดตามกันนะครับผม1วันเนาะก็จะมีดีเจหลายๆคนเอามาฝากกันนะเปิดรายการมาปุ๊บอ่ะเป็นเทพธิดาพยากรณ์กันละพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็จะมาแจ้งทุกเกือบชั่วโมงเลยเนาะเพื่อที่จะได้อัปเดตสถานการณ์การเผอนะอีป่าจะไปกาดอีนะปิ้นจะได้พองนองอ่านอีนะแต่พอพยากรณ์เขาเคยพยากรณ์อากาศตุ่นชั่วโมงเขาออกห้องรายการไปเข้ามาปุ๊บบอกว่าแดดออกไปปุ๊บฝนตกบึ้งมือเบื่อแห่ท่านก่อ1ชั่วโมงมันยังมีการเปลี่ยนแปลงเลยดังนั้นแล้วก็ติดตามกันหื้อทีเนอร์นะครับผมติดตามแล้วก็เตรียมความพร้อมในการรับมือต่อยบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของภัยน้ำท่วมภัยแล้งต่างๆนะครับผมเหมือนที่เฮาสื่อสารกันไปเนาะหากใครเตรียมอย่างใดเตรียมเน้อนะครับผมเนื่องจากว่าภาครัฐก็จะเข้าไปช่วยเหลือถ้าเฮาเตรียมตัวเลยผลกระทบมันจะหนักสักหน่อยเน้อแล้วก็ระวังอันตรายในเรื่องของฝุ่นฝ้าในช่วงนี้อย่าชะล่าใจสำคัญบอกว่า บ้านเฮามีหลอกน้ำท่วมอยู่มาจนปอเฒ่าปอแก่แล้วมันตึงโทมนี่นะโอ้นะสักกำนำมาเยย่ำตันคุณโคกล่อมตันกระเป๋าชุกเฉินก่อมได้เต็มเนอะอันนี้อาจจะต้องระวังกันต้อยรวมไปถึงพี่น้องเกษตรกรอาจจะมีการวางแผนในเรื่องของการปลูกพืชเหมือนกันนะครับผมมาเดี๋ยวนี้นะครับเกษตรจังหวัดเราน่าจะเข้าไปหลายพื้นที่เกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอเนาะธนาคารต่างๆอย่างเช่นธกส.ต่างๆก็น่าจะมีเข้าไปหือความหูในเรื่องของการปลูกพืชนะครับผมพืชมาเดี๋ยวนี้อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแปลงนะครับตามความเหมาะสมของสภาพอากาศใครจะไปกึดเนาะทุเรียนออกบานเฮาแน่ลำไยออกตั้งไตเอ๊ะแน่เฮาไปกึดเหมือนกันนานๆแล้วเดี๋ยวนี้นะครับผมไอ้ยังมันก็เกิดขึ้นได้นะเนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเร็วขนาดเลยเตรียมความพร้อมดีกว่าไปหูอีก่อไอ้นะมันตันเนาะถ้าหูอีนะนั่นแหละเราเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่เดี๋ยวนี้เน้อนะมาเอิ่นกันแล้วฟังเพลงกันดีกว่านะครับผมโอ้โหไก่จะหมดเวลาแล้ว8นาทีอ๋อแถมสัก1เพลงเดี๋ยวเฮาปิกมาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายของรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมนะคะ

0: เสียงของสดใสรุ่งโพทองนะครับผมรักน้องพรนะครับผมเพลงติดยินตั้งแต่สมัยละอ้อนนะหัวจักเพลงนี้กับพ่อปอหลงบ้านนะสมัยตะก่อน เจ้ามาอารันหกโมงพรจ้าพรนะใครได้ยินพองนะครับผมจำได้จนถึงเดียวนี้เนอร์นะครับผมเอามาเผื่อท่านผู้ฟังในโชว์ของเจ้าๆแบบอีละกันนะครับผมเดี๋ยวเฮามาอยู่ด้วยกันใหม่เนาะ1ชั่วโมงมันเร็วขนาดนะครับผมตะกี้มีท่านผู้ฟังโทรมาเนอะสุมาให้อภัยนะครับผมถ้าท่านผู้ฟังโทรมาอยากจะหื่นลีอันวิทยุกันน้อยหนึ่งเนอะเลือกออกห่างวิทยุกันสักหน่อยก็ได้เนอะเขาได้ยินเสียงกันทีนะเขาได้ยินพรจ้าพรนะตะกี้นี่ดังไปหน่อยขอสุมาภัยตัวเนี่ยไม่ได้ยินเสียงนะครับแต่ได้ยินว่าเป็นแฟนรายการสวทรปูนี่นะครับผมขอบคุณจันทร์จัดหลายนะครับผมในเมื่อเขาฟังสดใสรุ่งโพทองไปแล้วเขาก็สดใสแฮมสักเพลงหนึ่งลาไปในการเนอะปะกันใหม่บ่ายสามนะครับแต่ว่ารายการต่อไปก็สูงไวใจเกินร้อยนะครับผมรอฟังจากเสียงจากแม่ๆนะครับผมติดจะมาเหื่อข้อมูลข่าวสารกันต่อเนอะวันนี้ก็ทั้งวันเลยเรามาอยู่ด้วยกันนะครับผมจะได้หลับบ่ายสามไปลืมเปิดมาฟังน้องอั้นแฮมเนอร์แต่ห้ามเปลี่ยนคืนไปไหนนะครับผมตลอดทั้งวันมีความรู้ความเข้าใจต่างๆที่จะมาฝากกันรวมไปถึงเพลงมวลใจอี้นะครับผมลาไปละครับผมกับรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมนะครับผมวันนี้บายบาย
1: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับไทยและสิงคโปร์หารือทวิภาคีผลักดันความร่วมมืออาเซียนเล็งเชื่อมโยงระบบพลังงานและความมั่นคงทางอาหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ไทยและสิงคโปร์หารือทวิภาคีผลักดันความร่วมมืออาเซียนเล็งเชื่อมโยงระบบพลังงานและความมั่นคงทางอาหาร
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายรอเลนวองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยมุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมือในกรอบอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปี2570และไทยในปี2571โดยประเด็นสำคัญครอบคลุมการผลักดันความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการบูรณาการจุดแข็งด้านเทคโนโลยีและศูนย์กลางโลจิสติกของสิงคโปร์เข้ากับศักยภาพการเป็นฐานการผลิตการเกษตรของไทยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังตกลงยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่างประเทศผ่านบริการพร้อมเพย์ของไทยและ PayNow ของสิงคโปร์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านเศรษฐกิจแก่ประชาชนทั้งสองประเทศปฏิพลสัทธพมารายงาน
1: รัฐบาลพร้อมเดินหน้าโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมภาคใต้หลังครม.สัญจรสงขลาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไฟเขียวโครงการ Missing Link เห็นชอบสร้างรถไฟทางคู่ระยะ2ภาคใต้3เส้นทางวงเงินรวมกว่า 100,000 ล้านบาทได้แก่เส้นทางชุมพรสุราษฎร์ธานีเส้นทางสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่และเส้นทางหาดใหญ่ประดังเบซาพร้อมเตรียมศึกษาโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมท่าเรือน้ำลึกระนองฝั่งอันดามันมายังสถานีรถไฟชุมพรฝั่งอ่าวไทยเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าจากยุโรปและเอเชียใต้ผ่านระบบรางไปยังจีนมาเลเซียและสิงคโปร์โดยชะลอโครงการแลนด์บริดจ์ไว้ก่อนพาณิชย์จังหวัดตากร่วมกับกรมการค้าภายในขานรับนโยบายรัฐให้ผู้โดยสารสนามบินแม่สอดโหลดผลไม้สดขึ้นเครื่องฟรี10กิโลกรัม
7: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากร่วมกับกรมการค้าภายในขานรับนโยบายรัฐบาลช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจัดโครงการให้ผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสามารถโหลดผลไม้สดใต้ท้องเครื่องบินได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายน้ำหนักสูงสุด10กิโลกรัมต่อผู้โดยสาร1คนผู้โดยสารสามารถติดต่อขอรับกล่องบรรจุภัณฑ์ได้ฟรีที่จุดประชาสัมพันธ์ชั้น1ท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดโดยมีเงื่อนไขคือต้องเป็นผลไม้สดบรรจุกล่องของกรมการค้าภายในปิดผนึกมิดชิดและไม่อนุญาตให้นำทุเรียนผลไม้กลิ่นแรงหรือผักสดโหลดใต้ท้องเครื่องเริ่มรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคม2570สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากโทรศัพท์055-511-049ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งล่าตัวคนร้ายลอบยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบหรือสอพร้อมกำชับเร่งเยียวยาครบทุกสิทธิ์
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนายอัศมิงเดราซอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบหรือผรส.หมู่5ตำบลรือสออำเภอรือสอที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบยิงพร้อมสั่งการด่วนให้หน่วยงานความมั่นคงเร่งไล่ล่าตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและเร็วที่สุดผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่เบื้องต้นครอบครัวของนายอัศมิงจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐและเงินทดแทนประกันชีวิตรวมทั้งสิ้น 1,079,400 บาทนอกจากนี้ภาครัฐยังพร้อมดูแลอนาคตของบุตรผู้เสียชีวิตโดยการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับอุดมศึกษาพร้อมเงินจังชีพรายเดือนและพิจารณาสิทธิการบรรจุทายาทเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวย้ำว่าภาครัฐจะเร่งดำเนินการทุกสิทธิให้ถึงมือครอบครัวโดยเร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความสูญเสียและขอให้เชื่อมั่นว่าภาครัฐจะไม่ทอดทิ้งครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิต
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
9: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันที อีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมาม
11: องไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
12: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพ

ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

านกำลังฟังการส่งกระจายเสียงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำจังหวัดลำพูนเสนอรายการสูงวัยใจเกินร้อยค่ะ

0: 5565นะเจ
1: ้
0: า
1: า0535355565นะเจ้าเนอร์นะเจ้าเนาะก็จะฟังเพลงอย่างกระเอิ้นมานะเจ้าตั้งทีมงานเปิ้นก็จะได้จัดฮื้อนะเจ้าได้อย่างถูกใจเมื่ออาทิตย์ก็นะที่เฮาจัดไปเนา
0: ะ
1: มันก็ขาดตอนอยู่หั่นหน่อยเนาะเพลงอีหยังก็ครูวิไลเพลงอีหยังเข้าวัด
0: เข้าวัด
1: เข้าวัดทําบุญเข้าวัดตอนเป็น
0: เข้าวัดตอนเป็นเข้าวัดตอนตาย
1: เข้าวัดตอนเป็นดีกว่าเข้าวัดตอนตายน่าจะอันนี้ก็เดี๋ยวเฮาก็จะให้น้องเป็นจัดเนื้อแถมใหม่เนาะให้มันเต็มเพลงนะเจ้าเนาะจ้ะหลังจากที่เพลงเข้ารายการมาเรียบร้อยแล้วนี่เนาะก็ฟังกันม่วนๆนะเจ้ามันมีความหมายเน
0: า
1: ะผู้สูงอายุเฮานี่ฟังเพลงที่มีความหมาย
0: เจ้า
1: เพื่อที่ให้สุขภาพจิตดี
0: มันใจเย็นหรอมันเฮาขึ้นไปด้วยเพลงหรอ
1: เจ้า
0: เฮาจะไปฟังเพลงที่เต้นๆโยนๆมันได้แล้วน่ะ
1: เจ้าข่าวความเคลื่อนไหวข่าวที่1นะเจ้า
0: เจ้า
1: เป็นข่าวเตรียมความพร้อมการเข้ารับการประชุมประจำเดือนของสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยที
0: ่เจ้า
1: เทศบาลทาทุ่งหลวงนะเจ้าจะมีการประชุมสัญจร
0: เจ้าสัญจร
1: ของสาขาสมาคมนะเจ้าโดยคณะกรรมการสมาคมนะเจ้
0: า
1: ของสาขาสมาคมจำนวน25ท่านนะเจ้าจะไปพบปะกับสมาชิก
0: ในพื้นที
1: ่ชมรมผู้สูงอายุของตำบลทาทุ่งหลวง
0: นะของอำเภอ
1: และก็ของอำเภอแม่ทานะเจ้าเนาะในพื้นที่นะเจ้าที่เทศบาลทาทุ่งหลวงนะเจ้าเพื่อรับทราบปัญหานะเจ้าอุปสรรคเน
0: า
1: ะหรือว่าความก้าวหน้าของการทำงานชมรมผู้สูงอายุ
0: เฮาน ะเจ้าม
1: ีความก้าวหน้าจะได้นะเจ้าเพราะว่าแถมอันหนึ่งค่ะข่าวที่สองนะเจ้าคือการประเมินชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งแบบบูรณาการนะเจ้าเนาะก็ตอนนี้คณะกรรมการของแต่ละอำเภอเนาะโคตร
0: กำลังเข้มข้นกันนะ
1: โคตรแต่ละอำเภอ
0: บ่ค่อยว่างกันละ
1: บ่ค่อยว่างกัน
0: ไปสัญจรดูแลกัน
1: ไปสมัครแต่เปิ้นก็เลยโอ้โหบ่ว่างเลยนะเจ้าต้องทําข้อมูลให้กับหมู่บ้านทําข้อมูลให้กับชุมชนตำบลเน
0: า
1: ะ
0: โดยเฉพาะผู้สูงอายุในหมู่บ้านเนาะเจ้าจะที่แต่ละหมู่บ้านนั้นน่ะจะต้องมีใบสมัครเนาะมีใบสมัคร
1: เข้าชมรม
0: ผู้สูงอายุของหมู่บ้านและหมู่บ้านก็จะได้นำเอาข้อมูลเนี้ยเอาไปไว้ตำบลเนาะเจ้าว่าเฮาได้สมัครเป็นสมาชิกของสมาคม
1: หรือยัง
0: ของหมู่บ้านแล้ว
1: แล้วก็มาเป็นของหมู่บ้านแล้วนะเจ้าแล้วก็ทีนี้ประธานแต่ละหมู่บ้านนะเจ้าก็ต้องไปสมัครเป็นของตำบล
0: ใช่แล้ว
1: เพราะฉะนั้นก็จะมีข้อมูลอยู่ที่ตำบลบอกว่าของตัวเก่าเนี่ยมีสมาชิกเท่าไหร่เน
0: า
1: ะเพราะนั้นเขาก็จะต้องมีโมดเลยเพราะมันเป็นระเบียบข้อบังคับนะเจ้าแล้วก็มีข้อบังคับชมรมตำบลนะเจ้าว่ามีอันอย่างพ่อเนาะประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งหลาย
0: ของหมู่บ้านโตยของตำบลโตย
1: แล้วก็ที่ปรึกษาเจ้าเนาะว่ามีไผปิญญาใดใดก็ได้ทำออกมาโมด
0: เตรียมเอกสารเนาะเจ้าจำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนแนบไปโตยเนาะเจ้า
1: บางคนก็บ่ฮือเนาะตั้งในเวียง
0: เพื่อ
1: เขาก็ว่าอันก็บ่
0: ขอความร่วมมือก็ได้นะเจ้า
1: ก็ขอให้มาเซ็นใบสมัครเข้าชมรมนะเจ้าเน
0: า
1: ะบ่ได้บางที่เพิ่นก็มีค่ะสมัครเข้าบางที่ก็บ่มีก็สุดแล้วแต่ว่าบริหารจัดการกันไปนะตกลงกันเองอันนี้ทางสาขาสมาคมบ่ได้บังคับเน
0: า
1: ะจ้ะแต่ว่าการประเมินชมรมเนี่ยมันดีอย่างนึงก็คือทําให้ชมรมเฮาเนี่ยมีการตื่นตัวว
0: ่
1: าอ๋อชมนี่แกคือชมรมผู้สูงอายุเน
0: า
1: ะชมรมผู้สูงอายุเนี่ยตอนนี้นะเฮาสามารถทำในเรื่องของโรงเรียนผู้สูงอายุในหมู่บ้านในชุมชนก็ได้นะเจ้าเพราะว่ามันมีพระราชบัญญัติรองรับละในเรื่องของการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุโดยชมรมนี่นะเพราะว่าอันนี้จะมีหลักสูตรกลางมาจากกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนาะที่จะเอามาให้ผู้สูงอายุได้ปฏิบัติกันนะเจ้าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อคงความสดชื่นให้กับผู้สูงอายุ
0: ได้มาพบปะ
1: คือผู้สูงอายุมีปัญหาอยู่ในกลุ่มหนึ่งนานๆ
0: ความอยู่ด้วยกันเมินๆได้มีความผูกพันเกิดความฮักความสามัคคีกันในกลุ่มเน
1: า
0: ะแต่ละหมู่บ้านเอามาป้อกันอีนะเจ้า
1: เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดี
0: แล้วเขาจะได้มีอาชีพในการฝึกงานตัวนะ
1: แม่น
0: เจ้าอย่างเช่นว่าอย่างที่อำเภอประสางทำเนาะเพิ่นก็จะทำโคมแต่ละหมู่บ้านแต่ละอำเภอก็ได้รับออเดอร์ไปเหมือนกันเจ้าจากวัดพระธาตุหลิบุญชัยนะเจ้าอำเภอละ 2,000 แก่นแต่ละอำเภอก็ได้กระจายไปยังพี่น้องชาวบ้านอาจจะเป็นผู้สูงอายุก็ได้หรือประชาชน

0: ที่เปิ้นสนใจเจ้า 2,000 แกนนี่นะเจ้าก็เลยว่าเป็นได้ได
1: ้เจ้า
0: เป็นรายได้ของหมู่เฮาไปของพี่น้องเจ้าบ้านทั้งหมดทั้งมวลตึงจังหวัดลำปูนเฮาเนี่ยเจ้าพึ่งพาตัวเองได้
1: พึ่งพาตัวเอง
0: เนาะเจ้าน
1: ั่นน่ะ
0: เป็นหน้าบุญนะ
1: เป็นหน้าบุญเพราะฉะนั้นน่ะบ่ดีอยู่ง่ายๆบ่ดีอยู่ง่ายต้องเข้าตัวกันนะจ๊ะมาอยู่ชมรมตัวกันนะจ๊ะชมรมเนี่ยมีกิจกรรมนะจ๊ะไปแอวหากันส่องกอยกันเออวันนี้มันยังมาลูกฮะมันยังมาลูกควายฮะ
0: เออแต่ก
1: ันไปไหน
0: นะ
1: มันเป็นยังฮะไปเยื่อไปใจของนะเจ้าในหมู่บ้านในชุมชนนะจะไปละไปขวางกันเด้อนะเจ้าเพราะว่าข่าวที่ได้รับมานี่มันมีบางข่าวเนาะบอกว่าผู้สูงอายุเสียชีวิต
0: อยู่คนเดียว
1: อยู่คนเดียว
0: ม
1: ันมีไผฮู้ไผหันนะเจ้าเพื่อมาหันเออเฮ้ยบ่ขึ้นอึดแน่เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าบ้านก็สังเกตว่าเอ๊ะยายอยู่บ้านยืมหันเตียวออกมา
1: พี่
0: เนาะเออ2วันแล้วแน
1: ่มาน่ะมันเป็นเออแน่เนาะไปไหนเฮียน่ะเออเนาะต้องหมู่บ้านเฮานะเจ้าถือเตียวเอวโพกันพงเด้
0: อ
1: นะเจ้าไผที่เพิ่นอยู่คนเดียวบ่มีไผอยู่ตวยก็เฮือไปยื้อไปใจพ่อง
0: เจ้า
1: น่ะมาได้นะเพราะว่ามันเป็นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
0: ใช่เออพ่อยิ้มพ่อบ่ก้อยกันฮะ
1: นี
0: ่น่ะ
1: เน
0: าะเพราะนั้นนี่เฮาก็ต้องใส่ใจดูแลกัน
1: เฮาเนี่ย
0: มันใกล้
1: ต้องไปตรวจต้องไปยื้อไปใจหายไปอ่ะอยู่ๆบ่ติดต่อไผเลยอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: บ้านเหนือบ้านใต้บ้านใกล้
1: สัก 2-3 วันก็ต้องไปยื้อกันแล้วนะ
0: เจ้า
1: ไปยื้อกันแล้วเจ้ากินข้าวแล้วกัน
0: สมัยตะก้อน
1: ไปไหนมาพ้อง
0: สมัยตะก้อนเปิ้นเขาแบ่งกันเหรอ
1: เจ้า
0: ถ้วยแกง
1: โอ้เจ้าจำได้เจ้าเป็นอีล่า
0: อัน
1: นี้
0: เป็นคนไปส่งนี
1: ้เป็นคนไปยืมเขาอีล่าเข้าวิทแรงไปเอาบ้านปู่มาล็อกอย่าอีล่าก็โลนไปแล้วเจ้าเป็นอีล่าเข้าวิทแรง
0: เหมือน
1: เจ้าจะได้ถูกอีป่ออีแม่ใจไปเอาเข้าบ้านปู
0: ่
1: เข้าบ้านปู
0: ่บ้านปู
1: ่
0: อ
1: ัน
0: นี้หางลูกอีแม่อีพ่อมี11คนพี่น้องอ่ะ
1: ไ
0: ล่อย่างเข้าตรงวิทแรงตึงวันเฮาซ้ําอยู่ตะอุ้ยเนาะก็เดี๋ยวน้องหล่นมาละตัง
1: ๆ
0: ๆข้ามขวดแตะก็
1: แล้วข้ามขวดแตะ
0: มันดังอ่ะ
1: มันดัง
0: หั่นอีน้อยมาล้าน
1: หมายอย่างนั้น
0: อีน้อย
1: มายืมเข้ามาขอข้าวอุ่น
0: บ่ต้องถามมันนะมันติวเข้ากองอ่ะเด้อล่ะ
1: อีล่าเข้าวิทแรงเนาะโอ้ยอีล่าต้องไปเอาเข้าบ้านปู่มาคือพ่อคือแม่มาคือพี่คือน้อง
0: มันก็เป็นสายสัมพันธ์อย่างนึงแหละเออมาใจหักก
1: ันแล้วก็เอาล่ะไปคือปู่ตวย
0: นี
1: ่เนี่ยเออลืมอั้นกะไปกันไปกินบ้านปู่เพราะปู่มีข้าวเยอะเอาอาตมาเพ่มันเป็น
0: ปีสัมพันธ์สัมพันธ์เต่าเหล่าร้านอบอุ่นในครอบครัว
1: อันถ้าลาบกรรมนี่นะโอ้เก็บผักกับลาบสุดกองเนาะเก็บผักกับลาบผู้อีโป้สุดกองอีลาไปเก็บผักกับลาบไปเก็บผักกับลาบ
0: ผักแปมผักจี
1: โอ้กินไปกินไปลำเข้าจะวิทย์แล้วอีลาไปเอาข้าวบ้านปูมา
0: เนาะเป็นเกียมมาเลย
1: เป็นเกียม
0: มาเลยเป็นแจ้เข้าเราเป็นคนแจ้เข้าเราอยู่แต่อุ้ยอ่ะเพราะว่าเขายิ่งมาเซ็งอุ้ยปิ่นยองเนาะเขายิ่งมาเซ็งอันเว้ยหรอหรือว่าเขาแจ้เผื่อน้องแ
1: กไปสีแฮมเมอร์
0: ไปสีเขา
1: ไปสีข้าวเออเขาไปซื้อข้าวมามันข้าวเขาแบบนี้เขาสีหินเนาะ
0: แม่น
1: เป็นใจอีนะเจ้าชีวิตเฮาอนาตกรมันม่วนแต่บัดเดียวมันบ่ยังแอ่นนะครูวิไลบัดเดียวมันตัวไผตัวมันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปละอ่อนก็มาเฮียนหนังสื
0: ออ้อโอ้ห้องไผห้องมันน่ะมอขนาดบ้านเดียวกันน่ะ
1: อันกะ
0: โอ้เฮาจําแปลงห้องคือคนห้องเนาะเออ
1: มันก็รู้ต่างเน
0: า
1: ะ
0: เออมันก็รู้ต่าง
1: มันจะแม่นห้องมันปีประตูต้ม
0: เออมันจะแม่นหน้าก็มามันหิวนั่นน่ะ
1: โอ้
0: มันที่เหมือนตะก้อนนะเฮาก็เฮาจะอู้มันเข้าบ้านมาแล้วเฮาจะอู้มันสักหน่อยนะ
1: แอบปาก
0: เออแอบปากมันเข้าไปห้องแล้ว
1: เออเฮ้ยน่ะ
0: มันบ่ฮู้จะนั่งเฝ้าเฮาอย่างหยังอ่ะเวลามันมีค่าหรอมัน
1: ซะแต่เฮาอู้บ่ได้เฮานั่งอยู่คนเดียวนั่งอยู่อย่างนี้น่ะ
0: แม่นน่ะ
1: อยู่ครบนะ
0: เ
1: สร็จแล้วไปแล้ว
0: ย
1: ังบ่ได้อู้สักกรรม
0: บ่ได้อู
1: ้เพราะว่าการอู้กันนี่มันต้องมีเพราะว่ามีเพราะว่าอลัมพบทหรือว่ามีอย่างงี้เพราะว่ามีก็มีลีลา
0: ใช
1: ่บ่เจ้าจะอู้บ่ยังจะบ่อยู่สักก
0: รรมมหายานี่กรรมเหรอเนาะ
1: ม
0: ันออกมานี่เหรอนั่งนี่กรรมเดียวเหรออย่าต้องห้องอันก่อน
1: แม่น
0: ก
1: ็ไปเห็นแล้ว
0: ทีวีก็ห้องละเครื่องอย
1: ่
0: ามือถือก็คนละเครื่องแล้วนี่เนาะ
1: โอ้โหนั่นน่ะ
0: มันก็เครื่องเสียง
1: ยุค AI
0: แม่น
1: ยุค AI นี่มันคืออย่าง AI ก็คือหุ่นยน มือถือนี่ก็เป็นหุ่นยนต์นะนะเครื่องซักผ้าก็เป็นหุ่นยนต
0: ์เออ
1: ใช่ไหมเพราะว่าเราสั่งมันทำซักผ้าโลกเราสั่งมันซักผ้ามันมีโปรแกรม
0: มีโปรแกรม
1: เราก็โค้ดถึงมันเนาะโปรแกรมนั่นโปรแกรมนี่เนี่ยมันคือหุ่นยนต์
0: เจ้า
1: บ้านไผ่ก็มีหุ่นยนต์เนาะ
0: แม่น
1: เนี่ยคือยุค AI นะเจ้านะเพราะ AI มันมีหุ่นยนต์นะแล้วก็ยังเห็นเป็นหุ่นยนต์ในบ้านเนาะเครื่องดูดฝุ่นก็เป็นหุ่นยนต
0: ์เจ้า
1: เพราะว่าบางตัวเนี่ยเพิ่นซื้อแบบสมัยใหม่เนี่ยมันกดปุ่มเอาไปดูดฝุ่นคนเดียวเลยเนี่ยมันไปดูดคนเดียวของมันเลยไปเจอไอ้อย่างที่มันขวางมันนะมันก็ถอยออกมาเหี้ยเจ้าเคยซื้อมาทดลองกันโควิไหลมันก็ได้ผลเหมือนกันด้วยดูดขนแมวเนาะฟังเพลงม่วนๆจากรายการก่อนจ้า

0: อ่ะจบไปแล้วนะเจ้าเพลงม่วนๆจากรายการตอนนี้คุณผู้ฟังอยู่ในรายการสู้วัยใจเกินร้อยนะเจ้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าเนาะ FM 95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าเนอร์อยู่ตัวหมู่ข้าเจ้าเขาหมอตู่ครูวิไล
1: ของ
0: รายการสู้ไว้ใจเกินร้อยนะเจ้าเนาะก็มีเรื่องมาเล่าคุณฟังเหมาะ
1: แหมหมอตู่นี่หนาว
0: มานั่นเมื่อติดก่อนเฮาอู้เรื่องอยู่ดีกินดี
1: กินดี
0: มันก็เหลือเรื่องตายดี
1: แต่ดี
0: แต่ว่าอยู่ดีกินดีเนี่ยมันต้องอู้กันเมินเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ถ้าจะอู้ยังได้คือมันหมวนคือมันงานอู้ยังได้คือมันฮู้เรื่องเน
1: า
0: ะเรื่องการกินดีเน
1: า
0: ะมาเดี๋ยวนี้นะหมู่บ้านเฮานะมันเป็นความดันเบาหวานหัวใจกันมากว่
1: ะ
0: เนาะมันมาจากอันหยังอีเนาะเปิ้นก็บอกว่ามาจากการกินเนี่ยมันกินนะค่ะ
1: เจ้าม
0: ันกินกินมันหยังผงชูรสว่ะเครื่องปรุงต่างๆว่ะทำ
1: สดซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยเนาะ
0: นั่นเนาะหานี่เฮาก็ไปกะเนาะสองคนครูวิไลอ่ะ
1: เจ้า
0: เฮาไปแอวตังเวียงหนองร่องเนาะ
1: เจ้า
0: เออปะเสร็จป้าหลวงจ้ะป้าหลวงบรมโมสั่งโค
1: อด
0: เครื่องปรุงรสมีกี่อย่างก็
1: ปอดโท
0: ฮะ
1: เป็น
0: กี่อย่าง
1: เป็น
0: ทบเจ็ด
1: จะจะใดล่ะ
0: มี13อย่างเออเพื่อไปสำรวจในไหนในห้องครัวมีเครื่องปรุงรสอยู่13อย่าง
1: เจ้าน
0: ับหมดเจ้าทุกอย่างทำโมสังโฮเปิ้งกะ
1: ซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาว
0: น่ากะมีทุกอย่างที่เปิ้นขายตามกาดเอามาจิ้มหมดเจ้าเอามาจิ้มหมดแล้วก็ผลที่ตามมาก็คือความดันสูง
1: กลัวเป็นคนที่ทันสมัยอ่ะ
0: แม่
1: ก็เลยซื้อตันเขาอ่ะกับไก่เป็นว่ามันเอาโรคเข้ามา
0: แม่
1: เออแต่เจ้าอู้กันในโรลีเนาะเปิ้นก็บอกว่าคนไม่คู่ตะก้อนน่ะคนเฒ่าเฮายังอายุยืนฮะเปิ้นยังเป็นโรคไอ้หยังตํานี้ฮะ
0: เ
1: ออที่เฮาเป็นกันมื้อเนี้ยมาเฮาก็เลยบอกว่า
0: ออ
1: สมัยตะก้อนเปิ้นบ่ได้มีเครื่องปรุงรสเปิ้นก็จุรสเปิ้นก็บ่ใช้ใ
0: ช้
1: ใช้แค่เกลือ
0: เจ้า
1: เออนั่นกะเออถ้าเฮาปิกไปอย่างอั้นเฮาก็จะอายุยืนน่ะเน
0: า
1: ะ
0: เออ
1: ก็ว่าแม่นแล้วอีเนาะ
0: น่ะแม่นแล้วเพราะฉะนั้นเฮาตะก้อนเปิ้นกินแต่เกลือเนาะกินเกลือกินห้าเนาะห้าก็แบ่งคนเดียวนะแต่ความพอยิ่งผู้สูงอายุเจ้าลิ้นมันเลี่ยนลิ้นมันเปิ้นเพราะว่าลิ้นมันหมื่น
1: อ่
0: ะลิ้นความรับรสมันจะเปลี่ยนแปลงนะเจ้าเพราะว่าลิ้น

0: ก็เลยยันต้องจัดการด้วยการขับมันออกมานะเจ้า
1: เจ้า
0: เปิดว่าวัดกัน
1: ร่างกายเฮานี่ก็ลวกแต่
0: เจ้า
1: เออหู
0: มันบ่ฮับแต่
1: เฮากินชูรสอ่ะโอ้คือเฮาหิวน้ําติ๊ก
0: ๆแม่น
1: กินติ๊กๆ
0: มันบ่ฮับมันบ่ฮับอาหารมื้อนี้นะ
1: เจ้าอาจารย
0: ์ต่อไปนะเจ้าเรื่องของการตายดีเนาะเออการเปิดใจพูดคุยกันเรื่องการสูญเสียผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัวเนี่ยมีการพูดคุยสื่อสารเรื่องความปรารถนาในช่วงสุดท้ายของชีวิตนะเจ้าอย่างเปิดเผยและบ่มองว่าเป็นเรื่องอัปมงคลนะเจ้าเราต้องมีการวางแผนและทำหนังสือเจตนาผู้สูงอายุตัดสินใจและสื่อสารเจตนารมณ์เกี่ยวกับการปฏิเสธการรักษาที่เพียงเพื่อยื้อชีวิตโดยไว้คุณภาพชีวิตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรหรือบอกกล่าวแก่ญาติอย่างชัดเจนว่าเออถ้าจะใกล้จะเก้าจะตายซิบจะตายนี่มันต้องไปเข้า ICU เด้ออย่าเนาะบ่ต้องไปใส่สายบ่ต้องไปใส่อะหยังซักอย่างบ่ต้องยื้อชีวิต
1: ไปอย่างสงบ
0: คือไปอย่างสงบเลยให้แม่รับไปให้พ่อรับไปเจ้าอันน่ะอันนี้คือการตายดีนะเจ้าเฮาต้องเขียนไว้นะเจ้าแล้วอันนึงก็คือเฮาจะต้องปรับพฤติกรรมการดูแลครอบครัวและชุมชนครอบครัวและอาสาสมัครเปลี่ยนจากการมุ่งเน้นการรักษาเพื่อเอาชนะโรคมาเป็นการเน้นการบรรเทาความเจ็บปวดการสัมผัสโอบอุ้มและดูแลทางจิตปัญญาในระยะสุดท้ายอันนี้เป็นเรื่องของการตายดีเนาะ
1: เจ้าน
0: ี่ก็ได้อู้ไปหมดแล้วนะจ๊ะอาทิตย์ก่อนเฮาอู้เรื่องอยู่ดีนะเจ้า
1: แล้วก็กินดีแล้วก็กิน
0: ดีนะเจ้ามาอาทิตย์นี้เฮาอู้เรื่องตายดีนะเจ้าเนาะเจ้าคือคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะเจ้าเนาะจะได้เอาไปปฏิบัติ
1: ค่ะอย่างเฮานี่เฮาต้องเตรียมความพร้อมละ
0: เจ้า
1: บางคนจะว่าเอ้ยอู้บ่ดีมันเป็นมงคลบ่ใช่นะเจ้
0: า
1: เฮาต้องคิดอยู่ตลอดเวลาเน
0: า
1: ะคิดถึงความตายไว้เพราะว่าเฮาจะได้เตรียมตัวเตรียมใจนะเจ้ามันก็เป็นสิ่งที่ดีของผู้สูงอายุว่าเออเฮาบ่กระทุรนทุรายนะเฮาพร้อมไปเฮาพร้อมที่จะไปทุกเมื่อ
0: เจ้า
1: เพราะว่าเหมือนใบไม้ที่ร่วงอ่ะ
0: อือ
1: เนาะสักวันนึงก็ต้องเป็นของเฮาคนข้างเคียงเฮาก็ไปกันบางคนก็คนในครอบครัวเนาะไปก่อนญาติพี่น้องคนรู้จักญาติสนิทมิตรสหาย
0: เจ้าเนาะสรุปน่ะสรุปของเฮานี่ก็คือเฮาจะต้องอยู่ดีเนาะอยู่ดีก็คือเฮาจะต้องมีกิจกรรมเฮาสามารถไปไหนมาไหนก็ได้นะเจ้าออกกําลังกายได้นะเจ้าแล้วเฮาก็ต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมนะเจ้าออกบ้านพ้องนะเจ้าไปแอวพ้องพบปะเพื่อนพ้อง
1: จะไปเหงาจะกลายเป็นโรคซึมเศร้า
0: ไป
1: ชุม
0: ไปเข้าชมรม
1: เจ้า
0: และอันนึงก็คือพฤติกรรมความปลอดภัยในบ้านสําคัญที่สุดนะเจ้าเคลียร์บ้านให้มันสะอาดสะอ้านบ่ให้มีสิ่งกีดขวางทางเดินนะเจ้าเนาะแล้วก็อันนึงกินดีก็คือการปรับพฤติกรรมการกินการเลือกซื้อและการกินข้าวหรือว่าปรุงอาหารที่มันปลอดภัยนะเจ้าโดยลดการใช้อย่างเครื่องปรุงนะเจ้าแล้วก็การเฝ้าระวังน้ำหนักและภาวะโภชนาการ
1: จะไปอ้วนเกิน
0: อ้วนลำไปก็บ่ดีพร้อม
1: ลำไปก็บ่มีแห้ง
0: พร้อมลำไปก็คือกล้ามเนื้อรีบเล็กลงนั่นน่ะเน
1: า
0: ะเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อรีบเนี่ยที่จะวันนั้นก็อู้ไปว่าจะถึงขย่งเท้า
1: เออ
0: เรื่องกล้ามมีกล้ามเนื้อน่อง
1: อันนั้นได้มีผู้สูงอายุที่นำไปใช้แล้วรายงานมาให้ฟังเนาะมันบอกว่าโอ้ดีขนาดเนอะเพราะว่า1ได้กล้ามเนื้อ2หัวใจแข็งแรงนี่หายใจคล่องสะดวก
0: อ
1: ีน่ะ
0: ไม่ต้องขยิงให้ได้นะเจ้าขยิงเท้าขยิงมั้ยสมมติว่าโอ้ยอุ้ยบ่เคยกำเตื่อจะร้องพอสักกำเนาะ
1: น
0: ะเปิ้นเวลาขยิงไปได้สัก10นี่เป็นหยังสาวนี่เริ่มปวดนะ30ปวดมาหนักขึ้น40ปวด30นี่ตายเลยอีนะค่อยๆเอาแล้วจ้ะเอากำ20เอากำ10เอากำ30วันนึงก็ได้100เตื้อซ้ําดี
1: เจ้า
0: เนาะอันนี้คือขยิงเท้าน ะเห็นมั้ยนั่งยกเข่าขึ้นนะจ้ะ
1: ยกเข่าย
0: กเข่าน
1: ั่งที่เตียงก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: เออถ้าสมมุติยกเข่าเนี่ยก็ต้องเอามือเกาะอย่างไว้พงนึงเนี่ยเพราะคนบักจ้างนี่น
1: ะ
0: มันจะยกบ่ได้นะเจ้ามันจะยกไปได้มันจะโกนเน
1: า
0: ะเห็นอันนึงก็คือแกว่งเท้านะเจ้
1: า
0: แกว่งเอาอย่างไหน50 50เนาะอันนี้คือการออกกําลังกายเนาะคือมันมีกล้ามเนื้อเนาะแล้วก็การกินอาหารก็เน้นโปรตีนนะเจ้าอย่างไข่นี่เหมือนกันโอ้ยกินไข่วัน2แกน3แกน4แกนอีนะก็บ่ได้นะเจ้าเพราะว่าไข่แดงมันก็มีโคเลสเตอรอลหนักเนาะก็กินได้ไข่ขาวหนักๆน่ะแต่ถ้าไข่ถ้าไข่ต้มไม่เนาะคือ2แกนเนาะถ้าเกินกว่านั้นน่ะมีผู้สูงอายุบางคนน่ะจะกินไข่ต้มมัน4แกน
1: โอ้นั่งลําไป
0: อือ4แกนมันแต่ถ้า4แกนเนี่ยต้องเอาไข่แดงออกสัก2แกน

0: เขากินเขากินมักสองแกนนี่ก็พอดี
1: เจ้า
0: เนาะกินมัก
1: หรือว่าแกนแกนกึ่งก็ได
0: ้
1: อีน่ะแต่มันแต่ว่าไข่แดงมันลำมันลำเหลือไข่ขาว
0: แม่น
1: ของดีเนี่ยของเนี่ยมันทำเมื่อเฮาอันนี
0: ้ของลำนะมันจัง
1: เจ้าเห็นอันหนึ่งก็คือการตายดีนะก็คือมีการอู้จากกันเรื่องการสูญเสียนะผู้สูงอายุเนี่ยบางทีบางคนเนี่ยเปิ้นอยู่บ้านเนี่ยเปิ้นก็บ่อยากจะหับฟังข่าวๆเนาะเพื่อนมันจะจากไปทีละคนทีละคน
0: ต้องทําใจ
1: ต้องทําใจ
0: ต้องฝึกนั่งสมาธิเนาะว่าเออเกิดแก่เจ็บตายของธรรมดาโลก
1: ใช่แล้วมีการอู้กันนะเจ้าว่าเออเนี่ยคนนั่นก็ตายไปแล้วเน้อแม่ซีก็ตายไปแล้วเน้อแม่ดีก็ไปแล้วเน้ออีนะเออแล้วมาได้กูจะไปนี่อย่
0: ามันต้องกองหามัน
1: มันต้องกองหามัน
0: มันจะไปคนเดียว
1: มันไปคนเดียวมันมันต้องกองหาน
0: ะเจ้าแล้วมันจะเครียด
1: อ่ะมันจะเครียดเจ้าแล้วก็อยู่เอาเข้ามันจะซึมเศร้ากะ
0: ใช่
1: เออนะแล้วก็วางแผนการทำหนังสือเจตนานะเจ้าว่าเราจะมีเจตนาจะใดก่อนตายนะเจ้าบอกกล่าวญาติตัวนะเจ้าตายยังมีคุณภาพเนาะปฏิเสธการรักษาที่ยื้อชีวิตนะยื้อชีวิตเอ็มอันนั่นก็คือปราบพฤติกรรมการดูแลของครอบครัวและชุมชนนะอันสุดท้ายก็จะต้องมีการดูแลกันนะเจ้าเน้นการบรรเทาความเจ็บปวดเอานะเจ้าต้องด้วยการสัมผัสด้วยการอบอุ่นไปเยี่ยมไปใจกับไปยุบแขนยุบหยังกันผ่องรูปคำของพวกนี
0: ้
1: เอามือกอดอก
0: เพื่อความสุข
1: ติดเชื้อโรคนะถ้าอย่างน้อยๆก็ควรจะไปจับไปเตะไปต้องกันผ่องนะเจ้าอันนี้ก็จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยจากไปอย่างสงบด้วยศักดิ์ศรีและความรัก
0: เจ้า
1: เนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการขับเคลื่อนตามแนวคิดอยู่ดีกินดีตายดีนะเจ้ากลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุครอบครัวและบุคลากรและชุมชนนะเจ้าเนาะ
0: อย่างยกตัวอย่างน้อยเนาะอย่างเพื่อนเฮาอ่ะอย่างเพื่อนเฮาที่อยู่ต่างจังหวัดก็ดีเฮาทราบข่าวว่าเนี่ยกลุ่มไลน์สมัยนี้มันมีกลุ่มไลน์เน
1: า
0: ะเออคนนี้ได้เข้าโรงพยาบาลอีเนาะเฮาก็โทรหาถ้าเปิ้นบ่เป็นนักหนาป้าปั้นเฮาก็โทรหาเอาฮื้อกําลังใจเปิ้นเนาะฮื้อคําแนะนําที่ดีแล้วก็บอกวิธีการว่าถ้าได้ผ่าตัดนะคือทำอย่างอีเนอร์อีเนาะพ่อเฮามีประสบการณ์แล้วคือคิดถึงพุทโธเนอร์จังมันเกิดแก่เจ็บตายธรรมดาตายคนเตื้ออีน่ะตัวมันต้องกลัวเนอร์อีน่ะเปิ้นโอ้ยินดีจังนักเนอตัวอีเนาะเพราะว่าเขาก็เปิ้นก็ทำใจแล้วนะก็แม่นเพราะว่าบ่ต้องไปกังวลมันถ้ามันถึงที่ตายแต่มันก็ตายนะ
1: ตายใช่
0: เจ้าคือกําลังใจกันไป
1: กําลังใจกันเนาะ
0: เจ้า
1: เจ้าอันนี้อันนี้เป็นเรื่องของการอยู่ดีกินดีตายดีซึ่งอันนี้นะคณะกรรมการเขตสุขภาพภาคประชาชนนะเขตที่1ภาคเหนือตอนบนเนี่ย8จังหวัดเนี่ยก็ได้ตกลงกันจะทําอย่างเงี้ยกับชมรมผู้สูงอายุทั้ง8จังหวัดภาคเหนือตอนบนเฮาทําเหมือนเหมือนกันนะจ๊ะ8จังหวัดนี่ก็ได้แก่ลําปูน
0: ลําปางเชียงใหม่แปะนั่น
1: แม่ฮ่องสอน
0: เชียงใหม่เชียงใหม่พะเยา
1: ครบ8จังหวัดนะเจ้าเนี่ยก็จะมีการเอาปัญหาว่าเอาแนวคิดเนี่ยไปปฏิบัติกับชุมชนกับชมรมผู้สูงอายุ
0: ดูดีกินดีตายดีเนี่ยน่ะ
1: จ้ะอันเนี้ยในส่วนสำหรับส่วนของข้าเจ้าเองข้าเจ้ากว่าจะไปเริ่มที่อำเภอป่าซาง
0: โอ้ดีมาก
1: ของคุณครูวิไลนะ
0: เจ้ายินดีเลยไปเมื่อใดบอกถุยนะ
1: ก็คงจะประมาณเริ่มประมาณเดือนตุลาเนาะเด
0: ือ
1: นตุลาเนี่ยเจ้าเขาในฐานะที่เป็นคณะกรรมการเขตสุขภาพภาคประชาชนเขตที่หนึ่งนะเจ้าแปดจังหวัดภาคเหนือตอนบน
0: เจ้า
1: สำหรับจังหวัดลำปูนเขาจะเคลื่อนที่อำเภอป่าซางเพราะว่าอำเภอป่าซางเนี่ยมีฐานนะเจ้าฐานการทำงานเรื่องกับผู้สูงอายุเนี่ยคืออำเภอสุขภาพดี80ปียังเจ๋วปฏิเตอร์เปิงเขาไปวันนั่นโคนป่าโคนตำบลแม่แรงเน
0: า
1: ะ
0: ผู้สูงอายุ
1: ปีตึงสี่คน
0: นั่นนะแกผู้สูงอายุหนักนะ
1: เนาะ
0: เป็นคล้องตัวคล้องใจคล้องกาย
1: แล้วทางประธานสาขาก็ว่ายังมีเห็นไปซิป
0: ติดรออยู
1: ่ติดรออยู
0: ่ฮะ
1: ประเดี๋ยวนี้ทางสมาคมว่าถ้าครบร้อยเมื่อใดมอบเมื่ออันร้อยเมื่อใดมอบเมื่ออันเจ
0: ้
1: าการมอบโล่ผู้สูงอายุนี่นะเจ้าไม่ใช่ว่าโล่บ่ได้เนาะมันเป็นโล่ของสมาคมนะจะลงนามโดยในแพทย์วิชัยโชควิวัฒน
0: ์เจ้า
1: และก็อัน
0: เข็ม
1: ประธานฝ่ายร้อยปีนะที่จะลงนามมาด้วยกันแล้วก็มีที่สำคัญที่สุดคือเข็มกลัดเป็นพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งมาแต้บ่าวานี่ไผบ่ได้กลัดเลย
0: ต้องร้อยปีกันนะ
1: ร้อยปีกันนะ
0: ได้กลัดนะ
1: ถ้าสมมติว่าได้กลัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าแบบบุญเสี้ยง
0: เจ้า
1: เข็มกลัดนั้นก็ตกเป็นสมบัติของครอบครัวของวงตระกูลนะเจ้า
0: เป็นเกียรติ
1: ของวงตระกูลนะเจ้าเพราะว่าเป็นมามีไผได้ติดนะ
0: ได้โล่หนึ่งละได้เข็มกลัดแถมแล้วก็ได้ยังแถม
1: มันมีขวัญถุงก็เห็นนั่นขวัญถุงก็เห็นนะจากสมาคมนี่อยู่500บาทแต่พอเข้าไปในชุมชนก็มีลูกมีร้านเอามาเฮ้ยแอมลายโซ่มีร้าน
0: หน่วยงาน
1: มาเฮ้ยแอมลายโซ่นะจ๊ะ
0: เป็นเทศบาลเป็นอบต.
1: ชมรมตำบลชมรมหมู่บ้านเพิ่นก็มีหมอบของหมอบ
0: อบอุ่น
1: โอ้อบอุ่น
0: โอ้ปีนี้เฮาพัฒนาขึ้นอบอุ่นแต่ก่อนก็ไปบักกี้คนเน
1: า
0: ะแม่น
1: เราเคยไปคณะกรรมการของสาขาเนาะเพิ่นก็เชิญกันไปเนาะแต่ละอำเภอเพิ่นก็เชิญกรรมการสาขาไปร่วม
0: เจ้า
1: เฮาในฐานะกรรมการสาขาเฮาก็เลยได้ไปร่วมเน
0: า
1: ะโอ้ยมวลงานสันเล่านะเจ้าน่ะมวลงานสันเล่าแล้วก็ลูกหลานเพิ่นก็ยินดีต้อนรับ
0: เจ
1: ้าโอ้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วเน
0: า
1: ะเจ้าจำเป็นต้องนำรายการลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนนะเจ้าก่อนที่เราจะนำรายการลาจากคุณผู้ฟังไปเขาก็มีเพลงม่วนๆนะเจ้าฝากให้คุณผู้ฟัง
0: เมื่อกี้เอฟซีขอมานะ
1: ขอมา
0: เ
1: พลงยังน่ะ
0: อาจารย์บุญยิ่งเพิ่งขอมาว่าคิดฮอดทุกคนนี่หรอกมนแคนแก่นคูน
1: อีคิดฮอดทุกคนของมนแคนแก่นคูนนะเจ้าเนาะก็รับฟังเป็นเพลงที่เขาจะได้ลารายการไปนะเจ้
0: า
1: ก็เขาค่อยป้ากันใหม่นะเจ้าวันเสาร์หน้านะเจ้าเนาะแล้วก็สมาชิกของสาขาในคณะกรรมการจะไปลืมไปประชุมเนอร์วันที่7นะเจ้าเนาะ
0: ที่7นะเจ้า
1: ขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีเจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับรัฐบาลอนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทเร่งขุดเจาะน้ำบาดาลเดินหน้าเขื่อนใหม่สร้างภูมิคุ้มกันเรื่องน้ำพร้อมเร่งวางแผนรับมือภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำระยะยาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
1: ัฐบาลอนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทเร่งขุดเจาะน้ำบาดาลเดินหน้าเขื่อนใหม่สร้างภูมิคุ้มกันเรื่องน้ำพร้อมเร่งวางแผนรับมือภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำระยะยาว
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนที่พบปรากฏการฝนตกหนักแบบเรนบอมว่าปัจจุบันฝนที่ตกหนักบริเวณขอบประเทศช่วยเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนสำคัญซึ่งจะช่วยบรรเทาความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งที่จะถึงนี้ได้นอกจากนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางแผนรับมือพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการทำนาปรังในรุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งคาดการไว้ประมาณ 4-5 ล้านไร่โดยเน้นส่งเสริมอาชีพอื่นหรือพืชใช้น้ำน้อยในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทสำหรับขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มเติมและเร่งเดินหน้าโครงการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำในระยะยาวยืนยันว่าน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจะมีเพียงพออย่างแน่นอนแต่ภาคการเกษตรจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเช่นลดการทำนาสำรองแหล่งน้ำหรือตัดแต่งทรงพุ่มไม้ผลเพื่อลดการขายน้ำเพื่อประคองตัวผ่านวิกฤตภัยแล้งช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคมปีหน้าก่อนที่ปริมาณฝนจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในฤดูกาลถัดไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบูรณาการดับไฟไหม้ป่าสงวนแห่งชาติทุ่งบางนกออกอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาได้สำเร็จพร้อมส่งมอบพื้นที่ให้หน่วยงานท้องถิ่นเฝ้าระวังสถานการณ
7: ์นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาร่วมกับสำนักงานปภ.จังหวัดสงขลาและหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้เร่งบูรณาการกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยทั้งการนำเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกลเข้าเติมน้ำชโลมพื้นที่ป่าพรุและฉีดน้ำควบคุมเพลิงเหตุไฟไหม้ป่าสงวนแห่งชาติทุ่งบางนกออก ตำบลโคนโสอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาล่าสุดสถานการณ์ได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยการนำโดรนบินสำรวจสภาพพื้นที่รวมถึงการจัดชุดเจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้าตรวจสอบบริเวณหมู่ที่5และหมู่ที่8ไม่พบกลุ่มควันไฟในพื้นที่ป่าแต่อย่างใดทางจังหวัดสงขลาจึงได้ส่งมอบพื้นที่ให้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่สขสี่ห้วยลึกและองค์การบริหารส่วนตำบลควนโสกำกับดูแลตามอำนาจหน้าที่ทั้งนี้จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศพบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าในครั้งนี้ส่งผลให้พื้นที่ป่าพลุและสวนปาล์มน้ำมันได้รับความเสียหายรวมประมาณ 1,200 ไร่และกระทบประชาชน818ครัวเรือนโดยปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงตรึงกำลังเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าปะทุซ้ำและวางแผนฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้นำตุรกีและประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตหารือเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการตุรกีที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีเรเจฟแตยิปแอร์โดนผู้นำตุรกีสนทนาทางโทรศัพท์กับชีคโมฮัมเหม็ดบิลซาเยดอัลนายานเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAEเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยประธานาธิบดีตุรกีให้คำมั่นว่าตุรกีจะยังคงเดินหน้าผลักดันความพยายามทางการทูตที่มุ่งเน้นสันติภาพต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวในโอกาสนี้ผู้นำตุรกีและ UAE ยังหารือเกี่ยวกับการทบทวนความร่วมมือในหลายภาคส่วนโดยประธานาธิบดีแอร์โดนระบุว่าตุรกีจะกระชับความสัมพันธ์ด้านกลาโหมและด้านเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษ
5: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
8: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
9: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
8: หืมทำยังไงหรอ
9: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
8: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
9: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
12: ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ้มใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE official @OIC connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
13: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053 582 888 โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
14: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
15: ท่านกำลังฟังการส่งกระจายเสียงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับอาสาสมัครการประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนของกรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการอปมช.คุยข่าวดำเนินรายการโดยดีเจพิไลจุไรรัตน์อุทาภามอปมช.ลำพูนร่วมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์053-525-566ค่ะ

สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังที่ห้างเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอปมชคุยข่าววันนี้มาปะคุณผู้ฟังการตั้งสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz อยู่กับพี่ไหลจุไรรัตน์อาสาสมัครการประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนห่วมอู่จาแล้วก็อยู่เป็นกู้คุณผู้ฟังจนถึงเตี้ยงวันเลยที่เฮาจะพร้อมที่จะไปกินข้าวหน้าข้าวตอนตวยกันเนาะอินประมาณนี้นะเจ้าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณกับทางผู้ใหญ่ใจดีที่มอบโอกาสให้กับอาสาสมัครการประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนหรือว่าอปมช.มาห่วมอู่จ๋ามาเล่าข่าวแล้วก็มีผลงานเพลงม้วนๆมาฝากคุณผู้ฟังกันโดยผ่านคลื่น95เมกะเฮิรตซ์กับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนรวมถึงน้องๆทั้ง2หน่วยงานที่ดูแลกันและกันด้วยการที่เป็นพี่เป็นน้องกันแท้ๆเลยนะเจ้ากับอปมช.ลำพูนของเฮานั่นเองนะเจ้าวันนี้พี่ไลจุไรรัตน์รายงานตัวคุณผู้ฟังในวันที่5กันยายน2569มีเรื่องราวข่าวสารมากมายหลายๆที่จะมาเล่าข่าวคุณผู้ฟังได้ฟังกันแต่ก่อนอื่นไปฟังนี่กันก่อนกันแล้วกันเนาะพยากรณ์อากาศของเฮากันนั่นเองก็หลายที่นะเจ้าที่มีฝนตกกันในช่วงนี้เนาะเพราะว่าเพิ่นบอกแล้วว่าฝนเนี่ยมันจะมีถึง 65-90 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของเดือนจังหวัดลำพูนของเฮาก็เป็นหนึ่งในนั่นตัวเนอร์ที่จะมีฝนฟ้าคะนองนะเจ้าร้อยละ60ร้อยละ45จนถึง55ของพื้นที่นะก็เพราะฉะนั้นนะเจ้าก็ขอให้ระมัดระวังกันตัวกันแล้วกันในเรื่องราวของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็อาจจะมีน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่กันตัวในขณะเดียวกันบางที่นี่ฝนมาตกเนอบอกว่าปนล้นมาแล้วก็กลายไปแล้วก็กลายมาเหี้ยบได้เฮียแน่บางที่ก็โอตกนักตกน้อยเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศนั่นแหละคือเพิ่นบอกว่าเป็นธรรมชาติของลมฟ้าอากาศกันนั่นเองแต่เรว่าเฮาฮู้ว่ามันจะมีในพื้นที่ของเฮาเฮาก็ระวังกันก่อนเตรียมตัวกันไว้ก่อนที่เฮาจะเกิดอุทกภัยหรือว่าเกิดน้ำท่วมฉับพลันมันสุดท้ายเอาอย่างตันมาได้กันอีเนาะประมาณนี้นะเจ้าก็คงจะเป็นห่วงเป็นใยเนาะโดยเฉพาะนะเจ้าในเรื่องราวของลมฟ้าอากาศกันแล้วมีเห็นอย่างนึงที่ยังเป็นห่วงเป็นใยกับคุณผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บที่มันมาในช่วงนี้ที่กำลังบอกให้ทุกคนเตรียมเนื้อเตรียมตัวแล้วก็ระมัดระวังกันเป็นพิเศษนั่นก็คือนะเจ้าโควิดพิกมาเห็นล่าแน่แล้วก็เป็นโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่ค่อนข้างจะมีทั้งอาการและความรุนแรงที่แปลกแล้วก็พัฒนาขึ้นนะเจ้าตามสถานการณ์ของปัจจุบันอีเนาะทุกอย่างนะเจ้ามันมีการปรับตัวแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงกันโควิดก็เช่นเดียวกันบ่ใจว่ามันหายไปแล้วบ่ใจเนาะคุณผู้ฟังก็ต้องไปในที่ชุมชนกันหรือว่ามีอาการอย่างที่มันบ่ค่อยมั่นใจนะเจ้าบ่งบอกถึงอาการที่มีไข้เจ็บคอหายใจติดคัดเนาะบางทีบางคนก็อาจจะบ่มีน้ำมูกเลยบางคนก็อาจจะมีก็ได้เพราะฉะนั้นขอให้กันไว้ก่อนว่าเราจะเป็นโควิดก็ฮะถ้าเกิดว่าเราหูตัวเก่ากันก่อนเราสามารถที่จะป้องกันเพื่อที่ว่าเราจะได้บ่ได้เอาไปติดคนอื่นนี่เนาะเนาะเราก็จะได้ป้องกันคนในครอบครัวของเฮากันตัวโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเล็กละออนหรือว่ามีผู้สูงอายุอย่ามีกลุ่มเสี่ยงอยู่ในบ้านในจองของเฮาก็ค่อนข้างจะอันตรายกันตัวในเรื่องราวของโควิด19บอกว่าจะเป็นโควิด19กาหรือว่าไข้เลือดออกเนาะในช่วงหน้าฝนกันจะอี้นะเจ้ามีการเพาะพันธุ์ได้โดยเร็วแล้วก็มีอายุไขก็จริงเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเฮาบ่ไปตัดวงจรชีวิตของลูกน้ํายุงลายกันเหี้ยอย่ามันก็จะก่อให้เกิดนะโรคภัยไข้เจ็บที่จะตวยมานั่นก็คือไข้เลือดออกบ่ใจน้อยๆเหมือนกันเน้อจังหวัดลำพูนของเฮานี่นะรวมถึงนะเจ้าบางคนก็บอกว่าโอ้มันหายไปแล้วก็หาหรือว่าจะได้หรือว่ามันป้องกันได้มาเห็นมีใครประช่วยกันประชาสัมพันธ์ในเรื่องราวของโรคนี้เลยนั่นก็คือโรคเอสนั่นเองนะเจ้าเพราะว่าตอนนี้จะสถิติกันแล้วนะเห็นแล้วก็น่าตกใจแล้วก็น่าใจหายเหมือนกันเนอะโรคเอสเนี่ยมันติดมาทางเพศสัมพันธ์หรือว่ามันจะติดมาทางที่เราไปสัมผัสนะเจ้ากับกลุ่มที่เป็นโรคกันนี่โดยทางเลือดนี่เนาะอันเฮาบ่ฮู้ตัวอย่าบางทีแล้วนะมือเฮาก็เป็นแพร่กันอยู่แล้วคนที่เปิ้นเป็นเพิ่นก็บ่ฮู้เปิ้นมีเชื้อ HIV อยู่ในร่างกายเฮาก็ไปสัมผัสกับเปิ้นเงี้ยก็ทําให้นะเจ้าติดกันได้ง่ายๆเหมือนกันแล้วก็สถิติตอนนี้
ก็ไปที่หน้าตกใจเหมือนกันเนอะกลุ่มที่นะเจ้าติดโรคนี้ก็คือกลุ่มนักเรียนนักศึกษาวัยทำงานเนี่ยโอ้หันแล้วเห็นแล้วมันก็ถึงแม้ว่ามันจะรักษาได้ก็จริงมันจะรักษาได้รักษาได้แต่ไม่หายขาดเพราะว่าต้องกินยาต้านไปตลอดแต่ถ้าเกิดว่าเขากินยาต้านตั้งแต่น้อยๆไปอนาคตข้างหน้าเกิดเป็นจะได้กันล่ะอันนี้ก็คืออยากจะเฮือกึดกันต่อไปนะเจ้าว่าประเทศไทยของเรายังต้องการนะเจ้าแรงงานหรือว่าต้องการคนที่นะเจ้าจะไปพัฒนาประเทศต่อเนื่องหรือว่าสืบทอดจากหมู่เฮาไปแหมเอี้ยเฮาอาจจะไล่ตัวไปละอ่อนก็ล้นตัวก้นเฮาไปแต่ถ้าเกิดว่าเฮามันมีการรณรงค์หรือว่ามันมีการย้ำเตือนกันหรือว่ามันมีการบอกกล่าวก็คิดว่าโรคนี้มันรักษาหายเอี้ยจริงๆแล้วมันบ่หายเฮาต้องกินยาต้านกันไปตลอดชีวิตเลยนะเนาะอันนี้ก็ฝากกันไว้ตัวก็แล้วกันเนาะจริงๆแล้วก็มีมากมายหลากหลายโรคแต่ว่าโรคเอสนั้นเป็นโรคที่บ่ค่อยมีใครได้อู้ถึงเนาะในตอนนี้ช่วงก่อนๆนี้โอ้อย่างก็รณรงค์บุมกันขนาดเลยนะเจ้าย้ำเตือนกันอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะค่อยจางๆเบาๆลงไปก็เลยเอามาย้ำเตือนคุณผู้ฟังอย่างน้อยช่วยกันสะกิดกันน้อยกันยังดีเนาะอันนี้ก็ฝากกันไว้นะเจ้ากับรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลจุไรรัตน์ด้วยความรักความห่วงใยจากใจในรายการของเราวันนี้ก็เช่นเคยเนาะพี่ไลมีข่าวสารมาเล่าคุณผู้ฟังได้ฟังนะเจ้ามากมายหลากหลายเรื่องราวเป็นเรื่องราวดีๆคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณฟังเลยเอามาหยิบยกนะเจ้าเลยหยิบยกมาเล่าคุณผู้ฟังได้ฟังไปพร้อมๆกันนะเจ้าเผื่อว่ามันจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังหรือว่าบางคนที่ฟังรายการของพี่ไลกันอยู่อาจารย์ว่าตอนนี้ละปูนของเรามีการขับเคลื่อนกันจะได้เพราะว่าจะเริ่มปีงบประมาณใหม่กันละนะฮะ2570นะเจ้างบประมาณที่เราจะต้องมีนะเจ้าข้าราชการก็จะเกษียณกันไปคนใหม่ก็จะเข้ามาแทนแล้วงบประมาณใหม่ก็จะเข้ามาแทนที่กับงบประมาณเก่าที่ต้องเร่งเฮ้อมันเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้แหละเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าละปูนของเราจะมีการขับเคลื่อนไปแนวทางไหนอย่างใดกันพ้องเพราะว่าเมื่อวันที่ผ่านมานะเจ้าคุณผู้ฟังวันที่1กันยายนนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนของเฮานะเจ้าได้พบปะกับสื่อมวลชนแล้วก็ท่านก็ได้นะเจ้ามีการหยิบยกเอาในเรื่องราวของการที่จะขับเคลื่อนจังหวัดละปูนของเฮาในปีงบประมาณใหม่นี้เฮาจะมีการขับเคลื่อนกันจะได้กันห้องเดี๋ยวสกามปิกมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วกันเนาะแต่ตอนนี้ไปย่างฟังเพลงแฮมซักผลงานเพลงในรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลจุไรรัตน์เจ้า

จบไปกับรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไหลจิรราตี้ดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของวันเสาร์ที่5กันยายน2569ตามสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 MHz ในช่วงของเวลา 11:00 น.ไปป้ายนะเจ้าก่อนที่เราจะปริเบรกในช่วงแรกของรายการตะกี้พี่ไหลได้อู้ได้เอ่ยถึงในเรื่องราวของการขับเคลื่อนในจังหวัดลำปูนของเฮานะเจ้าว่าปีงบประมาณ2570เนี่ยลำปูนของเฮาจะมีแนวทางเป็นจะใดอย่างใดกันพ้องเนาะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนของเฮาท่านปิยพงษ์ชูวงศ์นะเจ้าท่านได้พบปะอุจ๋ากับสื่อมวลชนในช่วงของวันที่1กันยายน2569ที่ผ่านมาเนาะที่โรงแรมนะเจ้าเดอะแกรนด์จามจูรีรีสอร์ทซึ่งถือว่าเป็นการพบปะกับพี่น้องประชาชนเป็นครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2569นั่นเองแล้วก็ท่านผู้ว่าก็ได้เล่าถึงในเรื่องราวของทิศทางการพัฒนาของจังหวัดลำปูนในปีงบประมาณ2570ภายใต้เป้าหมายนะเจ้าเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงกำหนดดู4ประเด็นในการพัฒนาลักษณ์นะเจ้าที่จะมุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีชีวิตการท่องเที่ยวและทรัพยากรของจังหวัดมาต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนแล้วก็สร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนกันตวยซึ่งงานนี้นะเจ้าจัดโดยประชาสัมพันธ์จังหวัดของเฮานะเจ้าตี้ได้นำทั้งสื่อมวลชนนะเจ้าหัวหน้าส่วนราชการมากมายหลากหลายนะเจ้าเข้าร่วมในการประชุมปนบกกบกเกอร์บเชิงเป็นการประชุมเนาะเป็นการพบปะสังสรรค์แล้วก็อู้จากกันว่าแนวทางในการที่จะพัฒนาจังหวัดลำปูนให้ไปเป็นในทางเดียวกันนั่นพร้อมกับบอกให้กับพี่น้องสื่อมวลชนของเฮากันนะเจ้าว่าจะไปในแนวไหนอย่างใดกันตวยเนาะซึ่งท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ราชการของเฮานะเจ้าเปิ้นก็บอกว่าในการขับเคลื่อนนะเจ้า4ประเด็นลักนะเจ้าที่ประกอบไปด้วย1เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เปิ้นจะมีแนวทางกันจะได้อย่างใดเนาะก็มีหัวหน้าส่วนราชการที่จะออกมาอู้มาเอ่ยในเรื่องนี้กันตวยแล้วก็เนี่ยเจ้าเมืองแห่งอุตสาหกรรมหัตถะหัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์3เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์และ4เมืองแห่งความมั่งคั่งมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะเจ้าซึ่งปีงบประมาณ2570ที่จังหวัดลำปูนนะเจ้าได้รับจัดสรรงบประมาณมานะเจ้าก็ถือว่าร้อยละ 73.88 นะเจ้าโดยงบประมาณนี้จะจัดสรรครอบคลุมประเด็นการพัฒนาที่1และก็การประเด็นการพัฒนาที่4ในขณะที่นะเจ้าประเด็นการพัฒนาที่2นะเจ้าในด้านอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรมและก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์และประเด็นการพัฒนาที่3ด้านเกษตรสุขภาพและก็เกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์นะเจ้าก็บ่ได้นะเจ้ารับการจัดสรรจากงบประมาณตัวนี้ส่วนนะเจ้าว่าเปิ้นเอาไปลงในการนะเจ้าพัฒนาสร้างสรรค์ประเด็นที่1นะเจ้าเมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะเจ้ามีอยู่6โครงการสําคัญกันตวยเนอนะเจ้าเพราะฉะนั้นนะเจ้าโครงการสําคัญนั้นนะเจ้าเปิ้นบอกว่าจะเน้นในเรื่องราวของการมุ่งนําทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดลำปูนมาต่อยอดเพื่อเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเริ่มจากโครงการนะเจ้าส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติพันธุ์จังหวัดลำปูนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็เป็นโครงการที่จังหวัดลำปูนนะเจ้าเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างมั่นคงและก็ยั่งยืนดำเนินนะเจ้าดำเนินการโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปูนแล้วก็จะมีกิจกรรมสำคัญบอกว่าจะเป็นตลาดวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดลำปูนเทศกาลศิลปะดนตรีและวัฒนธรรมสร้างสรรค์และกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพโบราณสถานวัฒนธรรมนำเศรษฐกิจเอลวัดเนาะเอลวัดพระยืนยามแรงโอ้ไปหันละงามขนาดเลยนะเจ้าบอกว่าจะมีการพัฒนาประเด็นที่1นั้นเดี๋ยววิไลก็มีข่าวมาเล่าต่อเหมือนกันเนอะเพราะว่าเปิ้นปะกับสื่อมวลชนเนาะวันที่1กันยายนและหลังจากนั้นก็มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมเป็นงานอันยังกันพ้องเดี๋ยวสกามปิกมาเล่ากันแล้วกันนะเผื่อว่าคุณผู้ฟังว่าโอ้มันเป็นจะใดเนาะมันน่าสนใจกันจะใดเอียแน่นะเจ้าซึ่งในคณะเดียวกันนะเจ้าจังหวัดก็ได้เตรียมการขับเคลื่อน
ื่อนโครงการแบรนด์อัตลักษณ์ละปูนเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมสร้างสรรค์งบประมาณ2 ล้านบาทโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเนาะที่ได้ในเจ้าเพื่อที่จะสร้างภาพจำนะไม่ใช่จำลองนะภาพจำและอัตลักษณ์ของละปูนเฮ่อมีความชัดเจนสามารถนำไปต่อยอดในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดของเฮากันได้ตัวแถมอย่างนึงนะเจ้าก็คือโครงการสำคัญแถมอย่างนึงก็คือโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตามแนวทางซอฟต์พาวเวอร์เพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจดำเนินการโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนะเจ้าผ่าน5 กิจกรรมอันได้แก่โคมแสนดวงที่ละปูนอันนี้ประทับใจไปทั่วโลกเลยแล้วการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะเจ้าลำพูนคอสคันที่รันการท่องเที่ยวเชิงอาหารแอลละปูนชิมของลำสืบสานหีบหอยปลุกเสน่ห์เมืองล้านนานะเจ้ายกระดับการท่องเที่ยวสร้างสรรค์นะเจ้าเชิงสร้างสรรค์เพื่อเศรษฐกิจยั่งยืนละปูนนะเจ้า Creative Festival 2070และกิจกรรมการแสดงแสงสีเสียงแสงตะวันยามแรงแอดลำพูนจะข้ามขนาดไหนเดือกึดหัวเตินเนาะนอกจากนั้นนะอย่ามาจบตัวอินเนอร์การพัฒนาละปูนของเฮานะนอกจากนั้นนะยังมีโครงการนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรมที่จะมีการพัฒนาทักษะการเล่าเรื่องเนาะการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวแล้วก็ทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อที่จะยกระดับบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญนะเจ้าหรือว่าผู้เกี่ยวข้องในด้านภาคการท่องเที่ยวเพื่อสามารถถ่ายทอดเรื่องราวและอัตลักษณ์ของละปูนไปสู่ผู้มาเยือนได้อย่างน่าสนใจพร้อมที่จะเดินหน้านะเจ้ากับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนาะแล้วก็ยังจะมีการขยายฐานการท่องเที่ยวไปสู่ตลาดสุขภาพเชื่อมโยงนะเจ้าทรัพยากรภูมิปัญญาวิถีชีวิตแล้วก็บริการนะเจ้าด้านสุขภาพเข้ากับการท่องเที่ยวสร้างผลิตภัณฑ์นะเจ้าและประสบการณ์ใหม่ๆให้กับนักท่องเที่ยวของเฮากันตวยแล้วส่วนด้านที่4ที่บอกว่าจะมีการพัฒนาด้านที่1แล้วก็ด้านที่4เนาะด้านที่4นะเจ้าก็คือการพัฒนาเมืองแห่งความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนของจังหวัดละปูนของเฮาได้กำหนดเอาเป็น2โครงการสำคัญอันได้แก่1โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดนะเจ้าคือ2 number 1ในจังหวัดในนี้เฮาต้องมีการรณรงค์กันอย่างต่อเนื่องเนาะเพราะอย่างน้อยเป็นการกระตุ้นให้กับน้องๆเยาวชนของเฮากับโครงการที่จะช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ในระดับชาติของเฮากันเลยนะแล้วก็ประจำปี2570นั่นโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุ่งสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรมทวีนัมเบอร์วันในพื้นที่พร้อมที่จะสนับสนุนนะเจ้าการนำเสนอผลการดำเนินงานของจังหวัดในงานมหกรรมนะเจ้าร่วมพลสมาชิกทวีนัมเบอร์วันระดับประเทศเพราะว่าละปูนของเฮากันนั่นเห็นน้องๆนะเจ้าเพื่อแสดงศักยภาพของเปิ้นบอกว่าจะเป็นน้องๆโรงเรียนนะเจ้าบอกว่าจะเป็นโรงเรียนในอำเภอเมืองกาอำเภออย่างก็ประสางบ้านที่อำเภอบ้านโฮงนี่เนาะอำเภอนะทั้งเป็นอำเภอของจังหวัดละปูนถือว่าน้องๆเก่งขนาดเลยอ่ะในโครงการทบีนัมเบอร์วันนั่นเราเห็นการแสดงของน้องก็แล้วโอ้ละออนไทยถ้าเกิดว่าจะไปต้องไปให้ได้เอียประมาณนี้และแถมโครงการหนึ่งก็คือโครงการต่อยอดการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าปี2570นั่นจะมีการดำเนินการทั้ง8อำเภอพร้อมกันเลยนะนะเจ้าโดยเน้นการนะเจ้าลาดตระเวนร่วมในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าซ้ำซากรวมถึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและเฝ้าระวังไฟป่าเพื่อที่จะพื้นที่นะเจ้านั่นสามารถที่จะป้องกันแล้วก็รับมือกับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีในการที่จะป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่านั่นเองนะเจ้านอกเหนือจากนั้นยังบอกโมตอีเตือนนะฝังผู้ว่านะเจ้าเปิ้นก็ยังที่จะมุ่งนะเจ้าขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้เป้าหมายเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงโดยใจนะเจ้าจุดแข็งของจังหวัดทั้งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอันยาวนานอัตลักษณ์ท้องถิ่นการท่องเที่ยวเชิงนะเจ้าสร้างสรรค์ซอฟต์พาวเวอร์ตลอดจนความร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นกลไกสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลสังคมสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะเฮื้อคนละปูนนะเจ้าเติบโตอย่างสมดุล
มั่นคงและยั่งยืนเนาะอันนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังก็ถือว่าครบองค์ในเรื่องราวของการขับเคลื่อนจังหวัดลำปูนของเฮาในปีงบประมาณ2570ที่จะถึงกันนี้หรือว่าเป็นงบประมาณใหม่ที่เฮาจะนำมาขับเคลื่อนจังหวัดลำปูนของเฮาภายใต้การขับเคลื่อนนะเจ้า9วาระใน3มิติสำคัญนะเจ้าบอกว่าจะเป็นมิติด้านเศรษฐกิจการมิติด้านสังคมนะเจ้ามิติแห่งความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมนะเจ้าพร้อมที่จะป้องกันกับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะขับเคลื่อนจังหวัดลำปูนของเฮาให้เดินหน้าสู่ความยั่งยืนและมั่งคงมั่งคั่งของเฮากันนั่นเองนะเจ้าตะกี้ที่วิไลได้อู้ถึงในเรื่องราวของนะเจ้าสิ่งที่เปิ้นจะเน้นในเรื่องของประเด็นการพัฒนาที่หนึ่งก็คือเมืองแห่งวัฒนธรรมนี่เข้ามาแล้วเนาะเพราะว่าในช่วงของนะเจ้าสับสองสามวันนี้แหละเนาะที่มีการจัดเตรียมนะเจ้าเกี่ยวกับยนต์วิถีเสน่ห์ลำปูนขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมนะเจ้าเมืองสร้างสรรค์ภายใต้เศรษฐกิจที่จะเป็นอัตลักษณ์วิถีล้านนาของชาติพันธุ์จังหวัดลำปูนของเราทั้ง8อำเภอเลยวิไลเห็นเปิ้นเปิดงานกันแล้วโอ้ตระการตาอย่างที่เฮาฮู้กันนะเจ้าว่าลำปูนของเรานั้นประกอบไปโดยชาติพันธุ์มากมายหลากหลายนะเจ้าบอกว่าจะเป็นที่นะเจ้าบ้านที่ก็มีเนาะชาติพันธุ์สามไต

นี่ก็เป็นวันสุดท้ายกันแล้วล่ะใครสนใจก็ไปแอลไปหอไปกอยกันได้เน้อนะเจ้าในการขับเคลื่อนที่จะสร้างละปูนของเฮาสู่เมืองที่มีเอกลักษณ์นะเจ้าที่เฮาจะดึงออกมานะเจ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับพี่น้องละปูนของเฮากันนั่นเองในขณะเดียวกันนะเจ้าละปูนของเฮาก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจนี่ที่มีการท่องเที่ยวเนาะที่จะชงจากฐานรากเพื่อที่จะนำเสนอสู่นะเจ้าสายตาพี่น้องประชาชนทั่วโลกของเฮากันเลยบอกว่าจะเป็นในเรื่องราวของงานสลางย่อมีเนาะหนึ่งเดียวในโลกบ่มีที่ไหนเหมือนละปูนของเฮากันเลยนะจัดขึ้นนะเจ้ากำหนดกันจัดงานกันแล้วในวันที่20ถึง26กันยายนนี้สยากล้อ สลากย่อมละปูนของเฮาโอ้เห็นในโซเชียลเนาะแต่ละวัดแต่ละวาก็เตรียมที่จะทำสลากต้นสลากย่อมต้นใหญ่ๆเอามาประกวดกันเอามาโชว์กันนี่เนาะตระการตางานขนาดเลยอย่างเงี้ยงามกันขนาดไหนเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจไปพอไปกอยไปร่วมบุญกันได้ในวันที่20ถึง26กันยายน2569ที่จะถึงกันนี้แหละและนอกเหนือจากนั้นนะเจ้าละปูนของเฮาเนาะบางคนว่าเอ๊ะมันมีกิจกรรมแห่งกิจกรรมหนึ่งเห็นเพื่อลงใน Facebook กันนะเจ้าโครงการละเมียดละปูนนี่แน่มันจะขนาดไหนทำไมต้องละเมียดแล้วก็ละไมอ่ะเพราะว่าละปูนของเฮาเนี่ยเหมือนกันเป็นว่าเป็นเมืองที่มีแต่ความค่อยเป็นค่อยไปภายใต้ความมั่นคงนะแล้วก็คือมันยั่งยืนเนี่ยเพราะฉะนั้นคำว่าละเมียดก็คือมันจะสอดคล้องกับคำว่าละไมนี่ทำอะไรอย่างแบบนุ่มนวลมั่นคงแล้วก็มีระเบียบเรียบร้อยอ่ะเพราะนี่มันอยู่ในตัวของมันกันแล้วอ่ะละเมียดแล้วก็ละไมนี่นะเพราะฉะนั้นนะเจ้าในเรื่องราวของการถ่ายทอดนะเจ้าจะมีละเมียดละปูนเนี่ยจังหวัดละปูนของเฮานะเจ้ามีการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับอันนี้เป็นองค์กรองค์กรมหาชนนะเจ้าตี้เปิ้นจัดขึ้นแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่จัดภายใต้เมืองเนรมิตนะเจ้าที่จะสร้างแบรนด์เมืองสู่สินทรัพย์นะเจ้าสร้างสรรค์เนาะจริงๆแล้วเปิ้นทำกันมาตั้งแต่วันที่27ถึง30สิงหาคมกันแล้วล่ะแล้วก็นะเจ้ารูปแบบของงานก็จะเป็นการละเมียดเล่าเปิ้นก็มีการถ่ายทอดเรื่องราวอัตลักษณ์เมืองผ่านผู้คนแล้วก็พื้นที่แล้วก็ละเมียดแล้วละเมียดละไมอีแหมนะเจ้าละเมียดแล้วละเมียดแหมเนาะอันนี้ก็คือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์สินค้าร้านก้านะเจ้าว่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเนี่ยเปิ้นเอามาละเมียดแล้วก็ละเมียดแหมขนาดไหนยังใดอีแหนแล้วก็แหมอย่างหนึ่งก็คือลองละเมียดอีเนาะก็ชวนนะเจ้าไปสัมผัสเส้นทางและกิจกรรมต่างๆนะเจ้าบอกว่าจะเป็นรถไฟสายละเมียดเนาะการเยี่ยมชมร้านค้าแล้วก็สถานที่สำคัญรวมถึงกิจกรรม

นะเจ้าก็เก็บเรื่องราวต่างๆมาเล่าคุณผู้ฟังกันนะโอ้ไปแต่ดีม่วนฟังแล้วก็เพลินไปตวยนะเจ้ากับกำเล่ากำโอ้กับทางนะเจ้าดีเจสวทที่ร่วมจัดรายการกับท่านผู้ว่าปิยพงษ์ชูวงศ์ของเฮากันทุกวันศุกร์กันนั่นเองนะเจ้ารวมถึงรายการอื่นๆเนาะที่มีเรื่องราวดีๆมาเล่าคุณผู้ฟังกับรายการในช่วงของสวทลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์ของเฮากันนั่นเองเจ้าไปฟังเพลงกันต่อเจ้าเดี๋ยวสักกรรมปิกมา

เพลงนิรันดร นะเจ้านิรันเนาะมันจะนิรันนะนิรันดร นี่เนาะของตายอรทัยกับเวอร์ชั่นแบบว่าโอ้ฟังแล้วมันก็เป็นการสร้างพลังเนาะดนตรีนี่ก็สำคัญในการดำเนินชีวิตของเราเหมือนกันเนาะเวลาเราเศร้าหรือว่าเราต้องการแรงบันดาลใจต้องการปลุกใจพวกก็จะมีดนตรีแต่ละแนวเนาะในการที่จะทำให้เราได้มีพลังเนาะฮึดสู้กันต่อไปหรือว่าจะฮอเหี่ยวหรือเก่าเพราะว่าในช่วงนี้สถานการณ์แบบนี้คุณผู้ฟังเชื่อก็เจ้าว่าสถิติการฆ่าตัวตายนะเจ้าในจังหวัดลำพูนของเราก็เป็นน้อยหน้าจังหวัดอื่นนะเห็นแล้วก็โอ้เนาะหน้าอินโดหน้ามันน่าจะมีทางออกนะบางทีแล้วเราก็คืดอันเหมือนกันแต่ว่ามันคงจะสู้ๆของเปิ้ลเหมือนกันเนาะที่เปิ้ลตัดสินใจกับจ้าเนี่ยเอากับโมว่าแต่ละคนแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเปิ้ลบอกว่าคนใกล้ชิดนะเจ้าสามารถที่จะช่วยเหลือกันได้ในการที่จะสังเกตหรือว่าในการที่จะพอกอยกันบ่จําเป็นต้องเข้าไปยุ่งเปิ้ลทุกเรื่องเนาะมันต้องไปจู้ไปจี้ไปถามนี้ถามย่อยอะไรเงี้ยแล้วก็สถิตินะเจ้าว่าบอกว่าจะเป็นเกี่ยวกับโรคจิตเวชอีเนาะมันบ่เคยบ่เชิงว่าจะเป็นโรคผีบ้าอีนะแต่ว่ามันเป็นจิตเวชเนี่ยซึ่งจะทำเมื่อเขานะเจ้าอาจจะทำร้ายตัวเก่าทำร้ายคนอื่นได้เหมือนกันเนี่ยโดยเฉพาะนะเจ้าคนในชุมชนของเฮาช่วยกันเป็นหูเป็นตานะเจ้าปีดูแลน้องน้องดูแลปีก็ทำจะทำให้จังหวัดลำพูนของมีความสุขนะเจ้าบนความพอเพียงในวิถีชีวิตของความเป็นไปแบบละเมียดละไมในจังหวัดลำพูนของเฮาก็ได้เนาะบางทีแล้วนะเจ้าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะเจ้าพุ่นบอกว่าโอ้ยปัญหาน้อยเดียวเลยใดต้องไปจะอ่านจะอี้นะซึ่งปัญหาน้อยเดียวของเฮาอาจจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเขาก็ได้เอะเพราะฉะนั้นเฮาช่วยกันเป็นหูเป็นตากันตัวกันแล้วกันนะเจ้าเอื้ออาทรซึ่งกันและกันอันอย่างที่อภัยกันได้ก็อภัยและอันอย่างที่บอที่จะช่วยเหลือกันได้ก็ต้องช่วยเหลือกันไปนะเจ้าในสังคมของเฮาถึงจะได้มีความสุขแล้วก็อยู่ตัวกันอย่างปี่ยังน้องนี่นะโดยเฉพาะนะเจ้าทุกวันนี้ในฮักอย่างตะกี้ที่ได้เล่าว่าเกี่ยวกับละเมียดเล่าอ่ะต้นก็เรื่องราวของแต่ละหมู่บ้านมาเล่าสู่กันฟังแต่ละหมู่บ้านจริงๆแล้วต้นกำเนิดก็คือปี่น้องกันแล้วแหละมาตั้งหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนะก็เลยปาเฮือมาเปลี่ยนหมู่บ้านใหญ่ทุกวันนี้นะเจ้าอาจจะมีสังคมมีประชากรแฟนเข้ามาร่วมตวยกามีก่อเฮือเกิดบ้านจัดสรรก้าวหอพักอย่างมากมายหลากหลายทำเฮือสังคมของเฮาในยุคปัจจุบันเปลี่ยนไปพร้อมกับเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงก็ทำเฮือนะเจ้าเฮาอาจจะเข้าบ่ถึงกันได้หรือว่าจะใดแต่ว่าอย่างน้อยนะเจ้าในการเดินทางหรือว่าในการที่เราอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงนะเจ้าสังเกตสังกาตัวก็ดีแต่ก็บ่ได้คนเข้าไปยุ่งน่าเกินไปเนาะเฮาเพียงแต่ว่าเอ๊ะมันบ่ชอบมาพากลก็สามารถที่จะแจ้งไปได้เพราะตอนนี้มีศูนย์นะเจ้าเพิ่นบอกว่ารับแจ้งเนาะตลอด24ชั่วโมงย่าท่านก็สามารถที่จะจดไว้ข้างฝาก็ได้เผื่อว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเฮาบ่สามารถเข้าไปช่วยได้แต่น้อยเฮาก็เป็นกระบอกเสียงที่จะบอกกล่าวเฮือกับผู้ที่รับผิดชอบนะเจ้าแล้วก็โดยเฉพาะผู้นำในท้องถิ่นนี่สำคัญนะเพราะว่าเปิ้นมีอำนาจเต็มที่นะในการที่จะจัดการทุกเรื่องราวโดยเฉพาะพ่อหลวงกายเนาะกำนันกายแล้วก็ปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยท่านก็สามารถที่จะแจ้งได้เหมือนกันในการช่วยเหลือในเบื้องต้นในการที่จะก่อเมื่อเกิดสิ่งร้ายๆเกิดขึ้นได้เหมือนกันไข่ที่เป็นโรคซึมเศร้าอันนี้เราจะสังเกตปกตินะมันเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสขนาดเลยเอ๊ในช่วงนี้ทำไมมันเปลี่ยนไปมันมีอะไรอย่างเกิดขึ้นกะแล้วคนในหมู่บ้านของเรานี่จะหู้นะเพราะว่าหูว่าเอ๊ะคนนั้นน่ะมันตุกใจเรื่องลูกตุกใจเรื่องหลานตุกหันตุกนี่ไงแน่เนาะที่จริงแล้วคนเฮาทุกวันนี้นะแม่นละปากท้องนี่สำคัญนะที่หาเงินทองทุกวันนี้ก็เพื่อมาเลี้ยงปากท้องของเฮาแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องราวของคนในบ้านที่บ่ค่อยจะเป็นใจสักตะใดถ้าเมื่อตัวเก่าตุกอีเนาะหลานก็นิสัยบานดีเหี่ยวโอ้ไปกินเหล้าเมายาเหี่ยวโอ้เป็นปอติดยาเสพติดเนี่ยจะได้กันดีนั่นแหละมันเป็นการที่ตุกใจขนาดเลยเนาะคือคนใกล้ชิดของเฮานี่แหละแล้วก็อีกอย่างนึงนะเจ้าถ้าเกิดว่าเฮาช่วยกันเป็นหูเป็นตาสิ่งที่จะเกิดขึ้นมามันคงจะบ่เลวร้ายแล้วก็บ่รุนแรงก่อให้เกิดการฆ่าตัวตายได้เหมือนกันเนาะจังหวัดลำพูนของเฮานี่ก็ถือว่าเป็นจังหวัดต้นนะเจ้าที่มีการฆ่าตัวตายนักที่สุดเลยนะเพราะฉะนั้นช่วยกันเป็นหูเป็นตานะเจ้าคอยสอดส่องพอกอยกันตัวกันแล้วกันเนาะอย่างน้อยนะเจ้าก็เข้าไปอู้ไปจ่าเปิ้น
ในสิ่งที่ดีๆว่าเจ้าว่าไปซ้ำเติมนะมันเป็นจะอั้นนะก็มันโซนบัดดิบบัดดี้จะอั้นจะอิ่มจะใจนะก็ว่าโอ้ละอ่อนขออาจจะพิษอาจจะพังไปเขาก็จะสามารถที่เอาพี่คืนมาได้อยู่ขอยังน้อยกันอยู่อย่างนี้นะก็คอยให้กำลังใจแล้วก็ละอ่อนก็เช่นเดียวกันเนาะบางทีคนเฒ่าอ่ะหรือว่าผู้รักผู้ใหญ่ในหมู่ครอบครัวของเฮาอู้อย่างเขาค่อยฟังนะแต่คนอื่นอู้นี่ฟังหมดเจือหมดเลยเนาะอันนี้นะจะลองพอลองนี้ก่อนก่อยกันแล้วกันเนาะเผื่อว่าเราจะได้ช่วยกันในการขับเคลื่อนในเรื่องราวต่างๆนะเจ้าดังที่ท่านผู้ว่าเพิ่งก็บอกว่าในปีเจสูเนี่ยจะมีการขับเคลื่อนละปูนของเราไปในแนวทางไหนที่ทางไหนนะเจ้าโดยที่เราจะใช้นะเจ้าคนในชุมชนของเรานี่แหละช่วยกันขับเคลื่อนในการที่จะพัฒนาจังหวัดละปูนของเราให้เป็นนะเจ้าจังหวัดที่มีความมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนไปพร้อมๆกันนะเจ้าด้วยกลไกความสำคัญความเข้มแข็งของทุกภาคส่วนเลยบอกว่าจะเป็นส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหรือว่านะเจ้าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนควบคู่กับการรักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นตลอดจนการพัฒนาองค์กรสู่ความทันสมัยและดิจิทัลขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะเจ้าก็จะมีการพัฒนาระบบต่างๆนะเจ้าเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะเจ้าเข้าถึงได้อย่างง่ายดายบอกว่าจะเป็นในเรื่องราวของการรักษาพยาบาลการเดินทางการอันอย่างต่างๆกันโตยเนาะนะเจ้าเพราะว่าในเรื่องราวของเศรษฐกิจทางรากเนี่ยจังหวัดละปูนของเฮานะเจ้าก็มีการเพิ่มขีดความสามารถนะเจ้าในภาคของเกษตรกรรมนะเจ้าตลอดห่วงโซ่คุณนะค่ะแล้วก็ตาการตั้งนะเจ้าเพิ่นบอกว่ามีการแต่งตั้งนะเจ้าตั้งแต่การผลิตการแปรรูปไปจนถึงการตลาดอีน็อกก็จะมีการส่งเสริมนะเจ้าตามมาตรฐาน GAP นะเจ้าในการขับเคลื่อนลำพูนแบรนด์นะเจ้าการส่งเสริมการตลาดสินค้าการเกษตรแล้วก็การสร้างอัตลักษณ์เฮือสินก้าเกษตรกรรมจังหวัดละปูนพร้อมผลักดันแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตนะเจ้าทางการเกษตรอย่างเป็นระบบควบคู่กับการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันนะเจ้าเพราะฉะนั้นในการพัฒนาจังหวัดละปูนของเฮานี้จะมีการพัฒนานะเจ้าควบคู่กันไปทุกภาคส่วนเลยเพราะว่ามีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็รับผิดชอบในเรื่องนี้กันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในการพัฒนานะเจ้าการท่องเที่ยวเมืองรองเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึงเพราะตอนนี้นะเจ้าละปูนของเฮาเนาะคุณฝันจะก่อมันมีร้านกาแฟอ่ะที่เป็นร้านกาแฟแบบว่าโอ้ใครมาแล้วอยากจะมาแหมอยากเนาะมันอยู่ในละปูนของเฮากันนี่ล่ะเนาะมันก็ทำร้านกาแฟมากมายหลากหลายร้านเลยที่เขาลงในโซเชียลกันเจ้าลองไปพอเตอร์เดี๋ยวนี้อีป้อยแม่นี้ใจสมาร์ทโฟนกันหมดแล้วก็จะเห็นกันโอ้ที่ไหนตั้งใดนี่ละปูนของเฮากันแต่กายเอี่ยมาถามเฮาอยู่เฮาก็ว่าแม่ล่าละปูนของเฮานี่แหละแล้วที่เฮาได้เห็นแล้วในอนาคตข้างหน้านี้นะเจ้าเมืองคิงคองโอ้ของนะเจ้าท่านดร.นิกรนะเจ้าที่เปิ้นได้ทำขึ้นที่แถวหนองจักคืนเนี่ยโอ้เห็นแล้วนะคุณผู้ฟังเหมือนกับเฮาลุดเข้าไปอยู่แห่งโลกหนึ่งเนี่ยมันด้วยความตระการตาความตื่นตาตื่นใจละปูนบ่ได้ก่อไข่ในนะเจ้าในประเทศของเฮานี่นะละปูนของเฮาถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองน้อยๆที่ประกอบไปด้วยชาติพันธุ์มากมายหลากหลายแต่เฮาก็สามารถดึงเอาจุดเด่นนะเจ้าเพื่อที่จะเอามาชงมาชูให้กับทุกท่านได้รับพอรับชมแล้วก็รับร่วมปฏิบัติอีเนาะเพราะฉะนั้นแหมน้อยนี่ไข่แมวละปูนนี่นะคือนี่นอนนี่คือหั่นนอนหน้านี่โอ้รับรองเลยแอวไข่7วันนี่หมูไข่จังหวัดละปูนของเฮากันเตอมีสิ่งมากมายหลากหลายพี่ไลมีโอกาสที่จะไปนำเสนอในเรื่องราวของบนเวทีในระดับประเทศนะเจ้าก็สามารถก็พยายามเนาะที่จะเอาจังหวัดละปูนของเฮาเนี่ยเอาจุดเด่นของละปูนของเฮาเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปโชว์ให้กับคนผู้ที่ร่วมประชุมสัมมนาได้ฮับฮู้ว่าจังหวัดละปูนของเฮามีอันอย่างเด่นๆมีอย่างดังๆแล้วก็ดึงดูดให้เขาได้โอ้อยากจะมาอยากจะมาอย่างเรื่องราวของโคมแสนดวงที่ละปูนของเฮาก็เช่นเดียวกันเนาะที่จะเริ่มกันตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยทุกคนก็ตื่นตาตื่นใจว่าโอ้ต้องจัดเตรียมหรือว่าเตรียมตัวนะเจ้าหาเวลามาแอลสักคำหนึ่งละประมาณนี้แล้วก็สลากย่อโอ้ต้นมันใหญ่มาสูงอันแต่กาคุณจุลราชอีเนาะแต่ไก่เขาก็เปิดเฟซบุ๊กเขาบนพอกะเนาะเนี่ยปีที่ผ่านมาตะการตาขนาดนี้แต่รับรองว่าปีนี้ต้องยิ่งใหญ่กว่าปีก่อนๆแน่นอนเพราะว่ามีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องพร้อมกับวัฒนธรรมต่างๆของละปูนของเฮามากมายหลากหลายเหลือเกินที่อยากจะนำเสนอเล่า
าตะใดก็ต้องบ่ฟังเล่าถึงเมืองละปูนของเฮาให้คนอื่นได้เห็นได้ชมภาพกันแล้วมันเป็นอย่างที่มีความสุขประมาณนี้แหละเพราะฉะนั้นหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นท่านนะเจ้าที่เดินทางไปหลายๆที่หลายๆต่างก็สามารถที่จะดึงเอาจังหวัดละปูนของเฮาแทรกเข้าไปในความรู้สึกของคนต่างจังหวัดหรือว่านักท่องเที่ยวของเฮากันได้เหมือนกันเนออันนี้ก็ฝากกันไว้ตัวกันละกันครับรายการอปมชคุยข่าวกับพี่ไลจุเรรัตน์เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้ววันนี้นะเจ้ามาเล่าข่าวเล่าเรื่องราวต่างๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแต่ๆเลยบนหน้าปัดวิทยุ95เมกะเฮิรตซ์ครับรายการอปมชคุยข่าวกับพี่ไลเจ้าต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่อยู่เป็นคู่เป็นกิมกับพี่ไลขอบคุณกับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดละปูนเดินทางมาแล้วนะเจ้าก็จะเป็นต้องไปกันน้อมเวลา1ชั่วโมงที่เฮาอู้จักกันที่นี่เดี๋ยวไว้วันเสาร์หน้าพี่กมูมาจากคุณผู้ฟังกันแห่ใหม่วันนี้ต้องไปกันก่อนแล้วล่ะขอท่านทุกคนจงโชคดีและมีความสุขรักษาสุขภาพกันไปนะสวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าขุดเจาะน้ำบาดาลและโครงการสร้างเขื่อนพร้อมวางแผนรับมือภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำระยะยาวหลังครม.อนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำและเพิ่มงบลงทุนพัฒนาประเทศผู้นำสหรัฐเตรียมส่งผู้แทนพิเศษไปยังรัสเซียและยูเครนเพื่อเสนอแผนยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงาน Meet the Press ครั้งที่6รวมทุกสมาคมกีฬาทีมชาติไทยตั้งเป้าคว้า14เหรียญทองในศึกเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุง
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: เมื่อปี2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านห้วยป่าเขียวตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงทรงทราบว่าราษฎรในพื้นที่ยากจนไม่มีงานทำมีรายได้ไม่เพียงพอเลี้ยงชีพจึงพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริให้ราษฎรเข้าไปศึกษาหาความรู้โดยการปฏิบัติงานจริงและนำความรู้นั้นไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองประชาชนในหมู่บ้านทุ่งครองชีพตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจำนวน93รายได้ร่วมกันบริจาคที่ดินประมาณ254ไร่เพื่อเป็นพื้นที่โครงการโดยบริเวณทุ่งครองชีพเดิมมีสภาพเป็นป่าพรุเสม็ดเปิดให้ราษฎรเข้าจับจองทำกินครอบครัวละ50ไร่โดยปรับพื้นที่ป่าเสม็ดให้เป็นพื้นที่ทำนาและมีราษฎรจากพื้นที่ใกล้เคียงอพยพเข้ามาบุกรุกจับจองพื้นที่มากขึ้นจนเกิดการทะเลาะแย่งชิงถึงขั้นรุนแรงต่อมาพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาภาวะแห้งแล้งฝนทิ้งช่วงไม่สามารถทำการเกษตรได้ราษฎรจึงต้องอพยพไปรับจ้างต่างถิ่นสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางได้ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนโครงการตั้งแต่ปี2544โดยจัดสรรพื้นที่แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรการปลูกพืชผักพืชไร่ไม้ผลที่มีทั้งผักพื้นบ้านและพืชผักชนิดใหม่ๆเช่นแคนตาลูปมะเขือบวบคะน้าและข้าวโพดหวานพื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์และอีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ทำนาข้าวมีการปรับปรุงบำรุงดินและการเพาะชำกล้าไม้หมุนเวียนตลอดทั้งปีขณะที่ด้านการประมงได้สร้างจุดเรียนรู้และสาธิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเช่นการเลี้ยงปลานิลและการเลี้ยงกบในกระชังให้ประชาชนในพื้นที่นำไปต่อยอดสร้างอาชีพนอกจากนี้ยังมีการแปรรูปผลผลิตจากโครงการอีกด้วยเมื่อการดำเนินงานได้ผลดีจึงขยายผลกิจกรรมจากฟาร์มตัวอย่างไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลนาปะขอและตำบลท่ามะเดื่อเพิ่มเติมอีกกว่า50ไร่เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยและได้มาตรฐานโดยเน้นการปลูกพืชผักและพืชไร่ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดในพื้นที่ให้เพียงพอทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริอำเภอบางแก้วเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตอาหารสำคัญของจังหวัดพัทลุงราษฎรที่เคยอพยพไปรับจ้างนอกพื้นที่ต่างหวนกลับถิ่นฐานเดิมมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงมาจนถึงปัจจุบันเพ็ญศิลป์สมเนียมรายงาน
0: พระสกนิกรทั่วทุกสารทิศเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา ด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: เช้าวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางกรวีจันทคตชาวจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยถึงความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าทรงเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมให้ประชาชนสวมใส่ผ้าไทยโดยตนเองได้นำแนวทางดังกล่าวมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนอกจากนี้ยังรู้สึกซาบซึ้งและประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทั้งในด้านการช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากและบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอัยการซึ่งพระองค์เคยเสด็จไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดอุดรธานีทำให้ประชาชนในพื้นที่ต่างมีความรักและเทิดทูนพระองค์ท่านเป็นอย่างมาก
4: พระพันปีหลวงคือท่านให้สวมผ้าไทยแล้วก็พระราชินีองค์ปัจจุบันได้นำมาสานต่ออันนี้คือได้ไปปฏิบัติในการใช้ในชีวิตประจำวันด้วยค่ะแล้วก็ของพระก็คือมีการช่วยเหลือเพื่อนพึ่งพาประทับใจพระองค์ท่านมีการช่วยเหลือแล้วก็ในเรื่องของท่านเป็นอัยการในฐานะที่เราเป็นคนอุดรธานีท่านเคยไปปฏิบัติหน้าที่ที่นั่นก็มีความประทับใจแล้วก็ประชาชนรักท่านค่ะ
3: นางสาวเกษราปาฏิพงศ์ชาวจังหวัดนครปฐมกล่าวว่านอกจากความประทับใจในพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจของทั้งสองพระองค์แล้วยังประทับใจความสามารถในทุกๆด้านของพระองค์ตลอดจนความทรงเป็นกันเองและอารมณ์ดีนอกจากนี้ยังซาบซึ้งในพระกรณียกิจที่ทรงงานเพื่อประชาชนมาโดยตลอด
5: ความประทับใจในด้านของการทำงานของพระองค์ค่ะความคิดทัศนคติค่ะของพระองค์ท่านความสามารถทุกด้านค่ะแล้วก็ความเป็นกันเองก็ความที่เขาพระองค์เขาเป็นคนอารมณ์ดีอะค่ะใส่กับประชาชนจะเป็นโครงการที่พระองค์ท่านทำเกี่ยวกับเรื่องของเรือนจำนะคะที่พระองค์ท่านได้รับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราอะค่ะใช
3: ่ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาโดยขอให้ประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสัตพรมมารายงาน
0: รัฐบาลอนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทขุดเจาะน้ำบาดาลและเดินหน้าโครงการสร้างเขื่อนพร้อมเร่งวางแผนรับมือภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำระยะยาว
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนที่พบปรากฏการฝนตกหนักแบบเรนบอมว่าปัจจุบันฝนที่ตกหนักบริเวณขอบประเทศช่วยเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนสำคัญเช่นเขื่อนสิริกิติ์สูงเกือบ170เขื่อนแก่งกระจานเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนขุนด่านประการชนซึ่งจะช่วยบรรเทาความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งที่จะถึงนี้ได้นอกจากนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางแผนรับมือพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการทำนาปรังในลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งคาดการไว้ประมาณ 4-5 ล้านไร่โดยเน้นส่งเสริมอาชีพอื่นหรือพืชใช้น้ำน้อยในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทสำหรับขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มเติมและเร่งเดินหน้าโครงการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำในระยะยาวเช่นเขื่อนน้ำกิและเขื่อนน้ำกอนจังหวัดน่านเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องน้ำ
7: การสร้างเขื่อนต่างๆต้องเรียนนะครับว่าเขื่อนเนี้ยนะครับก็จะเก็บน้ำที่มีมากไว้ในรูฝนคือเก็บน้ำข้ามปีได้เราจะเห็นได้ว่าปีนี้เราจะเจอแล้งหนักและแล้งมากนะครับในช่วงของตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็จะใช้น้ำที่เก็บไว้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการการสร้างเขื่อนในบางที่เนี่ยยังมีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นที่จันทบุรีนะครับผมหรือที่เชียงรายนะครับหรือที่บางที่หรือที่น่านเนี่ยที่เรากำลังสร้างเขื่อนน้ำกี่น้ำกอเนี่ยนะครับกรมชลประทานก็กำลังเร่งรัดดำเนินการ การมีน้ำที่จะสำรองเก็บไว้อย่างเงี้ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันทำให้ในช่วงแล้งที่เราประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเอลนีโญอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะคลี่คลายลงหรือเบาบางลงในส่วงหน้าฝนเนี่ยเขื่อนพวกนี้ก็จะชะลอน้ำเก็บน้ำที่มีน้ำมากไว
6: ้รองเลขาธิการสธนช.ยืนยันว่าน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจะมีเพียงพออย่างแน่นอนแต่ภาคการเกษตรจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเช่นลดการทำนาสำรองแหล่งน้ำหรือตัดแต่งทรงพุ่มไม้ผลเพื่อลดการขายน้ำเพื่อประคองตัวผ่านวิกฤตภัยแล้งช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคมปีหน้าก่อนที่ปริมาณฝนจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในฤดูกาลถัดไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่รับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำ
8: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดรวมทั้งพื้นที่จังหวัดยะโสธรและมุกดาหารซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำและมีพื้นที่ติดต่อกันโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำฝายและคันกั้นน้ำให้มีความมั่นคงปลอดภัยนอกจากนี้ได้ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้อยู่ในเกณฑ์น้ำมากแต่ยังสามารถรองรับน้ำฝนได้อีกโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์รับมืออุทกภัยและภัยแล้งปี2569พร้อมสั่งการเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
9: นายจุมพจน์อุณณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยวัตภัยดินถล่มและคลื่นลมแรงตลอดจนจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้งของจังหวัดพร้อมได้เน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและเผชิญเหตุในระดับพื้นที่โดยเฉพาะการรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพระแสงและอำเภอชยารวมถึงการรับมือภัยแล้งในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและเกาะพะงันเพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้สั่งการให้ทุกอำเภอตรวจสอบและเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรกลสาธารณภัยยานพาหนะและอุปกรณ์กู้ภัยกู้ชีพต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 100% อ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
0: โครงการชลประทานตรังเร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวาขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำช่วยให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
10: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำช่วยให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นบริเวณพื้นที่คลองส่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบโดยได้ดำเนินการตามแนวทางการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งปี2569/2570เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำคาดการสภาพอากาศตลอดจนกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่เหลือของฤดูฝนในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้ได้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างประณีตโดยคำนึงถึงความสมดุลของการใช้น้ำในทุกภาคส่วนทั้งด้านการอุปโภคบริโภคการรักษาระบบนิเวศการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำของโครงการชลประทานตรังได้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าสูงสุดควบคู่ไปกับการดำเนินการตาม9มาตรการรองรับฤดูฝนปี2569อย่างเข้มข้นโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: จังหวัดยะลานำเทคโนโลยีสมัยใหม่และโดรนยักษ์เข้ามาช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำหนด4มาตรการเชิงรุกปิดจุดอ่อนป้องกันเมืองเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที
11: ่นายพงศักดิ์ยิ่งชมเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาเปิดเผยถึงแผนการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในเขตเทศบาลนครยะลาประจำปีนี้โดยระบุว่าทางเทศบาลนครยะลาได้นำบทเรียนจากสถานการณ์น้ำท่วมในปีก่อนหน้านี้มาถอดบทเรียนอย่างละเอียดเ พื่อปิดจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งมุ่งเน้นการระบายน้ำให้รวดเร็วที่สุดพร้อมทั้งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาบูรณาการเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มรูปแบบสำหรับแผนงานหลักในปีนี้ประกอบด้วย4มาตรการสำคัญได้แก่เร่งระบายน้ำจากต้นทางเตรียมขุดลอกคูคลองตั้งแต่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.หน้าถ้ำเพื่อเร่งระบายมวลน้ำจากอำเภอยะหาลงสู่แม่น้ำปัตตานีให้รวดเร็วยิ่งขึ้นขุดลอกเส้นเลือดฝอยประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาในการขุดลอกคูคลองเส้นเลือดฝอยในพื้นที่ตำบลท่าธงเพื่อดึงมวลน้ำจากตำบลบุดีให้ออกสู่แม่น้ำสายบุรีซึ่งจะช่วยป้องกันการเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ตำบลสะเตงนอกและเขตเทศบาลนครยะลาตัดวงจรมวลน้ำผ่านแนวคลองใหม่เทศบาลนครยะลาได้ร่วมมือกับทางเทศบาลเมืองสะเตงนอกในการเจรจาขอรับบริจาคที่ดินจากประชาชนจำนวน32รายเพื่อขุดแนวคลองใหม่สำหรับตัดมวลน้ำจากเขาเบือยอและสี่แยกมลายูบางกอกให้ไหลลงสู่แม่น้ำปัตตานีโดยตรงซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณสวนขวัญเมืองยะลาได้อย่างถาวรและยกระดับเทคโนโลยีเตือนภัยและช่วยเหลือเดินหน้าติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติเพิ่มเติมในพื้นที่ตำบลบุดีซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญเพื่อให้การแจ้งเตือนประชาชนมีความแม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นายกเทศมนตรีนครยะลายังระบุว่าทางเทศบาลนครยะลาได้เตรียมจัดซื้อโดรนขนส่งขนาดใหญ่พิกัดบรรทุก100กิโลกรัมนำเข้าจากประเทศจีนสำหรับใช้ปฏิบัติภารกิจทางอากาศในการบินส่งเสบียงอาหารยารักษาโรคและความช่วยเหลือจำเป็นไปยังศูนย์พักพิงหรือชุมชนที่ถูกตัดขาดจากเส้นทางการจราจรเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจะได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีในยามวิกฤตตำรันแมหะสวทยลารายงาน
0: รัฐบาลจะดำเนินการตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาได้มีมติเห็นชอบหลักการในการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยรัฐบาลจะเป็นผู้ดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินไหมทดแทนกำหนดวงเงินความเสียหายไว้ไม่เกินครัวเรือนละ 100,000 บาทสำหรับกรณีอุทกภัยจะมีการจ่ายเงินเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนส่วนกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวจะจ่ายเงินเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนจากนั้นจะประเมินการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงภายใต้กรอบวงเงินที่กำหนดโดยกระบวนการจ่ายเงินทั้งหมดจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน15วันหากมีกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชยไม่เกินรายละ2ล้านบาทระบบประกันภัยนี้ยังครอบคลุมการจ่ายเงินชดเชยทุกครั้งหากเกิดภัยพิบัติซ้ำซ้อน
12: เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ประชุมครม.สัญจรก็เคาะออกมาแล้วว่าเราจะมีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมน้ำท่วมพวกพายุลมนะคะแล้วก็แผ่นดินไหว3ภัยอันโดยที่รัฐบาลจะซื้อประกันให้กับพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนทั้งประเทศเลย30ล้านครัวเรือนถ้าพื้นที่ไหนเจอภัยพิบัติธรรมชาติประกันภัยก็จะเป็นคนจ่ายให
0: ้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังเร่งสำรวจกลุ่มประชาชนที่ไม่มีบ้านเลขที่เพื่อดำเนินการดูแลให้ทั่วถึงทั้งนี้คาดว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะสามารถเริ่มดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าจากระบบการจ่ายเงินเยียวยาแบบเดิม
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส สั่งติดตามตัวคนร้ายลอบยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบตำบลรือเสาะมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งเยียวยาครอบครัวครบทุกสิทธิ
13: ์นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนายอัศมิงเดือราซอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบหรือผรส.หมู่5ตำบลรือเสาะอำเภอรือเสาะที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบยิงพร้อมสั่งการด่วนให้หน่วยงานความมั่นคงเร่งไล่ล่าตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและเร็วที่สุดผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่เบื้องต้นครอบครัวของนายอัศมิงจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐและเงินทดแทนประกันชีวิตรวมทั้งสิ้น 1,079,400 บาทนอกจากนี้ภาครัฐยังพร้อมดูแลอนาคตของผู้เสียชีวิตโดยการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับอุดมศึกษาพร้อมเงินจังชีพรายเดือนและพิจารณาสิทธิการบรรจุทายาทเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวย้ำว่าภาครัฐจะเร่งดำเนินการทุกสิทธิให้ถึงมือครอบครัวโดยเร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความสูญเสียและขอให้เชื่อมั่นว่าภาครัฐจะไม่ทอดทิ้งครอบครัวของผู้ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมอย่างแน่นอนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเหตุไฟไหม้ป่าสงวนแห่งชาติทุ่งบางนกออกจังหวัดสงขลาได้แล้วพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าปะทุซ้ำนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาร่วมกับสำนักงานปภ.จังหวัดสงขลาและหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้บูรณาการกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยทั้งการนำเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกลเข้าเติมน้ำฉลมพื้นที่ป่าพรุบริเวณหมู่ที่5และฉีดน้ำควบคุมเพลิงอย่างต่อเนื่องหลังเกิดเหตุไฟไหม้ป่าสงวนแห่งชาติทุ่งบางนกออกตำบลควนโสอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาตั้งแต่วันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายสู่ภาวะปกติแล้วโดยทางจังหวัดสงขลาได้มีการนำโดรนบินสำรวจสภาพพื้นที่รวมทั้งจัดชุดเจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้าตรวจสอบบริเวณหมู่ที่5และหมู่ที่8ไม่พบกลุ่มควันไฟในพื้นที่ป่าแล้วจึงได้มีการส่งมอบพื้นที่ให้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่สค.4ห้วยลึกและองค์การบริหารส่วนตำบลควนโสกำกับดูแลตามอำนาจหน้าที่ต่อไปทั้งนี้จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศพบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนขณะที่บุคลากรสาธารณสุขอำเภอและฝ่ายปกครองท้องที่ได้ลงพื้นที่แนะนำการปฏิบัติตนแก่ประชาชนในเบื้องต้นแล้วจากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าดังกล่าวส่งผลให้พื้นที่ป่าพรุและสวนปาล์มน้ำมันได้รับความเสียหายรวมประมาณ 1,200 ไร่และกระทบประชาชน818ครัวเรือนโดยปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงตรึงกำลังเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าปะทุซ้ำและวางแผนฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ต่อไปรัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำและเพิ่มงบลงทุนพัฒนาประเทศ
14: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินออกอากาศเป็นตอนแรกทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายข่าวกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเมื่อเช้าวันนี้ถึงแนวคิดการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการว่าปัจจุบันงบรายจ่ายประจำภาครัฐเพิ่มสูงขึ้นทุกปีโดยล่าสุดมีสัดส่วนกว่าร้อยละ73จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการเพื่อลดงบรายจ่ายประจำและเพิ่มงบลงทุนจากร้อยละ20เป็นร้อยละ30เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและก้าวทันประเทศเพื่อนบ้านได้ท่ามกลางความผันผวนหลากหลายทั้งการค้าโลกสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยวาระเร่งด่วนคือการลดอัตรากำลังในระบบราชการที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ3ล้านคนโดยให้ถือว่าอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราสูงสุดเท่าที่จะมีได้และให้แต่ละหน่วยงานไปตรวจสอบการทำงานว่ามีส่วนไหนที่สามารถปรับลดและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนได้รวมถึงการจ้างงานในรูปแบบอื่นโดยประสิทธิภาพไม่ลดลง
15: เราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้นนะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไปนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่วางตลอดผลที่จะได้เราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลงแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอา งบประมาณส่วนนี้เนี่ยกลับมาดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ได้อีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการให้ดีขึ้น
14: นายปกรณ์กล่าวด้วยว่าจากนี้จะให้ทุกหน่วยงานของรัฐเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่อให้บริการประชาชนได้แบบ One Stop Service โดยไม่ต้องติดต่อกับหลายหน่วยงานและให้บริการแบบ Super License ขอที่เดียวจบทุกใบอนุญาตโดยขณะนี้มีกฎหมายรองรับเรียบร้อยแล้วรอเพียงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหารือออกแบบระบบกับภาคเอกชนนอกจากนี้รัฐบาลยังตั้งเป้าลดระยะเวลาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐลงร้อยละ20-30นับตั้งแต่กฎหมายอำนวยความสะดวกมีผลบังคับใช้นันทิกากิตปาโลรายงาน
0: ช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสมียอดใช้จ่ายกว่า 138,000 ล้านบาทกระจายรายได้สู่ร้านค้ากว่า 1,190,000 รายขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์และยังมีวงเงินคงเหลือตรวจสอบสิทธิ์และวางแผนใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด
16: นางสาวลลีดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้สิทธิ์ในช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันพร้อมกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยและผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยข้อมูลล่าสุดณวันที่4กันยายน2569เวลา 23:00 น.มียอดใช้จ่ายสะสมกว่า 138,000 ล้านบาทมีประชาชนได้รับสิทธิกว่า26ล้านรายและร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วกว่า 1,190,000 รายโดยโครงการในรูปแบบเหมาจ่าย 60-40 มีเป้าหมายช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่การกระตุ้นการใช้จ่ายและการกระจายรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารและผู้ประกอบการในชุมชนทั่วประเทศอย่างไรก็ตามขณะนี้โครงการเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์และยังมีวงเงินคงเหลือตรวจสอบสิทธิ์และวางแผนใช้จ่ายในระยะเวลาที่กำหนดเพราะทุกการใช้จ่ายไม่เพียงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแต่ยังช่วยส่งรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารและผู้ประกอบการในชุมชนทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนต่อแนวระบบเศรษฐกิจและกระจายสู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศวาสนาตระเกตรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติจัดการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2026รอบชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
17: พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2026รอบชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณโรงแรมเดอะเบิร์คเคลลี่ประตูน้ำกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าการแข่งขันในปีนี้มีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขันรวม 1,346 ทีมผู้เข้าแข่งขันกว่า 3,200 คนโดยในรอบชิงชนะเลิศเป็นการคัดเลือก30ทีมสุดยอดฝีมือที่ผ่านการทดสอบในแต่ละภูมิภาคเข้ามาร่วมแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงแต่มุ่งค้นหาผู้มีความเชี่ยวชาญเท่านั้นแต่ยังเน้นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาเพื่อให้เยาวชนได้ค้นพบศักยภาพของตนเองระดับอุดมศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
18: การแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยได้รับความสนใจอย่างมากนะครับมีทีมเข้ามาร่วมเนี่ยประมาณ 1,346 ทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันเกือบ 3,200 คนนะครับแล้วก็ผ่านกันมาเพื่อให้เป็นตัวแทนจากทุกภูมิภาคนะครับในประเทศไทยเราไม่ได้เป็นเรื่องของการที่จะหาแค่คนเก่งแต่เป็นกระบวนการที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาครับบุคลากรในทุกระดับครับตั้งแต่น้องๆมัธยมครับเพื่อให้เขาได้ค้นพบตัวเองแล้วก็ศึกษาในด้านนี้ครับแล้วก็น้องๆในส่วนอุดมศึกษาที่จะได้เตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานครับรวมไปถึงเรื่องของบุคลากรที่ทำงานด้านนี้หรือว่าที่สนใจครับให้มาพัฒนาตนเองแล้วก็มาแข่งขันร่วมกัน
17: ทั้งนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมเทคโนโลยีจากภาคีเครือข่ายทั้งสถาบันการศึกษาและบริษัทชั้นนำอาทิบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตพร้อมการบรรยายพิเศษแลกเปลี่ยนองค์ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับประเทศชนินทิดาสังทองรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
19: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าส่งนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรสคูชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาไปยังกรุงมอสโกของรัสเซียและกรุงเคียฟของยูเครนพร้อมด้วยข้อเสนอการยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีโดยกล่าวเพิ่มเติมว่านายวิสคอฟและนายคูชเนอร์ต่างเป็นนักเจรจาที่เก่งกาจและทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมการส่งไปยังรัสเซียและยูเครนในครั้งนี้เพื่อดูว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงอะไรได้บ้างหรือไม่ซึ่งมีโอกาสที่ดีที่จะทำสำเร็จทั้งนี้นายวิทคอฟและนายคูชเนอร์จะเริ่มภารกิจการเดินทางเยือนรัสเซียและยูเครนในวันศุกร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐโดยมีกำหนดพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่กรุงมอสโกในวันเสาร์ก่อนจะพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่กรุงเคียฟในวันอาทิตย์ท่ามกลางสถานการณ์ที่รัสเซียและยูเครนยังคงโจมตีระยะไกลตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐอาจโจมตีภูเขาพิกแอคฐานที่มั่นใต้ดินที่เชื่อมโยงกับโครงการนิวเคลียร์อิหร่านในเร็ววันนี้พร้อมเน้นย้ำว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเป็นเพียงความขัดแย้งทางทหารเนื่องจากเป็นเรื่องเล็กสำหรับสหรัฐไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรทั้งนี้ภูเขาพิกแอคซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทางตอนกลางของอิหร่านและใกล้กับโรงเสริมสมรรถนะยูเรเนียมในเมืองนาธานของอิหร่านถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งในสถานที่สำคัญที่เชื่อมโยงกับโครงการนิวเคลียร์อิหร่านและยังไม่ตกเป็นเป้าโจมตีของสหรัฐอย่างไรก็ตามไม่มีการยืนยันว่าอิหร่านเก็บยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงที่สามารถนำไปผลิตอาวุธนิวเคลียร์ไว้ที่ภูเขาพิกแอคหรือไม่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC รายงานเมื่อวานนี้ว่าสหรัฐพบผู้ป่วยโรคหัดที่ยืนยันแล้วทั้งสิ้น 3,134 รายในปีนี้สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2,534 ในจำนวนนี้ 3,118 รายพบใน 47 รัฐและเขตปกครองของสหรัฐและอีก 16 รายเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศอย่างไรก็ตามมีผู้ป่วยโรคหัดในสหรัฐที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเพียง268รายเท่านั้นหรือคิดเป็นร้อยละ8ของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการยืนยัน CDC ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าผู้ป่วยโรคหัดยืนยันกว่าร้อยละ94เป็นผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือไม่ทราบสถานะการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดพร้อมกันนี้ยังแนะนำให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดคางทูมและหัดเยอรมันหรือวัคซีน MMR จำนวน2โดสซึ่งจะป้องกันโรคหัดได้ดีที่สุดและเมื่อประชากรในชุมชนได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดมากกว่าร้อยละ95จะทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการป้องกันโรคหัดผ่านภูมิคุ้มกันหมู่ศูนย์บัญชาการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งประจำมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนเปิดเผยว่าจนถึงเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาประชาชนกว่า 599,000 คนอพยพออกจากบริเวณนอกชายฝั่งและพื้นที่มณฑลฝูเจี้ยนแล้วเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องนานหลายวันซึ่งเป็นผลมาจากพายุไต้ฝุ่นโซเดลพายุไต้ฝุ่นลูกที่18ของปีนี้ได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งเมืองจางโจวมณฑลฝูเจี้ยนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทั้งนี้ศูนย์บัญชาการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งประจำมณฑลฝูเจี้ยนประกาศมาตรการรับมือเหตุฉุกเฉินน้ำท่วมเป็นระดับ3ซึ่งสูงสุดระดับที่3จากทั้งหมด4ระดับส่วนมาตรการรับมือพายุไต้ฝุ่นคงไว้ที่ระดับ4ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมณฑลฝูเจี้ยนเร่งจัดสรรงบประมาณ210ล้านหยวนหรือประมาณ 1,029 ล้านบาทเพื่อใช้สำหรับภารกิจกู้ภัยฉุกเฉินการบรรเทาทุกข์และการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักหลังเกิดภัยพิบัติดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
20: พลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมส์2026พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ชุติมากรกุล นายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้แทนจาก7สมาคมกีฬาร่วมแถลงข่าวงาน Meet the Press ครั้งที่6มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแถลงข่าว Meet the Press จัดครบทั้ง6ครั้งแล้วโดยทุกสมาคมได้ประเมินความหวังเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รวมทั้งหมด14เหรียญประกอบด้วยคูรัตยูยิสุเทควันโดกอล์ฟกรีฑาตะกร้อหวัง4เหรียญทองครบทุกอีเวนท์ที่ส่งแข่งขันเรือใบเทคบอลมั่นใจ3เหรียญทองและอีสปอร์ตซึ่งเชื่อว่าจะทำได้และคว้าเจ้าอาเซียนได้เป็นอย่างน้อยขณะที่7สมาคมกีฬาในการแถลงข่าวครั้งนี้รักบี้ฟุตบอลตั้งเป้าเหรียญทองแดงจากทีมหญิงเรือพายหวังอย่างน้อย5เหรียญทองแดงกาบัดดี้หวังเหรียญรางวัลทั้งทีมชายและทีมหญิงปัญจกีฬามีลุ้นเหรียญทองแดงส่วนฟันดาบตั้งเป้าผ่านเข้าสู่8อันดับแรกและไตรกีฬาหวังติด1ใน10อันดับขณะที่พลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026เปิดเผยว่าภาพรวมนักกีฬาทีมชาติไทยทุกสมาคมขณะนี้มีความเรียบร้อยสมบูรณ์ขณะเดียวกันที่ประเทศญี่ปุ่นยังมีการเตรียมแผนรับมือภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้ตั้งแต่พิธีเปิดจนถึงระหว่างการแข่งขัน
2: ได้ประสานงานกับเจ้าภาพหรือไอนากอกนะครับได้จัดเตรียมแผนฉุกเฉินในการขนย้ายนักกีฬาได้อย่างเรียบร้อยนะฮะยกตัวอย่างเช่นอย่างในพิธีเปิดเนี่ยนะครับในพิธีเปิดเนี่ยทางไอนากอกก็ได้แจ้งมาทางคณะนักกีฬาว่าถ้าเผื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็จะยกเลิกพิธีแล้วก็ขนย้ายนักกีฬาทั้งหมดออกไปสู่สถานที่ปลอดภัยครับอันนี้คือแสดงให้เห็นว่าทางเจ้าภาพเนี่ยตัดสินใจแบบเด็ดขาดไม่มีการเลื่อนไม่มีการชะลอยกเลิกเลยครับ
20: นอกจากนี้หัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026ยังได้จัดให้มีศูนย์อำนวยการดูแลนักกีฬาในประเทศญี่ปุ่น2ที่คือในนาโกย่าซึ่งมีการแข่งขันหลายชนิดกีฬาและโตเกียวที่มีการแข่งขัน3ชนิดกีฬาได้แก่ขี่ม้าว่ายน้ำและกระโดดน้ำทั้งนี้การแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นจะมีขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้โดยจะมีบางชนิดกีฬาที่เริ่มแข่งขันก่อนพิธีเปิดซึ่งทีมชาติไทยจะประเดิมสนามด้วยการแข่งขันฟุตบอลหญิงพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันที่14กันยายนนี้เวลา 17:30 นที่ชิซูโอกะสเตเดียมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด AVC Continental ซางหลัว2026ที่เมืองซางหลัวสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบ16ทีมสุดท้ายทาราวดีนนาราพรพัฒน์กับวรพีรชยากรก้องพบสรุตาวดีเอาชนะทีมจากออสเตรเลียไป2-0เซต21-10และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จโดยจะไปพบกับทีมจากนิวซีแลนด์ต่อไปการแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการChina Master 2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีน

0: 21 18 17 21และ18 21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายอย่างน่าเสียดายการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์นักหวดไทยต้านความแข็งแกร่งของเซียเฉินอินจากไต้หวันไม่ไหวพ่ายไป0ต่อ2เซต2ต่อ6และ1ต่อ6ส่งผลให้เซียเฉินอินได้ครองแชมป์รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนส่วนพิชพงษ์รองแชมป์รับ133คะแนนขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวจู้เย่อหลิงจากจีนชนะผ่านซงไฮจากเกาหลีใต้ส่งผลให้จู้เย่อหลินขึ้นแทนแชมป์พร้อมรับ200คะแนนส่วนซงไฮรองแชมป์รับ133คะแนนส่วนคู่ชิงอันดับ3อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติพ่ายอลิสคาโดซี่ไป2ต่อ1เซต0ต่อ4 4ต่อ2และ1ต่อ4ประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์กับอภิวัตเครือวันสองนักเทนนิสไทยพ่ายเตียงดุนดินกับโตบินหนานจากเวียดนามไป0ต่อ2เซต2ต่อ6และ3ต่อ6จบผลงานที่รองแชมป์ส่วนคู่เวียดนามได้แชมป์ไปครองและประเภทหญิงคู่พานเจียนีจากฮ่องกงกับจู้เย่อหลินจากจีนเอาชนะหวงซินหนิงจากไต้หวันกับสวาระปาวาจากอินเดียไป2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ2ส่งผลให้จู้เย่อหลินดาวรุ่งจีนได้ครองแชมป์ทั้งหญิงเดี่ยวและหญิงคู่การแข่งขันสนุกเกอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569นครสวรรค์ครับที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบ8คนสุดท้ายนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรแชมป์เก่าโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะหนูดาวดึงนพดลนพจรไป4ต่อ1เฟรมตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับแม็กอ่างทองปราโมทขยายสีที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกรายการ Thailand Ranking ได้เป็นครั้งแรกหลังเอาชนะไบรท์ศรีราชานัทณพงษ์ชัยกุลมาได้4ต่อ2เฟรมทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงสนามฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนประเดิมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการฝึกซ้อมตลอด1ชั่วโมง30นาทีเน้นที่การรับมือคู่แข่งหลังศึกษาเกมและแท็กติกของอีกทีมมาอย่างเข้มข้นโดยทีมชาติไทยได้พบกับกาตาร์ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและพ่ายไป0ต่อ3เซต10เอกบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยกล่าวว่านักกีฬาทุกคนค่อนข้างพร้อมที่จะพบกับกาตาร์ในเกมแรกคิดว่าจะเป็นเกมที่สนุกแน่นอนโดยการฝึกซ้อมที่ผ่านมาได้พยายามเน้นการเล่นที่ไม่เสียแต้มมั่นใจการเสิร์ฟและบล็อกที่มีประสิทธิภาพและทุกคนในทีมจะพยายามเก็บชัยชนะให้ได้สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026รอบแบ่งกลุ่มสาย C นัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับกาตาร์ในวันนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทาง Monomax ผ่านิตคาดนาครายงาน
1: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
2: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
1: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
3: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
5: ์วันนี้เสนอคำว่ารณรงค์รณรงค์เขียนรอเรือนอเนนรอเรืองงองูคอควายกรันมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่ารณรังคะรณะแปลว่าการสู้รบรังคะแปลว่าสนามรณรังคะจึงแปลว่าสนามรบในภาษาไทยคำว่ารณรงค์ใช้เป็นทั้งคำนามและคำกริยา

0: ยาเป็นคำนามหมายถึงการรบเป็นคำกริยาหมายถึงสู้รบคำว่ารณรงค์มีใช้อีกความหมายหนึ่งว่าโฆษณาชักชวนอย่างต่อเนื่องโดยมีเจตนาที่จะต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการเช่นขณะนี้มีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเวลาไปซื้อของ
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรและสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดศรีสะเกษอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 2 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4 แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Timeหยุดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99 ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันเมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันสร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันเมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99 ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15 กรกฎาคมถึง30 กันยายนนี้ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8:30 น.ถึง16:30 น.ณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ncsa.or.thเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง7 กันยายนนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02142-6887สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตำแหน่งนิติกร1 อัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลังworldwide.fpo.go.th หรือที่ fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่9ถึง29กันยายนนี้กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากร803 อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี60 อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน64 อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน164 อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน31 อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรืออนุปริญญาหลักสูตร3 ปีและเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือที่ tax.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18 กันยายนนี้ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเสือโคร่งกินคนหรือไม่ท่านผู้ฟังครับเคยมีคำกล่าวไว้ว่าเสือโคร่งคือเจ้าแห่งป่าเป็นสัตว์ที่ดุร้ายเรื่องเล่าไปถึงขั้นที่ว่าเสือโคร่งบางตัวกินเนื้อคนเป็นอาหารในเรื่องราวเหล่านั้นมีบ้างที่เป็นความจริงแต่บางสิ่งก็ไม่ถูกต้องวันนี้มาทำความเข้าใจกับเสือโคร่งกันว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นอย่างไรและทำร้ายคนหรือไม่เสือโคร่งจัดอยู่ในจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและเป็นสัตว์กินเนื้อสีขนบนลำตัวจะมีสีตั้งแต่โทนแดงส้มไปยังเหลืองปนน้ำตาลส่วนล่างใต้ท้องจะเป็นสีขาวลำตัวมีลายพาดผ่านเป็นสีดำและเทาเข้มหรือที่เรารู้จักกันในลายพาดกลอนอาจดูเหมือนกันทั้งหมดแต่ในความจริงแล้วลวดลายของเสือโคร่งแต่ละตัวก็จะมีความแตกต่างกันแม้กระทั่งลายทั้งสองด้านของลำตัวก็ยังแตกต่างกันขนาดของลำตัวหากวัดจากความยาวลำตัวรวมความยาวของหางแล้วจะอยู่ที่ประมาณ140ถึง300เซนติเมตรเสือโคร่ง1ตัวอาจมีน้ำหนักถึง300กิโลกรัมโดยส่วนใหญ่แล้วเสือโคร่งเพศผู้มักมีน้ำหนักและลำตัวที่ใหญ่กว่าเสือโคร่งเพศเมียโดยเฉพาะเสือโคร่งในสายพันธุ์ไซบีเรียที่เป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดเพศผู้นั้นอาจมีความยาวลำตัวเกิน10ฟุตและมีน้ำหนักกว่า300กิโลกรัมเลยทีเดียวในขณะที่เพศผู้ของสายพันธุ์ที่เล็กที่สุดอย่างเสือโคร่งสุมาตรานั้นจะมีน้ำหนักอยู่เพียง100ถึง140กิโลกรัมในไทยมีเสือโคร่งพันธุ์อินโดจีนเยอะที่สุดซึ่งพบในแถบพื้นป่าด้านตะวันตกโดยเฉพาะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและจากการสำรวจเร็วๆนี้พบว่าประเทศไทยมีจำนวนเสือโคร่งเยอะมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คืออยู่ที่ระหว่าง210ถึง250ตัวจำนวนของเสือโคร่งสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าเพราะเสือโคร่งเป็นสัตว์ที่รักสันโดษจึงใช้อาณาเขตในการอยู่อาศัยตั้งแต่10ถึง70ตารางกิโลเมตรในป่าและอาหารเนื้อสัตว์จำพวกกวางหรือกระทิ่งนั้นก็สะท้อนถึงความสมบูรณ์ของห่วงโซ่อาหารที่มีเสือโคร่งอยู่บนสุดของป่าอีกด้วยเมื่อเป็นสัตว์นักล่าเรื่องของเสือโคร่งที่กินมนุษย์จึงมีเค้าลางความเป็นไปได้โดยเฉพาะในเอเชียเราจะพบเรื่องราวเสือกินคนในพื้นที่ที่เป็นป่าดิบอย่างในชนบทของประเทศอินเดียหรืออินโดนีเซียรวมถึงประเทศไทยแต่โดยลักษณะนิสัยของเสือโคร่งแล้วนั้นจะเห็นได้ว่าการที่เสือโคร่งจะกินหรือทำร้ายคนเกิดจากเหตุผล2ประการ1คือการทำเพราะเคยบาดเจ็บจากคนเช่นถูกปืนยิงจากการล่าสัตว์แล้วบาดเจ็บเสือโคร่งจึงจะทำร้ายคนอีกอย่างคือการเป็นเสือแก่ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะล่าสัตว์เหมือนเดิมเมื่อสบโอกาสจึงจำเป็นต้องกินคนเพื่อประทังชีวิตอย่างไรก็ตามเหตุผลส่วนมากที่ทำให้เสือโคร่งกินหรือทำร้ายคนจะเป็นแบบแรกมากกว่าเพราะเสือโคร่งเป็นสัตว์ที่รักสันโดษและเมื่อได้กลิ่นคนนั้นก็จะหนีห่างด้วยซ้ำไปปัจจุบันเสือโคร่งเป็นสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์จากการล่าสัตว์และป่าไม้ที่ลดลงเราควรร่วมกันอนุรักษ์อย่างเข้าใจในวิถีของเจ้าป่าตัวนี้เพื่อระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ต่อไปจบบทความประจำวันเรื่องเสือโคร่งกินคนหรือไม่เรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
5: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสอบไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสอทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
5: จากสถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ตีปะว่ามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มนักขึ้นในระยะนี้จังหวัดลำพูนมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเน้นย้ำให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคปิดล้างเลี่ยงหยุดปิดปากปิดจมูกเมื่อไอหรือจามล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยหยุดเฮียนหยุดงานเมื่อมีอาการป่วยหยุดกิจกรรมในสถานที่แออัดไข้หวัดใหญ่แม้บ่ใช่โรคร้ายแรงแต่ก็ควรระมัดระวังบ่ให้เกิดการติดเชื้อการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอและการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีจะช่วยให้รอดพ้นจากการติดเชื้อหรือการป่วยหนักได้นะเจ้า

านกำลังฮือเกียรติตามหับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งประเทศไทยฮือความฮู้กู้ความสุขช่วงเวลาต่อจากนี้ไปสวทลำปูน FM 95ร่วมกับเครือข่ายศิลปินขับซอปื้นบ้านล้านนาเสนอรายการมรดกล้านนา95ป่าม่วนเพื่อห่วมสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าทางด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นคือเป็นมรดกสืบสานรักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานมรดกล้านนา95ป่าม่วน

อย่าตายแม่งัวมีควายให้นาสินซ้ำแต่ว่าตั้งวัดมาใครสนใจสนุกที่ดีกับพี่น้องตั้งหลายเวลาเขาตายได้ก็โหลที่ใครเอาไปยอมรับ

ลายจะตายวันไหนปะยังบอกลาทุกจะตายวันนี้ก็จะตายวันนี้ก็ว่าจะเดินไปตายวันทุกก็ว่าจะสุขและสังสรรค์เป็นลูกมันย่อมตาย

Paulo. Sorry.

0: สิบเลี้ยวเพียวเรือนสิบสองน้ำก็นองเต็มวังข้างเจ้าตามเพนีของเขาแต่เล่าจะได้ตาสลาน้อง
1: เนี่ยนะเราจะเป็นตาสลากนะเขา
0: สิบสองกระเดือนสิบสองก็ปล่อยผีปล่อยเพชรยิ้มแม่ทำเด็ดตกเจ้าเพิ่มสอนเขาก็ถือ

0: บักกุ้ยกับบักกาบักลังแล้วบักม่วงท้องแล้วไปใส่ตังให้แม่จ้าทิ้งใบอุบักม่วงม่วงมีบักผักบักลังบักม่วงท้องลูกเข้าใส่ยา
1: เก็บสักบักบัวมาใส่กันค่ะ
0: วัดใส่ไหนแล้วก็มีสวยเข้าดอกดอกไม้เอาใส่ตะปูไว้แล้วจะเอาไปขายอันนี้แม่สูงจะได้อาทิบายสูงอินก็ใจมาเข้าใจว่าจับเรื่องสิบสอง

สลากกับพัดแล้วป่านนี้ประเดี๋ยวได้มาจากผู้ฟ้องประเดี๋ยวแม่เขามาเล่าถึงการลอยกระทงเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับ

0: น้ำมันขวดน้ำมันใส่มันเอาไฟนำมาปั้นเป็นสาว่าเดือนนี้เป็นเขาจะตามกุญแจพี่น้องนะคะ
1: ปนมาแล้วเป็นทางอปาทิพเขาจะตามพี่ที่นี่กันนะเขาก็ได้ทำกระสืบมาศิลปะละนาเดิมนานเจ้าก่อนอันนี้ก็ดีใจเหมือนกันเป็นรักสันที่ละอ่อนมาฟังของกรรมแม่มอนที่มาเล่าก็มาเอื้อ

ที่พลรักแท้และโง่ต่อจากกระทงงามจะมีประสาทแห่งกาแม่เจ้าจะได้เล่าเก้าเล่าป

0: าอย่าใส่อาสามแถมเข้าไปเข้าที่เขาทำไม่ได้นะเขาก็ได้เข้ามาดูกันอย่างนี้ต้องเอาไปตานยาเมื่อฤทธิ์วันนี้มันเป็นหนักเลือดตี
1: ตานอื่นได้กว่าเขา
0: ได้
1: ไม่ได้เนาะ
0: เข้ามา

ได้ถามแม่แถมมาสักครั้งกินและน้อง

ตาที่วัดนะครับหนองนาในวัดอาจารย์ในวาและอาจารย์ในวัดมาได้อาจารย์ขัดหมวดผมหมวดใหญ่ก็

รับใครสูญคนเมื่อโดนตานไปขาดหนังเป็นบ้าเกียจจับจองจากบ้านเอาไปไหว้วัดหาไม่ยาวบ่ก้องเดือนสี่ตั้งเข้าใหม่แล้วต่อจากนั้นจะเนี่ย

0: ป่าวัดเจ็ดป่าพุทธองค์ชาพุทธโอมีนาสืบเต้าวันเดียวมีพระสงฆ์องค์เจ้าตั้งสอนร้อยสายจะเก็บมันง่ายมาท่องวันเดียวสืบกันมาตั้งวันเดียวเป็นวันมาฆ่าบูชา
1: เป็นวันมาฆ่าบูชาแห่

0: เปิดมีทุกวันเปิดมีทุกบาพระสงฆ์บาเป็นสันติโตอันนี้อย่าลืมพระพุทธเจ้าเปิดมีแต่สังฆะ
1: ข้าแล้วก็วันวิสาขะแห่ครับ
0: วิสาขะบูชาอันนี้วัดว่าบนวัดดับบัตตาฮืองามเหมือนกันบอกว่าประวัติคงไปงามงามพระสงฆ์องค์เต็มเตรียมไว้บอกคือเจ้าบ้านอันนี้เป็นวันมหาวันวิสาขะบูชา

ผมน่ารักกันที่เหมือนกันเขาจะได้ห่วงกินตาลพันธุ์ทองคำสามาแก้วจงออกรัสรุปะสุปริณิพานรักเมื่อได้ขันกัน

0: เมียตาก็จะเข้าพรรษาไปว่าไปวัดคนเฒ่าบักเก่าคนแป้งเข้าหนุ่มหนึ่งไปตามยัดตามยัดตามจนถึงวันละพอเก็บขวดตามเตรียมไว้สักบักจะไปเข้าภาษา
1: สารฮันนี่เข้าภาษาอีกค่ะครับผม

0: างกะเราบอกผมมาคงจะศึกษาเอาไว้เรียบร้อยจีมและน้องประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไว้เล่ากันไว้เอาหูหมดละอันนี้เรื่องกินเรื่องบ้านเขาจะต้องอาบานยายเป็นอย่างเป็นอย่างจะเอามาสู่กันคงมีกินน้ำซับสู่หัวฟังมาทำหนอนไรคือหลังสั่งก้อยขามผมไม่เอาเรื่องสู่การบ้านเขา
1: สู่การเป็นไหมเขาแบบนี้เนาะ

0: แวะไปแฝไปหาจันสมเลยแม่พ่อได้ยินชื่อมาไม่
1: เดินไปบ้านจันสมเป็นตับตา
0: บ้านแม่จันสมอยู่ตั้งใดหันก็บอกผมบ่ได้ก็หา

0: ปินแห่งชาติทั้งหลังก่อเขาจะถามเรื่องเก้าของอีแม่เล่าวัด
1: เล่าอีวัด
0: กับวัดนะครับตะกี้ของดีแล้วตะกี้ของเก่าจะสู้ไม่ครู

Ihnen.

0: ับได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสนก็ได้ขันแม่เต้าขันนี้บ้า
1: ใหญ่นะแกกันนะครับทำใหญ
0: ่บอกว่าคนหนุ่มตึงบอกว่าคนเฒ่ามีลูกมีเต้าเขาได้เป็นทานใหญ่เพื่อได้ว่านอนกระตาตีสอนง่ายบอกว่าหายหายคือได้ยากไป

มรดกล้านนา95ป่าม่วนสวทลปูน FM 95 MHz ห่วมสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาสืบสานรักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานติดตามรับฟังได้กู้วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงตั้งสวทลปูน FM 95 สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมดินถล่มเนปาลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆมอบแก่เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569พร้อมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศนายยาคอฟโอฮยอนเหตุมีพฤติกรรมข่มขู่ประชาชนขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งเนรเทศนายยาคอฟโอฮยอนสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรหลังมีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้อื่นให้เกิดความหวาดกลัวจึงเข้าข่ายต้องถูกเนรเทศตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศพ.ศ. 2499ประกอบข้อ4แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ. 2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงใช้อำนาจตามกฎหมายลงนามในคำสั่งเมื่อวันที่4กันยายน2569ให้นายยาคอฟเนรเทศออกไปนอกราชอาณาจักรชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐบาลขับเคลื่อนภาครัฐระบบเปิดเชื่อมฐานข้อมูลของหน่วยงานลดขั้นตอนการติดต่อราชการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตั้งเป้าลดเวลาให้บริการภาครัฐลงร้อยละ 20-30
7: นายปกรณ์นีนประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศครั้งแรกวันนี้ ถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าจะต้องมุ่งสู่ภาครัฐระบบเปิดโดยข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์อ่านและใช้ต่อได้ฐานข้อมูลในงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันและประชาชนติดตามสถานะได้ทุกขั้นตอนซึ่งจะช่วยเพิ่มความโปร่งใสลดการทุจริตส่วนด้านบริการประชาชนเสนอให้เปลี่ยนจากการทำงานแยกส่วนไปสู่การทำงานข้ามหน่วยงานและกระทรวงประชาชนไม่ต้องยื่นข้อมูลซ้ำหรือติดต่อหลายที่แต่ควรได้รับบริการแบบจุดเดียวจบโดยให้หน่วยงานรัฐเชื่อมโยงข้อมูลกันเองนอกจากนี้ยังเสนอให้พิจารณาช่องทางบริการแบบ Fast Track ที่เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มได้อย่างถูกกฎหมายสำหรับผู้ต้องการบริการที่รวดเร็วเพื่อนำรายได้กลับมาพัฒนาระบบและลดแรงจูงใจในการจ่ายเงินนอกระบบพร้อมปรับปรุงกฎหมายให้ทันสถานการณ์ทั้งนี้ผลสำเร็จต้องวัดจากสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้โดยเฉพาะเวลาให้บริการที่ควรลดลงอย่างน้อยร้อยละ 20-30 สำหรับระบบนันทิตากิปาโลรายงาน
1: เกิดเหตุระเบิดที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในเมืองเวียชาของโบลิเวียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติโบลิเวียที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในเมืองเวชาซึ่งอยู่ห่างจากกรุงลาปาสเมืองหลวงของโบลิเวียประมาณ30กิโลเมตรเมื่อเวลา 14:30 นของวันที่4กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า50รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิดดังกล่าวขณะที่ทางการเมืองเวียชาเชื่อว่าแรงระเบิดมีต้นตอมาจากคลังเก็บยุทธภัณฑ์ประเภทพลุสัญญาณหรือดอกไม้ไฟของกระทรวงกลาโหมโบลิเวียซึ่งตั้งอยู่ภายในค่ายทหารแห่งนี้พร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่ห่างจากพื้นที่เกิดเหตุอย่างน้อย150เมตรเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวยังคงมีแหล่งความร้อนที่อาจทำให้เกิดการระเบิดขึ้นอีกครั้งคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สาระน่าฟังสารพันเรื่องเล่าที่สรรหามาคุยในรายการคุยสบายบ่ายสองที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับคุยสบายบ่ายสองพบกันเป็นประจำทุกๆบ่ายวันเสาร์ครับเวลาดีๆแบบนี้บ่าย2 โมง 10 นาทีโดยประมาณจนถึงบ่าย3 โมง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสมทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยครับต้นอนันตสุคนรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยตลอด50 นาทีนี้ครับมีเพลงเพราะๆและก็สาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยแล้วก็มีเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาร่วมขับกล่อมให้กับทุกๆท่านในช่วงบ่ายวันนี้ด้วยบ่ายวันหยุดสุดสัปดาห์นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้มีสาระดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยแต่เดี๋ยวก่อนอื่นพักฟังเพลงกันก่อนทำใจให้สบายๆครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาพูดคุยกันครับ

ับเข้าสู่คุยสบายบ่ายสองครับยังอยู่กับผมเหมือนเดิมดีเจต้นอานนท์นันตาสุคนนะครับเมื่อสักครู่ฟังบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์หลากหลายเพลงเลยนะครับเมื่อสักครู่เพลงห่วงรักของคุณห่วงรักเนื้อของคุณเฟรนด์ชิพแล้วก็ก่อนหน้านี้มีหลายบทเพลงเลยโลกหมุนเวียนของคุณแม็กนะครับแล้วก็มีเพลงของคุณป๊อปนิวบอลเฉลยนะครับแล้วก็ของคุณนัทนัตนัยเนอะเพลงฉันยังคอยนะครับมีเดี๋ยวมีอีกหลายบทเพลงที่ให้ได้ติดตามรับฟังกันจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แต่วันนี้ขออนุญาตหยิบยก1บทเพลงอาจจะไม่ได้เปิดให้ฟังกันแต่เป็นเรื่องน่ายินดีของคนไทยเพลงใหม่ของคุณลิซ่าและลิสามโนบาลกับเพลงสวัสดีค่ะครับซึ่งต้องบอกว่าใน MV ในมิวสิกวิดีโอเนี่ยใช้สถานที่ถ่ายทำในไทยทั้งหมดเลยทั้ง MV ซึ่งต้องบอกว่าคุณลิซ่านี่เป็นศิลปินไทยแต่ว่าเป็นคนไทยซึ่งเป็นศิลปินระดับโลกนะครับจากวง Blackpink เนี่ยแหละแล้วก็โอ้โหตอนนี้โด่งดังมากๆแล้วก็ MV ตอนนี้ยอดวิวทะลุทะลวงมากนะครับซึ่งข้อมูลจากกองกิจการภาพยนตร์และวิดีทัศน์ต่างประเทศของกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาบอกว่าข้อมูลสถานที่ถ่ายทำที่ปรากฏใน MV เพลงใหม่ของคุณลิซ่าเนี่ย6ที่ในกทมครับคือที่หัวลำโพงเนอะที่หอพักหญิงธรรมศาสตร์อยู่ที่สาทรที่ตึกดิบบางกอกของเขตคลองเตยอุโมงค์ทางลอดราบ11เขตบางเขนถนนเฉลิมเขต1เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและที่คลองบางขุนเทียนเขตจอมทองนะครับซึ่งเขาบอกว่า MV เนี้ยถ่ายทำกันเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีทีมงานชาวไทยกว่า100ชีวิตเลยนะครับที่เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานระดับโลกชิ้นนี้และก็ผลงาน MV เพลงนี้เนื่องจากคุณลิซ่าเนี่ยเป็นคนไทยก็จริงแต่ว่าเป็นศิลปินระดับโลกแล้วก็เจ้าของผลงานเป็นต่างประเทศเพราะฉะนั้นแล้วถือว่าเป็นผลงานจากต่างประเทศครับเนื่องจากลิขสิทธิ์เป็นของบริษัทต่างประเทศเวลามาถ่ายทำเนี่ยก็จะต้องมีการอนุญาตถ่ายทำจากกรมการท่องเที่ยวก่อนที่จะดำเนินการถ่ายทำด้วยอันนี้เป็นข้อมูลจากทางกองกิจการภาพยนตร์และวิดีทัศน์ต่างประเทศของกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั่นเองนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปรับชม MV เพลงสวัสดีค่ะของคุณลิซ่าและลิสาไปรับชมกันได้ลองดูว่าใน MV ใน MV เนี่ยโลเคชั่นไทยทั้งหมดอยู่ตรงไหนบ้างออกมาฉากไหนบ้างส่วนตัวของผมเนี่ยดูไป 2-3 รอบแล้วแล้วก็พยายามหาฉากที่อยู่ในคลองบางขุนเทียนอยู่ไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนบ้างถ้าเจอก็อาจจะฝากบอกกันสักหน่อยเนื้ออยู่ตรงซีนไหนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับเป็นคนไทยเนี่ยเก่งมากๆนะครับแล้วของคุณลิซ่าเองถือว่าเป็นศิลปินระดับโลกไปแล้วในตอนนี้นะครับตัวผมเองก็ชื่นชอบผลงานในหลายๆบทเพลงของคุณลิซ่าเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนอาจจะไม่ใช่บทเพลงของคุณลิซ่ามาฟังกันแต่เป็นบทเพลงอมตะจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันเพราะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปฟังกันต่อแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าช่วงสุดท้ายคุยสบายบ่ายสองครับ

ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคุยสบายบ่าย2ยังอยู่กับผมเหมือนเดิมครับต้นอานนท์ตาสุคนนะครับทิ้งท้ายไปด้วยเรื่องราวดีๆจากคนไทยคนเก่งอีกสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่พูดถึงคุณลิซ่าลาลิสาไปแล้วครั้งนี้คุณเมรัชนกครับอันนี้เป็นข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาแจ้งข่าวดีแล้วก็แสดงความยินดีกับคุณเมรัชนกอินทนนท์นะครับนักตบลูกขนไก่สาวชาวไทยนักแบดมินตันหญิงไทยของเรากับความ

ำเร็จในสำในการสร้างความภาคภูมิใจครับด้วยการคว้าชัยชนะครบ600ครั้งในประเภทหญิงเดี่ยวเป็นคนแรกของโลกครับซึ่งนับเป็นประวัติศาสตร์ของวงการแบดมินตันด้วยซึ่งคุณเมย์เองเนี่ยเคยคว้าแชมป์โลกในปี2013แล้วก็ต่อมาก้าวสู่อันดับหนึ่งของโลกในปี2016และยังวันนี้ยังคงสร้างตำนานนะบทใหม่ของเวทีระดับโลกของการเป็นนักกีฬาแบดมินตันหญิงเดี่ยวด้วยสุดยอดมากอันนี้คว้าชัยชนะครบ600ครั้งจากทุกแมตช์ทุกรายการที่คุณเมย์รัชนกได้แข่งมาเก่งมากๆนะครับเป็นคนไทยที่ต้องบอกว่าเป็นคนไทยในช่วงที่บอกว่าเป็นการปลุกกระแสแบดมินตันหญิงในช่วงหนึ่งได้เลยนะกับคุณเมย์รัชนกแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นแบดมินตันชายเนื้อคุณบิวกุลวุฒินะครับโอ้โหต้องบอกว่าสองคนนี้เก่งมากๆนะครับอย่างตัวผมเองแม้ว่าจะไม่ใช่คนเล่นกีฬาเลยนะครับแต่ก็มีการติดตามแล้วก็ดูการแข่งขันของคุณเมย์ด้วยของคุณบิวด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นคนเก่งของคนไทยที่มีฝีมือมากๆเลยทีเดียวก็นำมาฝากกันในวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วครับกับรายการคุยสมาร์ทบ่าย2ประจำวันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามและการรับฟังเดี๋ยวพบกันได้ใหม่นะครับทุกๆวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้บ่าย 2:10 นโดยประมาณจะถึงบ่าย 3 โมง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยวันนี้ผมต้นอานนท์ ณตาสุคนลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐบาลเปิดคลินิกซ่อมฟรีเครื่องจักรกลเกษตรระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนนี้ช่วยประชาชนในจังหวัดน่านหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
1: ัฐบาลเปิดคลินิกซ่อมฟรีเครื่องจักรกลเกษตรระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนนี้ช่วยประชาชนในจังหวัดน่านหลังน้ำลดเพื่อลดภาระและลดต้นทุนการผลิตสามารถประกอบอาชีพได้ต่อเนื่อง
6: ร้องเรียนหญิงพันดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในจังหวัดน่านช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมากรัฐบาลจึงสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดบริการซ่อมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีระหว่างวันที่12ถึง15กันยายน2569ในพื้นที่3อำเภอได้แก่ท่าวังผาปัวและเมืองน่านตั้งเป้าซ่อมไม่น้อยกว่า250เครื่องครอบคลุมรถไถเดินตามเครื่องตัดหญ้าเครื่องพ่นยาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์การเกษตรอื่นๆที่เสียหายจากน้ำท่วมเพื่อให้เกษตรกรกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็วส่วนการช่วยเหลือพืชผลขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายโดยเกษตรกรสามารถยื่นแบบกส.01ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเจ้าหน้าที่เกษตรและผู้นำชุมชนเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปนันทิกากิปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายรับฟังปัญหาเกษตรกรพร้อมเร่งขับเคลื่อน4โครงการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาไฟฟ้าและที่ดินของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านสันหลวง
7: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่หนองมโนราบ้านป่าสักหลวงตำบลจันจ้วใต้อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่สำหรับตำบลจันจ้วและจันจ้วใต้ประสบทั้งปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากแหล่งน้ำตื้นเขินและบางพื้นที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรนายกเทศมนตรีตำบลจันจ้วได้เสนอ4โครงการสำคัญได้แก่ปรับปรุงฝายกล้วยคำพัฒนาระบบส่งน้ำขุดลอกและกำจัดวัชพืชหนองวัดป่าหมากหนอและระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านต้นยางครอบคลุมพื้นที่เกษตรประมาณ500ไร่พร้อมเสนอแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าและที่ดินของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านสันหลวงเพื่อให้สามารถใช้เครื่องจักรแปรรูปข้าว ได้เต็มประสิทธิภาพในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจออกแบบและติดตามโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรโดยเร็ววสินคำพิรวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งดำเนินโครงการดูดซับมะพร้าวผลแก่ปี2569หลังเกษตรกรร่วมโครงการกว่า 4,600 รายรับซื้อตามราคาเป้าหมายที่10บาทต่อผล
8: นางสาวสิริวรรณคณศรพันธุ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดได้ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการดูดซับมะพร้าวผลแก่ปี2569โดยอนุมัติรายชื่อเกษตรกรผู้จำหน่ายผู้รวบรวมและผู้รับซื้อมะพร้าวผลแก่หรือเนื้อมะพร้าวแห้งที่มีคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานครบถ้วนรวมถึงการจัดสรรโควต้าการซื้อขายและการกำหนดราคากลางเป็นรายสัปดาห์โดยมีเกษตรกรที่ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการจำหน่ายมะพร้าวผลแก่จำนวน 4,634 รายและจำหน่ายเนื้อมะพร้าวแห้งจำนวน368รายคาดการปริมาณ 7,909 กิโลกรัมโดยมีผู้ประกอบการโรงงานรับซื้อมะพร้าวผลแก่และเนื้อมะพร้าวแห้งหรือลงมะพร้าวที่เข้าร่วมโครงการจำนวน114รายกำหนดให้สามารถซื้อขายมะพร้าวผลแก่หรือเนื้อมะพร้าวแห้งได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง30ตุลาคมนี้และมีการพิจารณาขยายเวลารับสมัครผู้ประกอบการรับซื้อในระยะที่2ตั้งแต่บัดนี้ถึง10กันยายนนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการอย่างทั่วถึงมีราคาเป้าหมายมะพร้าวผลแก่10บาทต่อผลเนื้อมะพร้าวแห้ง20บาทต่อกิโลกรัมธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
9: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888 โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
12: เหตุการณ์ความสงบในตะวันออกกลางและสถานการณ์ชายแดนอาจดูไกลตัวแต่ส่งผลกระทบไกลตัวกว่าที่คิดโดยเฉพาะราคาพลังงานและราคาสินค้าที่ขยับตัวสูงขึ้น ตระหนักภัยเข้าใจสถานการณ์ร่วมสร้างไทยฮือมั่นคงบ่อตระนกเริ่มได้วันนี้ด้วยการปรับตัวสำรวจรายจ่ายวางแผนการเงินให้รอบคอบลดรายจ่ายตีบ่อจำเป็นใจพลังงานอย่างรู้ค่าประหยัดไฟปรับการใจรถช่วยลดภาระครอบครัวและประเทศติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลติเชื่อถือได้เพื่อรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรู้ภัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
9: กฟผ.ผนึกกำลังสถาบันอาหารพัฒนาศักยภาพชุมชนยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นหนุนเศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมกับสถาบันอาหารเดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนรอบพื้นที่เขื่อนโรงไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าทั่วประเทศผ่านโครงการพัฒนาขีดความสามารถกิจการชุมชนกฟผ.เพื่อสร้างความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารระยะที่2เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตอาหารที่ได้มาตรฐานการพัฒนาบรรจุภัณฑ์การสร้างแบรนด์การตลาดออนไลน์และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมรวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าในชุมชนส่งผลให้กิจการชุมชน49แห่งจาก23จังหวัดทั่วประเทศสามารถพัฒนาศักยภาพและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมกว่า2ล้านบาทผลิตภัณฑ์หลายชนิดได้รับการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยอาหารตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้เม็ดมะม่วงหิมพานต์และอาหารพร้อมรับประทานซึ่งผ่านการพัฒนามาตรฐานการผลิตและการตรวจรับรองด้านโภชนาการและความปลอดภัยอาหารโครงการดังกล่าวสะท้อนความร่วมมือในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนผ่านการพัฒนาความรู้ทักษะและนวัตกรรมควบคู่กับการต่อยอดทรัพยากรและอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ของตนเองได้มากขึ้นถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน
13: ข่าวสารน่ารู้โดยก

0: านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เที่ยวลำพูนสุขใจไปกับรายการลำพูนสตอรี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่นความถี่ FM 95 เมกะเฮิรตซ์

0: สวัสดีครับสวัสดีช่วงบ่ายนะครับผมมาอยู่กับลำพูนสตอรี่นะครับผมกับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทะปิงแน่นอนเลยนะครับผมเหมือนที่เกริ่นไว้ในช่วงเช้าๆนะครับว่าวันนี้เราก็จะมีรายการพิเศษนะครับที่จะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นแนวนโยบายเนาะครั้งนี้นะครับผมท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งความผันผวนทางเศรษฐกิจนอกการแข่งขันระหว่างประเทศภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศและก็การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระบบราชการไทยนี่แหละครับผมกำลังเผชิญโจทย์สำคัญที่จะต้องปรับตัวอย่างจริงจังและปรับตัวอย่างจริงจังกันเลยท่านประกรณ์นินประพานรองนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นก่อนเสนอแนวคิดในเรื่องของการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการโดยการเน้นว่าหัวใจบัจจะอยู่ที่การตั้งคณะกรรมการโดยการจัดทำรายงานเพิ่มเติมแต่อยู่ที่การลงมือนะครับผมปรับขั้นตอนการทำงานลดความซ้ำซ้อนเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วและก็โปร่งใสนะครับผมแน่นอนเลยนะครับผมแนวตามแนวทางสำคัญเนี่ยจะยกระดับในเรื่องของราชการไทยพร้อมนะครับรับความท้าทายในอนาคตแล้วก็ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในลำพูนสตอรี่วันนี้เราจะมารับฟังกันซึ่งรายการนี้จะมาทุกวันเสาร์นะครับผมไปรับฟังกันเลยครับ
1: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการเลย
2: ไปหมดแล้ว
1: ครับ
2: นะครับเขาเปลี่ยนวิธีคิดจากรัฐที่คอยควบคุมกำกับเป็นรัฐที่คอยอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนนะครับก็เปลี่ยนวิธีคิดไปหมดแล้ว
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นความสามารถในการแข่งขันของประเทศเราจะน้อยลงไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งผมมองว่ามันมีอยู่ 3-4 ส่วนด้วยกัน
1: ครับ
2: ส่วนที่1ก็คือการลดอัตรากำลังคือรีดไขมันออก
1: ครับ
2: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยถามว่าทำไมมันทำได
1: ้ครับ
2: เพราะว่ามันมีเทคโนโลยีที่สามารถที่จะเข้ามาช่วยในการทำงานได้ละงานบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้คนจำนวนมากเหมือนเมื่อก่อนละนะครับสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ผมยกตัวอย่างแม้กระทั่งภาคเอกชนประเทศจีนขณะนี้เนี่ยกำลัง adopt AI อย่างหนักหน่วงอาลีบาบานะครับไบดูแอนกรุ๊ปกำลังลดคนกำลังมหาศาลนะครับลดประมาณ10,000นะครับแล้วคนในบริษัทเหล่านี้คือคนเก่งๆทั้งนั้นถามว่าทำไมเขาทำได้เพราะเขาเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้วเขาสร้างงานใหม่ให้กับคนที่ออกไปแล้วเนี่ยไปทำธุรกิจใหม
1: ่
2: หารายได้ใหม่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วมันบอกว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วนะถ้าเราไม่เปลี่ยนเราจะตามใครไม่ทัน
1: อ
2: ันที่สองก็คือดูว่ากระบวนการทำงานของภาครัฐเนี่ยต้องลดรีโปรเซสงานหมดนะครับไม่ใช่ลดคนอย่างเดียวนะฮะพอรีโปรเซสงานเสร็จปุ๊บมันต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เทียบเท่าเดิมด้วยไม่ใช่อยู่ๆลดคนไม่ใช่อยู่ตัดกระบวนการแล้วกระทบงานกระทบบริการสาธารณะไม่ใช่สิ่งที่ต้องขึ้นมาทดแทนนั้นก็คือว่าเราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้นนะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไปนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่วางตลอดผลที่จะได้เราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลง
1: ที่ปัจจุบัน70%ที่เป็นฟิกซ์คอสต์
2: ใช่ครับแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นจาก20%อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น30%มากขึ้นซึ่งมันจะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากขึ้นอย่าง climate change เนี่ยที่ผมพูดนะครับมีแต่ความเสียหายทางธรรมชาติและยังไม่รวมแผ่นดินไหวอีกไม่รวมอย่างอื่นอีกสิ่งเหล่านี้ต้องใช้เงินในการดูแลทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอางบประมาณส่วนนี้เนี่ยกลับมาดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ได้
1: อ
2: ีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพราะนั้นมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการให้ดีขึ้นจะอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนมากขึ้นระวังโครงสร้างเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการเนี่ยมานานนะครับตั้งแต่ผมเด็ก
1: ๆศึกษากันมาหลายยุคหลายสมัย
2: ตั้งแต่ปี 4-5 ก็มีการปรับโครงสร้างกันบ้างแต่ว่ายังไม่ได้รีโพรเซสนะครับก็มีการตั้งสำนักงานกพร.ขึ้นมาเพื่อ
1: พัฒนาระบบราชการ
2: ระบบราชการนะครับแต่พอมันจะเริ่มต้นมันมีแต่โปรเจกต์ใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับแซนด์บ็อกซ์แล้วมันไม่ได้ต่อเนื่
1: อง
2: แต่สิ่งที่มันขาดหายไปจริงๆก็คือการลงมือทำจริง
1: ๆ
2: การลดจำนวนคนไม่ลดมีแต่เพิ่มตลอดและที่สำคัญที่เพิ่มไม่ใช่เพิ่มตำแหน่งผู้ปฏิบัติแต่ไปเพิ่มตำแหน่งผู้กำหนดนโยบายไปเพิ่มตำแหน่งบริหารจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยหลายหน่วยมีผู้กำหนดนโยบายมีฝ่ายผู้บริหารมากกว่าฝ่ายปฏิบัติซะอีก
1: บางคนเรียกว่าหัวโตตัวรีบไม่มีคนทำงาน
2: แล้ว มันจะเดินได้ไงหัวโตขนาดนั้นนะครับตัวอ้วนขนาดนั้นแต่ขาไม่มีไม่มีแรงเดินก็นึกภาพออกแล้วกันนะฮะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วจริง
1: ๆในอดีตเนี่ยเราบอกว่างานบางงานอาจจะมีความสำคัญแต่พอโลกเปลี่ยนไปหลายงานอาจจะไม่มีความสำคัญหรือการแบ่งงานตามโครงสร้างเดิมบางอย่างจะไม่ตอบโจทย์พอมันมีช่องว่างที่งานนี้ยังไม่มีใครทำเราก็ตั้งหน่วยงานใหม
2: ่
1: มีงานนี้ที่ยังไม่มีใครทำเราก็ตั้งกองใหม่มีงานนี้ที่เอ๊ะมันอยู่คาบเกี่ยวเราก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไงที่ไม่ต้องตั้งหน่วยงานใหม่ไม่ต้องตั้งกองใหม่ไม่ต้องตั้งคณะกรรมการใหม่แต่สามารถสร้างงานหรือทำงานที่ตอบโจทย์กับเทคโนโลยีตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนหรือโลกในยุคปัจจุบันได้
2: อย่างที่ผมเรียนนะครับถ้าเราเข้าใจว่าโลกยุคปัจจุบันคือโลกของเทคโนโลยีนะครับเราสามารถ adopt เทคโนโลยีหรือรับเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ในการทำงานของเราได้ผมยกตัวอย่างว่าอย่างที่กฤษฎีกาที่ผมเคยเป็นเลขาธิการ
1: ครับ
2: มันมี process ในการทำงานเมื่อก่อนที่ผมจะ reprocess ใหม่นะครับมันมีกว่าเรื่องที่เข้ามาจากหน่วยงานมาถึงสารบัญผมเนี่ยกว่าจะมาถึงผมเนี่ย
1: กี่วัน
2: รวม170กระบวนงานนะครับ
1: 170กระบวนงาน
2: ใช่ครับเล็กๆน้อยๆอ่ะผ่านโต๊ะนู่นนี่นั่นกว่าจะมาถึงผมเนี่ย
1: ครับ
2: หลงจ้อง170
1: ครับ
2: เราก็มานั่งดูว่าพอเราใช้เทคโนโลยีตอนเมื่อเกิดโควิดเราทำงาน work from anywhere นะ
1: ครับ
2: เราก็มานั่งดูว่าเราจะเห็นเลยตรงไหนมันไม่จำเป็นตรงไหนมันตัดได
1: ้ครับ
2: แล้วพอเริ่มโควิดนะครับเราก็เอาระบบเทคโนโลยีมาใช้ที่กฤษฎีกา
1: ครับ
2: เราลดกระบวนงานไปประมาณ101ได้เหลือไม่ถึง70แล้วไม่ถึง70และสามารถทำให้สั้นกว่านั้นได้อีกแล้วเราสามารถมอนิเตอร์เรื่องได้ตลอดเวลาว่าตั้งแต่เรื่องเข้ามาเนี่ยทุกอย่างอยู่ที่ไหนยังไง
1: tracking ได้ว่าถึงไหนแล้วไปถึงใครณวันไหนเวลาไหน
2: ผลงานเป็นยังไงคุณภาพเป็นยังไงแต่การทำแบบนี้ได้เนี่ยต้องเริ่มจากฐานข้อมูลที่ดีก่อนแล้วถึงจะมาพิจารณาทำว่ากระบวนการมันควรจะเป็นยังไงแล้วมันจะไหลยังไง
1: ครับ
2: workflow มันควรจะเป็นยังไงให้มันสั้นที่สุดแต่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
1: ครับ
2: อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำ
1: แล้วเราจะทำฐานข้อมูลยังไงในเมื่อระบบราชการที่ผ่านมาหลายอย่างมันอยู่ในกระดาษแล้วกระดาษมันไม่เป็น machine readable คือเครื่อง AI เก่งที่สุดในโลกก็ไม่สามารถอ่านผลลัพธ์ของมันได้อย่าง
2: นั่นเป็นสิ่งที่รัฐบาลวางนโยบายไว้นะครับการปฏิรูประบบราชการในหัวข้อนี้เนี่ยที่จะทำก็คือเรื่องดิจิตอลกัฟเมนต
1: ์
2: นะครับเป็นดิจิตอลกัฟเมนต์เสร็จต้องเป็นโอเพนกัฟเมนต
1: ์ครับ
2: จะต้องเป็นรัฐบาลที่โปร่งใส
1: ครับ
2: นะครับไม่มีทุจริตเพราะว่าพอไปใช้เทคโนโลยี
1: ครับ
2: ทุกอย่างมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นควบคุมได้หมดนะครับว่าไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วนะครับ อะไรที่มันแท็กกิ้งได้เนี่ยรับรองโกงยากแล้ววิธีการทำดิจิตอลกัฟเมนต์นะครับก็คืออย่าไปเพิ่มคนแต่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนงานบางอย่างไม่ใช่ทดแทนคนนะทดแทนงานบางอย่างที่อาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้คนทำ อย่างเช่นการเดินหนังสือ
1: ครับ
2: ทำไมต้องมีเจ้าหน้าที่เดินแป๊บเดินหนังสือในเมื่อเราส่งกันได้ทางระบบ
1: ครับใช้สารบัญยิงปุ๊บป
2: ั๊
1: บ
2: ยิงปุ๊บปั๊บ
1: ถึงปุ๊บปั๊บไปคนได้เลย
2: เรา adopt อันแรกคืออย่างที่ผมมีประสบการณ์คือผม adopt อีเมลก่อน
1: ครับ
2: แล้วก็เคลียร์ database ทั้งหมดให้เป็น machine readable format
1: ครับ
2: แล้วตอนหลังเราสามารถใช้ AI เข้ามาช่วยในการทำเรื่องพันนี้ได้ในการค้นหาข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แต่ไม่ใช่ open AI นะครับ
1: ครับ
2: เราใช้ agentic AI เพราะ open AI เนี่ยมันคือเราจะไปถามแล้วมันก็จะไปดึงคำตอบจากที่นู่นที่นี่ที่นั่นเต็มไปหมด
1: ครับ
2: ในขณะที่สิ่งที่เราต้องการจริงๆคือใน database ของเราเนี่ย มันจะสังเคราะห์ข้อมูลยังไงเพราะนั้นเราต้องแยกไปอีกถังนึงต่างหาก
1: ใช้ AI ที่จะให้เขาอ้างอิงถึงข้อมูลต้นทาง
2: ต้อง
1: มาอยู่ในวงจำก
2: ั
1: ด
2: ของเรา
1: แล้วทางข้อมูลภาครัฐก็ต้องไม่ไหลไปที่อื่นด้วย
2: ถูกไม่งั้นมันจะไปดึงข้อมูลอะไรไม่รู้ของที่ใครให้ความเห็นแปลกๆไว้ก็มีมาให้ความเห็นซึ่ง AI จะบิดเบี้ยวได
1: ้ครับ
2: เพราะนั้นก่อนที่จะทํา AI
1: ครับ
2: ต้องเซต database ก่อนต้องเชื่อมฐานข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันให้เป็นดิจิตอลคอมเมนต์ได้ในที่สุดเพราะทุกวันนี้ทุกคนต่างมี database ของตัวเอง
1: ครับ
2: ไม่เชื่อมกัน
1: ครับ
2: แล้วทุกคนก็จะบอกว่าฉันอยากเป็นเจ้าภาพทําเรื่องนี
1: ้ครับ
2: เราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่าไม่ต้องมีเจ้าภาพกลางแต่ทุกคนคือเจ้าภาพถังข้อมูลของตัวเองแล้วก็มีบันไดมีสะพานเชื่อมให้
1: ครับ
2: อันนั้นคือพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
1: ครับ
2: เพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันจะเริ่ม
1: หนึ่ง
2: ก็คือเปลี่ยนวิธีจัดเก็บข้อมูลนะครับจากเป็นรูปภาพสแกนเข้าไปเป็นรูปภาพธรรมดาซึ่งมันอ่านไม่ออกใช้ไม่ได
1: ้ครับ
2: เรามาเปลี่ยนให้เป็น machine readable format ซึ่ง AI มันรีดได้มันวิเคราะห์ได
1: ้
2: เพราะนั้นเรื่องพัฒนาประสิทธิภาพราชการเรื่องดิจิตอลกัฟเมนต์เรื่องโอเพนกัฟเมนต์เรื่องป้องกันการทุจริตเรื่องเดียวกันทั้งหมดแต่พูดคนละมิติ
1: ทีนี้พอเราพูดคำว่าพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการแน่นอนมันอาจจะต้องโฟกัสที่คนทั้งมิติของจำนวนคนทั้งทักษะของคนเอามิติจำนวนคนก่อนเข้าใจว่าปัจจุบันเรามีตัวเลขคนในระบบราชการประมาณ3ล้านแต่ใน3ล้านนั้นจริงๆเป็นข้าราชการจริงๆอาจจะไม่เท่าไหร่อาจจะล้านเศษแล้วก็มีพนักงานราชการมีรูปแบบการจ้างอื่นๆหลายคนกังวลใจครับว่าใน3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการอาจจะมีทั้งคุณครูของลูกใครสักคนนึงคุณหมอพยาบาลที่กำลังรักษาคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวใครสักคนนึงคนเหล่านี้หรือการให้บริการประชาชนกลุ่มนี้จะกระทบไหมถ้าเราเอาฐานตัวเลขของคนเป็นตัวตั้งแล้วก็ไปปรับลดตัวเลขกำลังคนฮะ
2: คือต้องเรียนก่อนนะครับว่ามีคนคิดอย่างนี้เยอะว่าถ้าลดจำนวนคนแล้วจะกระทบประสิทธิภาพแต่อย่างที่ผมเรียนก็คืองานแต่ละงานเนี่ยมันไม่เหมือนกันสิ่งที่เรากำลังคิดอยู่บนพื้นฐานอย่างที่คุณแจ็คพูดเมื่อกี้เนี่ย
1: คือ
2: เราพูด one size fit all พูดเหมือนกับว่าทุกคนเหมือนกันหมดแต่ภารกิจของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเวลาที่จะดีไซน์ระบบการจ้างแตกต่างกัน
1: ค
2: ุณครูมีเวลาสอนชัดเจน
1: ค
2: ุณหมอพยาบาลต้องขึ้นเวรลงเวรใช่ไหมครับคุณตำรวจมีเว
1: ร
2: แล้วภาระงานก็ไม่เท่ากัน
1: แต่ละคนไม่เหมือนกัน
2: ไม่เหมือนกันแต่กฎหมายไทยเนี่ยดีไซน์ระบบการจ้างข้าราชการพลเรือนแบบวันซ้ายพิษออก
1: แปดโมงครึ่งสี่โมงเย็นเหมือนกัน
2: คือจ้างเหมือนกันหมดแล้วก็คิดจาก 8:30 นถึง 4:30 นเหมือนกันหมดซึ่งถามว่ามันฟิตกับโลกปัจจุบันมั้ยมันไม่ฟิตแล้วทำไมคุณหมอพยาบาลเรียนมาตั้ง 6-7 ปี
1: ครับ
2: ได้ค่าตอบแทนเท่ากับ
1: สตาร์ทเท่ากันคร
2: ับการเท่าก
1: ันอาจจะได้เบี้ยวิชาชีพต่างกัน
2: ซึ่งอันนี้ก็ถ้าคิดแต่แรกก็ไม่ถูกละ
1: ครับ
2: มันจะต้องมีระบบวิธีการจ้างที่หลากหลาย
1: ครับ
2: นะครับแต่ตอนนี้ถามว่ายังทำแบบนั้นได้ทันทีมั้ยยังทำไม่ได
1: ้ครับ
2: ถามว่าแล้วจะทำยังไงนะครับอันนี้คือคำถามที่สำคัญที่สุดในแต่ละวิชาชีพในแต่ละงานคุณจะต้องไปมอนิเตอร์ของคุณไปตรวจสอบการทำงานของคุณเองนะครับว่ามีอะไรบ้างที่จะปรับลดได้โดยไม่ลดประสิทธิภาพนะครับสิ่งที่เรารัฐบาลทำอยู่ก็คือการฟรีซอัตรากำลังก่อนว่าให้ถือว่าอัตรากำลัง
1: ณ
2: ว
1: ัน
2: ที่ครม.มีมติก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นอัตรากำลังสูงสุดเท่าที่จะมีได
1: ้
2: หลังจากนี้เราจะค่อยๆทยอยลดวิธีค่อยๆทยอยลดก็คือเอาอย่างอื่นเข้ามาแทนอย่างเช่นเทคโนโลยีเข้ามาแทนอันที่สองคือการจ้างงานรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการซึ่งมันมีเยอะทำไมมันจะต้องเป็นเหมือนกันหมดล่ะม
1: ัน
2: ไม่จำเป็นไงฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าพอลดจำนวนแล้วงานมันจะย่อยลงตรงข้ามลดจำนวนแล้วประสิทธิภาพคุณก็ต้องเอามาเสริมให้ได้เท่าเดิมไม่น้อยกว่าเดิ
1: ม
2: อย่างตอนนี้ผมคุยกับท่านน้ำตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทระรงทองนะครับท่านประเสริฐท่านก็มีแนวคิดแบบนี
1: ้ครับ
2: โรงเรียนเมื่อก่อนคนเกิดเยอะ
1: ครับโรงเรียนกระจาย
2: โรงเรียนก็ต้องมีเยอะถูกไหมฮะเพราะว่าต้องรองรับเด็กที่เกิดเยอะแต่นี้เด็กลดน้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย
1: ๆ
2: แต่ครูยังเท่าเดิมได้ไงน้ำตรีกระทรวงศึกษาก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้มันต้องโปรเลทก็คือต้องได้สัดส่วนซึ่งกันและกัน
1: ครับ
2: ครูก็ต้องน้อยลงแต่ถ้าถามว่าครูน้อยลงจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนยังไงก็จะเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ต้องเพิ่มงบลงทุนให้เขาเพื่อเพิ่มคุณภาพเด็กการศึกษาการเรียนการสอนถูกไหมฮะไม่งั้นเงินทั้งหมดเนี่ยจ่ายไปเฉพาะเดือนครูก็
1: หมดแล้ว
2: เดี๋ยวนี้เห็นไหมครับกระดานนี่ที่ประเทศจีนเขาใช้สอนหนังสือเป็นกระดาน AI ทั้งนั้น
1: ใช่เขียนแค่ตัวเลขเป็นดังมาเรียบร้อยเลยเราใช้ช็อคเลย
2: คลาสสิก
1: คร
2: ับ ชอบอะไรที่คลาสสิกอันนี้เป็นตัวอย่าง
1: ครับ
2: ว่าไม่ใช่แค่ลดจำนวนแล้วมันจะลดประสิทธิภาพมันต้องไปพร้อมกัน
1: ครับ
2: ผมได้ยินทำพูดแบบนี้บ่อยว่าโอ้ยคิดแต่จะลดจำนวนนู่นนี่นั่นเดี๋ยวประสิทธิภาพลดลงทำไงไม่ได้คิดอย่างนั้นเลย
1: ต้องตัวงานมาเป็นตัวตั้งก่อน
2: คุณภาพมาก่
1: อ
2: นเสร็จแล้วคุณลดลง
1: โดยเอาเทคโนโลยีหรืออย่างอื่นมาทดแทน
2: ใช่
1: ทีนี้สิ่งที่มาทดแทนมันก็ต้องอาศัยทักษะใหม
2: ่ๆ
1: คำถามคือในสัดส่วนว่ากรอบตำแหน่งอัตราเดิมบางทีเราอาจจะมีกรอบตำแหน่งอัตราบางทักษะที่ณปัจจุบันอาจจะไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นเราอยากได้นักวิชาการคอมพิวเตอร์อยากได้วิศวกรเข้ามาเสริม ในงานด้าน AI ในงานด้านเทคโนโลยีแต่กรอบตาพวกนี้ในตามหน่วยงานต่างๆจริงๆต้องบอกว่ามันน้อยมากๆ
2: มันต้องเปลี่ยนไงครับถึงบอกว่าที่ตอนนี้ที่มอบให้ทางกพ.กับกพ.ร.เขาไปศึกษาเรื่องนี้อยู
1: ่ครับ
2: นะครับว่าจะทำอย่างเงี้ยจะทำยังไงได้บ้างมีวิธีการไหนบ้างที่จะทำมาทดแทนแต่ผมเรียนตามตรงนะ
1: ครับ
2: ที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ย
1: ครับ
2: ล้าสมัยมากท่านต้องการนักวิชาการคอมพิวเตอร
1: ์ครับ
2: ท่านต้องการโปรแกรมเมอร
1: ์ครับ
2: ท่านเชื่อไหมในยุคนี้ที่ประเทศจีน
1: ครับ
2: ในอเมริกาโปรแกรมเมอร์ตกงานแล้ว
1: แต่นี่เป็นไวท์โค้ดคือไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องโค้ดแต่สามารถเขียนโปรแกรมได
2: ้รู้พร้อม
1: เ
2: ราต้องมี
1: ทักษะ
2: คือทักษะใหม่ๆมันเกิดขึ้นตลอดเวลา
1: ครับ
2: ให้ผมไปเรียนวันนี้นะผมก็เรียนไม่ได
1: ้
2: จริงๆแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขารู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงเขามีเครื่องมือแล้วเขารู้ว่าเขาจะต้องปรับยังไงแล้วก็เอาไปใช้ยังไงให้มันเกิดผลลัพธ์ที่เขาต้องการ
1: ครับ
2: อันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะนั้นตำแหน่งที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี
1: ้ครับ
2: ผมจะบอกตรงว่าอัปเดตแต่สำหรับประเทศไทยยังมีความจำเป็นอยู่เพราะเรายัง
1: อยู่ช่วง
2: ยังไม่ adopt AI ได้ถึงขนาดนั้น
1: ครับ
2: แต่ในต่างประเทศเนี่ยเตรียมตัวตกงานกันหมดแล้วนะครับน
1: ัก
2: บัญชีกราฟิกดีไซเนอร
1: ์ครับ
2: โปรแกรมเมอร
1: ์ครับ
2: แม้กระทั่งทำอาร์ตเวิร์กอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้ช่างศิลป
1: ์
2: เราเขียนพร้อมให้เจนเนี่ยAI มันเจนออกมาเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเลย
1: คนตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องก็เป็นการใช้ได้
2: ถูก
1: จริงๆวันนี้ก็มีดราม่าเรื่องบรรณารักษ์อยู่เหมือนกันนะฮะ
2: บรรณารักษ์เป็นวิชาชีพของเขา
1: ครับ
2: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับแต่ว่าเป็นวิชาชีพที่อยู
1: ่ครับ
2: แต่ว่าพอถ้าเกษียณปุ๊บเราจะไม่บรรจุเพิ่ม
1: ครับ
2: ที่เป็นข้าราชการแต่บรรณารักษ์ตัวเป็นๆ
1: ครับ
2: แต่จ้างโดยวิธีอื่นยังมีอยู
1: ่ครับ
2: นึกออกไหมฮะไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชการแล้ววิชาชีพบรรณารักษ์ไม่ได้อยู่กับห้องสมุด
1: ครับ
2: ห้องสมุดคือให้คนวิ่งเข้ามาหาห้องสมุดและใช้ห้องสมุด
1: ครับ
2: แต่ห้องสมุดในโลกยุคใหม่มันต้องเอาความรู้ทั้งหมดที่มีอยู่ในห้องสมุดออกไปสู่ข้างนอกให้ได
1: ้ครับ
2: และให้คน access เข้าได้ง่ายโดยไม่ต้องมา
1: ครับ
2: ไม่ต้องเดินทางไปหอสมุดทำยังไงนี่คือวิธีที่จะปฏิรูปหรือพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการ
1: อย่างผมเองทำวิทยานิพนธ์เนี่ยก็แทบไม่ได้เข้าห้องสมุดแล้วเราใช้ฐานข้อมูลจากฐานระบบฐานข้อมูลออนไลน์
2: เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าจะพัฒนาประสิทธิภาพของวิชาชีพเราต้องมาเริ่มคิดแล้วเราจะพัฒนาวิชาชีพนี้ไปในทิศทางไหนนะครับไม่ใช่จะอยู่แบบเดิมจะอยู่กับห้องสมุดอยู่กับหนังสือแบบเดิมเพราะรักหนังสือไม่ใช่
1: ครับ
2: เนเจอร์ของห้องสมุดคือให้คนเอาความรู้ที่มีอยู่ข้างในนั้นน่ะไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ใช่ให้คนเดินทางมาอ่านหนังสือที่ห้องสมุด
1: เดี๋ยวผมพูดถึงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการอย่างหนึ่งก็คือว่าในมุมของประชาชนนะฮะณปัจจุบันบางครั้งเรายังต้องเดินทางไปติดต่อราชการในหลายๆหน่วยงานในเรื่องเดิมๆแล้วจริงๆก็มีผลต่อเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยแต่ตรงนี้เราจะพัฒนาในเชิงของการให้บริการประชาชนตรงนี้ให้มันสามารถได้รับการซับสวิตได
2: ้ใช่ครับขอบคุณมากที่ตั้งคำถามนี้เดิมเนี่ยมันหน่วยงานใครหน่วยงานมันมันจะทำงานแบบ1ต่อ1
1: ครับ
2: กลมหนึ่งกองหนึ่งทำงานอย่างละหนึ่งฟังก์ชันแต่จริงๆมันต้องทำงาน cross function ระหว่างทุกหน่วยทุกกลมเพราะอย่างชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะมองรัฐเป็นหนึ่งองค์คาพยพเท่านั้นเขาไม่สนใจหรอกว่าคุณจะอยู่กลมไหนแต่ถ้ามาติดต่อกับรัฐเนี่ยเขาจะมองรัฐเป็นหนึ่งเท่านั้นเพราะนั้นคำถามที่เกิดขึ้นเป็นประจำก็คือแล้วทำไม
1: ฉันต้องไปที่นี
2: ่ทำไมต้องมาที่นี่เท่านั้นแล้วต้องมายื่นเอกสารยื่นคำขอเสร็จแล้วไม่พอสำเนาเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นแหละ
1: สำเนานี่ก็บัตรของราชการนะ
2: บัตร
1: ทะเบียนราชการอยู่ในฐานข้อมูลราชการ
2: ถูกแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระที่บ้านคุณมีเครื่องซีล็อกไหมล่ะ
1: ไม่มีครับ
2: แล้วไปซีล็อกข้างนอกแผ่นเท่าไหร
1: ่ก็บัตร
2: ก็หลายตังค์อยู่นะแล้วถามให้เพิ่มภาระประชาชนไหมก็ในเมื่อฐานข้อมูลมันอยู่กับรัฐคุณก็แค่มันเชื่อมเข้าหากันแค่นั้นเอง
1: ครับ
2: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกัน
1: ครับ
2: นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้วนะครับอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยผมยกตัวอย่างนะอย่างโรงแรมนะอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18ใบ
1: ครับ
2: อีกหน่อยเนี่ยไปหาที่เดียวออกใบอนุญาตหลักให้คุณทำอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยอีกกับหลายหน่วยงานอีกตอนนี้กพ.ร.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละ
1: ครับ
2: นะครับอันนี้อันที่1อันที่2ก็คือ fast track
1: ครับ
2: ถ้าเป็นบริการปกติเราก็โอเคทำตามปกติก็ยื่นอะไรตามปกตินะครับเวลาก็ตามปกติแต่ถ้าคุณอยากได้เร็วมันจะมี extra charge ขึ้นมา
1: เหมือนที่ต่าง
2: ประเทศทำถูกถ้าคุณอยากได้เร็วก็ทำแบบนั้นแล้วไม่ต้องทุจริตด้วย
1: ให้มันอยู่ในระบบซะ
2: ให้มันอยู่ในระบบแต่นี้คนละเรื่องกับเรื่องจ่ายเงินเพื่อปกปิดความผิดนะ
1: ค
2: นละเรื่องอันนั้นเรียกว่าทุจริตอันนั้นต้องจับ
1: เนี่ยอ่ะทีนี้เข้าใจว่าปัจจุบันเรามีกฎหมายเยอะมากแล้วเราก็พูดถึงregulatory กิโยตินการคัดกรองกฎหมายที่มันซ้ำซ้อนใหม่จำเป็นแล้วจะเหลือเฉพาะกฎหมายที่มันมีความจำเป็นระเบียบที่มีความจำเป็นเพื่อลดการใช้ดุลพินิจหรือว่าทำให้การทำงานของรัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้นคิดว่าตรงนี้จะเดินได้ไงฮะ
2: อยู่ในนโยบายรัฐบาลอยู่แล้วครับผมเรียนอย่างนี้นะครับในหมู่นักกฎหมายเรามีคำพูดอยู่คำหนึ่งที่ติดปากกันคือนางฟ้าอยู่ในหลักการซาตานอยู่ในรายละเอียดนางฟ้าคือพ.ร.บ.กฎหมายระดับพระราชบัญญัติคือจำกัดสิทธิเสรีภาพคนนะครับแต่ข้างในเนี้ยจะไม่เขียนรายละเอียดมากเพราะมันเขียนไม่ได
1: ้ครับกฎหมายระดับพ.ร.บ.เลยไม่ลงรายละเอียด
2: มันจะไม่ลงรายละเอียดจะใส่เฉพาะหลักการไว้เท่านั้นเขาเรียกว่านางฟ้าอยู่ในหลักการดีมากเราบอกว่าลูกเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขให้ไปกำหนดในกฎกระทรวงเป็นกฎหมายลูกทีนี้ก็จะไปกำหนดกันนัวเนียไปหมดก
1: ัน
2: ไปหมดอันนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลเลยบอกว่าตอนนี้เรามีกฎหมายลูกคือกฎกระทรวงนะครับโดยเฉพาะยิ่งกฎกระทรวงซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการดำรงชีวิตของคนเนี่ยประมาณ 7,600 ฉบับแต่อาจจะแต่ละฉบับเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่จะต้องทำเนี่ยหลายเรื่องที่ต่างมา2เรื่องคูณ2ก็ไป 7,600 คูณ2ก
1: ็14,000
2: แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือทำยังไงให้มันลดไอ้พวกนี้ลงให้ได้นะครับเราก็กำหนดว่าให้ไปรีวิวกฎหมายลำดับรองซึ่งตอนนี้เราทำอยู่กับภาคเอกชนนะครับซึ่งเขาเป็นผู้ประสบภัยอย่างจริงจัง
1: เขาเป็นผู้ประสบภัย
2: ใช่แล้วเขาบอกมาว่าเขาประสบภัยในเรื่องไหนบ้างเขาบอกมาที่รัฐบาลนะครับผ่านกล
1: อ
2: ผ่านกกลประสบภัยในเรื่องไหนบ้างนะครับแล้วมันสร้างต้นทุนยังไง
1: ครับ
2: นะครับแล้วจะให้แก้ยังไง
1: ครับ
2: นะครับบอกมาเลยแล้วเสร็จแล้วเราจะเอาออกรับฟังครับพี่เห็นถ้าเรามานั่งคุยกันแล้วเห็นว่ามันเป็นปัญหาข้อกฎหมายจริงๆนะไม่ใช่อารมณ์หรือความรู้สึกเกี่ยว
1: ๆครับ
2: เพราะเป็นปัญหาข้อกฎหมายจริงๆแล้วอาจจะต้องแก้นะ
1: ครับ
2: เราจะเอาออกรับฟังความคิดเห็นในระบบกลาง
1: ครับ
2: ทางกฎหมายซึ่งตอนนี้ก็รับฟังอยู่หลายเรื่องอยู่เสร็จแล้วพอผ่านเราจะเอาเข้ากลอแล้วเอาเข้าครม.อนุมัติหลักการเพื่อให้หน่วยงานไปแก้อะไรมันจะเร็วกว่า
1: แล้วฟังจากผู้ประสบภัยโดยตรงแล้วไปแก้ให้ตรงจุด
2: ถูกต้อง
1: ครับ
2: เพราะถ้าเราไม่รับฟังจากผู้ประสบภัยเราจินตนาการเอาเองเราแก้ไม่ถูกหรอกครับบางทีจะเป็นลิงแก้แหไปเพราะว่า
1: แก้ตรงนั้นเป็นกระทบตรงนี้
2: ใช่
1: แล้วสุดท้ายครับ

0: นะคุณเขาบอกกิโยตินที่ไรก
1: ็
0: ไม่สำเร็จสักทีผมเลยบอกผมเลิกดีกว่า
1: แล้วพูดกับว่ากิโยตินเหมือนกัน
0: พูดกับว่ากิโยตินเรื่องพัฒนากฎหมายนั่นแหละ
1: ค
0: ืออันเดียวกันเหมือนกันเลิกพูดว่าปฏิรูประบบราชการเถอะเพราะมันตอกย้ำถึงความล้มเหลวผมจะรีแบรนด์มันใหม่เป็นเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการ
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้ยังสลัดภาพนี้ไม่หลุดมันก็ยังพูดกันอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อย
1: ๆครับ
0: ง่ายๆเหมือนกับข้าราชการนะครับ
1: ครับ
0: นะครับเราเปลี่ยนระบบข้าราชการนะครับจากระบบ C
1: ครับ
0: มาเป็นระบบบริหาร
1: ตามแท่ง
0: ตามแท่ง
1: ครับ
0: มาตั้งแต่ปี50แล
1: ้
0: วแต่ทุกวันนี้ยัง
1: เรียกเป็น4
0: ลงท้ายมันเป็น41 40อะไรกันอยู่เลยตลกมาก
1: แล้วเป็นแท่งวิชาการแท่งอำนวยการแท่งบริหาร
0: ถูกยังตอนนี้ยังพูดถึง C อยู่เลย
1: คร
0: ับทั้งๆนี่มันคนละเรื่องกันละแบบเดียวกันล้างไม่ออก
1: ก็สุดท้ายก็หวังว่าเราคงได้เห็นนะครับว่าการพัฒนาประสิทธิภาพของภาคราชการที่เป็นภาครัฐเราต้องยอมรับครับว่าสุดท้ายการขับเคลื่อนประเทศหรือการเดินหน้าประเทศคงไม่ใช้กลไกอื่นใดก็ต้องหวังไว้กับกลไกของราชการนะครับที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดนะครับวันนี้คุยกับครม.อนุทินต้องกราบขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านประกรณ์นิพพานนะครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณครับ

เป็นจะได้พ่องครับเป็นจะได้พ่องหลังจากที่เฮาฟังนะครับผมการพัฒนาระบบราชการไทยนะครับผมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับในช่วงของรัฐบาลภายใต้รายการพิเศษนะครับคุยกับครม.อนุทินเนาะการพัฒนานะครับระบบราชการไม่ได้หมายถึงการลดจํานวนบุคลากรเพียงอย่างเดียวเนาะเหมือนที่ท่านประกอบได้อู้ไว้แต่คือการทบทวนว่างานใดจําเป็นขั้นตอนใดควรจะลดลงแล้วก็เทคโนโลยีนะครับจะมาช่วยในเรื่องของการทํางานของภาครัฐได้จะได้พ่องนะครับเป้าหมายสําคัญก็คือการบริการที่ประชาชนนะครับสัมผัสได้จริงทั้งการใช้เอกสารน้อยลงติดต่อหน่วยงานน้อยลงตรวจสอบสถานะได้ง่ายขึ้นแล้วก็ได้รับการบริการที่รวดเร็วโปร่งใสและก็เชื่อมโยงกันมากกว่าเดิมนั่นเองเมื่อภาครัฐนะครับลดภาระงานซ้ำซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพในการที่จะใช้งบประมาณและก็ทำงานด้วยกันบอกว่าจะเป็นในเรื่องของหน่วยงานต่างๆนอกบูรณาการกันมากขึ้นนะครับผมเป็นระบบระเบียบมากขึ้นประเทศก็จะมีทรัพยากรมากขึ้นสำหรับการลงทุนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวนะครับผมท้ายรายการแบบนี้นะครับผมบอกว่าจะเรียกว่าระบบการปฏิรูประบบราชการหรือว่าการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับผมคือการเปลี่ยนแนวคิดในการลงมือทำนั่นเองแล้วก็ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับผมสำหรับวันนี้ลำพูนสตอรี่นอกก็นำรายการพิเศษมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเผื่อว่าตอนเช้านะที่เพื่อนถ่ายทอดกันทางออนไลน์ทางทีวีนะครับผมไม่ว่าจะเป็น 2HD เนาะแล้วก็คือว่าช่อง11ต่างๆนะครับผมยังไม่ได้พอกันก็สามารถมารับฟังกันได้นะครับผมแน่นอนเลยว่าสวทลปูนกรมประชาสัมพันธ์ของเฮาก็จะนำรายการเหล่านี้แหละครับผมมาทำให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับในช่วงแรงๆแบบอี้นะครับผมรวมไปถึงเพลงเพราะๆที่น้องอันเปิดให้ฟังเนอะนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่รับฟังกันตลอดช่วงรายการรวมไปถึงนะครับผมช่วงรายการอื่นๆกันตัวอย่าลืมรับฟังกันจะไปเปลี่ยนไปไหนเนอะ95เมกะเฮิรตซ์สวทลปูนกรมประชาสัมพันธ์มีทั้งสาระดีๆแล้วก็เพลงเพราะๆมาเสิร์ฟท่านผู้ฟังทุกช่วงรายการเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีย้ำผู้ที่มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตรวจสอบยืนยันไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองแทรกแซงการทำงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีย้ำผู้ที่มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตรวจสอบยืนยันไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองแทรกแซงการทำงาน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวว่าอาจมีบุคคลในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องว่าจะต้องมีหลักฐานหรือสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถตอบคำถามจากเพียงกระแสข่าวหรือข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันย้ำว่าหากบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการทั้งหมดโดยขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อให้เกิดความชัดเจนและยืนยันว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของปปช.เช่นเดียวกับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลหากเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดให้นำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในส่วนของรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้บุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถดำเนินการตามหน้าที่ทั้งนี้หากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีหลักฐานดังกล่าวต้องมีความชัดเจนและสามารถพิสูจน์ได้พร้อมแนะนำให้นำหลักฐานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เป็นหลักฐานนำไปดำเนินคดีต่อได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: แม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานีมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นทางจังหวัดกำชับให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันจันทร์นี้
8: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ว่าน้ำในแม่น้ำสายสำคัญ3สายที่ไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานีต่างมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นได้แก่น้ำชีที่สถานีวัดน้ำอำเภอเคืองในระดับน้ำเพิ่มจากเมื่อวาน20เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง6เมตร80เซนติเมตรน้ำมูลที่สถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตยระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน6เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง3เมตร56เซนติเมตรและน้ำขงที่สถานีวัดน้ำอำเภอขงเจียมระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน21เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง2เมตร29เซนติเมตรจากการรายงานของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในช่วงนี้จนถึงวันที่7กันยายน2569ขอให้ชาวจังหวัดอุบลราชธานีระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่รุ่มต่ำเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาและส่วนราชการอย่างใกล้ชิดโดยทางจังหวัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องมือต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: อธิบดีกรมชลประทานสั่งหน่วยงานในสังกัดเตรียมรับมือผลกระทบภาวะเอลนินโญไปจนถึงกลางปีหน้าควบคู่การสนับสนุนบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่นอกเขตชลประทานนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนินโญที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางปีหน้า2570ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่ามีฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่เตรียมให้การสนับสนุนในด้านเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับการขุดลอกและสร้างแหล่งเก็บกักน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำโดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบทั้งในด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยสุภรัตน์ นาคบุญนำเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกันในรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะประจำวันเสาร์ที่5กันยายน2569ค่ะวันนี้ดิฉันสุภรัตน์ นาคบุญนำนะคะทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะไม่ว่าจะทาง FM 92.5 หรือ AM 891 kHz นะคะทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะก็เข้ามารับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันค่ะกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะฝากคำถามเอาไว้เพราะว่าในทุกเย็นวันหยุดแบบนี้นะคะเราจะเปิดสายพูดคุยกันนะคะเพื่อปรึกษาปัญหากฎหมายวันนี้ก็จะได้พูดคุยกับท่านอาจารย์ณรงค์ศรีรสันค่ะรองอธิบดีอัยการภาค9นะคะใครมีคำถามโทรศัพท์มาได้เลยนะคะจะมีทีมงานคอยรับเรื่องทางด้านหลังไมค์นะคะที่เบอร์022769717หรือ022769721ค่ะเบอร์มือถือนะคะสายด่วน0817159551-3นะคะช่วงนี้ก็ยังคงต้องเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนหลายจังหวัดนะคะตั้งแต่วันที่5วันนี้แหละค่ะถึง7กันยายนนะคะในช่วงนี้ทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะเพราะว่าร่องมรสุมเนี่ยพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกลงมาก็มีฝนที่สะสมนะคะก็อาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันได้โดยเฉพาะในพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงนะคะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มเนี่ยนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะเพื่อความปลอดภัยก็คงจะมีคำเตือนไปแล้วนะคะในหลายๆจังหวัดด้วยกันที่เขาประกาศเอาไว้นะคะชื่อว่าคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่ก็คงจะได้รับคำเตือนแล้วแหละนะคะประมาทไม่ได้เลยทีเดียวนะคะเรื่องของฝนตกหนักเนี่ยบางทีมันอาจจะสะสมแล้วก็เทโคร่มลงมานะเป็นน้ำป่าที่ไหลเชี่ยวกรากเหมือนกับที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดที่ผ่านมานะคะใครมีข้อสงสัยอย่างไรหรือต้องการจะสอบถามรายละเอียดนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็มีสายด่วน1182นะคะก็ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้มีประเด็นข้อกฎหมายที่เป็นเรื่องที่เราเห็นกันโดยทั่วๆไปนะคะบางทีเราผ่านบ้านบางหลังร้านอาหารบางแห่งเนี่ยเราก็เห็นว่าเขามีการเอากรวยนะคะกรวยสีส้มๆนี่แหละหรือว่าเอาวัตถุสิ่งของต่างๆอาจจะเป็นเก้าอี้เป็นแผงกั้นเหล็กนะคะมาวางเอาไว้ตรงหน้าบ้านหน้าร้านของตัวเองเนี่ยเพื่อกันที่จอดรถเอาไว้คือไม่ให้คนอื่นมาจอดนะคะการกระทำแบบนี้เนี่ย อาจจะผิดกฎหมายได้นะคะเดี๋ยวในรายละเอียดเนี่ยเราจะได้พูดคุยกับท่านอาจารย์ณรงค์ศรีรสันนะคะรองอธิบดีอัยการภาค9สักครู่หนึ่งท่านจะเข้าสายมานะคะแล้วก็เห็นกันจนชินตาแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าตามกฎหมายนั้นทำได้หรือไม่ได้นะคะบ้านอยู่ริมถนนร้านอยู่ริมถนนหรืออยู่ในตรอกซอกซอยนะคะจะเอาสิ่งของเอาวัตถุอะไรมาตั้งกันไว้กันเป็นที่จอดรถได้หรือไม่อ่ะเดี๋ยวรอฟังกันนะคะในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าที่พัทยาดีก็กำลังคึกคักเลยทีเดียวนะคะกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐจากเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยเขาก็มาพักผ่อนแล้วก็ท่องเที่ยวในพื้นที่นะคะราว 5,000 นายด้วยกันตั้งแต่วันที่2ที่ผ่านมาละ แล้วก็พรุ่งนี้ค่ะวันที่6ก็จะกลับแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เขาก็จะท่องเที่ยวจะช้อปปิ้งกันอีก1วันแหละนะคะโดยเฉพาะช่วงเนี้ยก็เห็นว่าตามห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าต่างๆเนี่ยเขาไปกันเยอะเลยนะคะไปซื้อเสื้อผ้าของฝากของที่ระลึกสิ่งของอะไรต่างๆนะคะค่ำๆนี้นะค่ำๆนี้คืนนี้ก็อาจจะออกมาเดินเล่นออกมาท่องเที่ยวกันนะคะแต่ว่าบริเวณชายหาดพัทยาเนี่ยนะคะบอกว่ากำลังพลสหรัฐเขาไม่ค่อยไปกันนะก็จะมีแต่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติออกมาเดินเล่นพักผ่อนตามแนวชายหาดปกติอันนี้ก็อาจจะเข้าใจได้ว่าแหมเขาก็อยู่บนเรืออยู่กับท้องทะเลมาตั้งนานหลายเดือนใช่ไหมคะอาจจะไม่อยากจะไปชมทะเลอีกแล้วเนี่ยนะขอมาพักผ่อนขอมาเดินห้างมาเที่ยวสถานบันเทิง อะไรจะดีกว่านะคะก็เดี๋ยวรอสรุปแล้วกันนะว่าการเดินทางเข้ามาในครั้งเนี้ยกำลังพลเขาจะมีการใช้จ่ายสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้กับธุรกิจในเมืองพัทยาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวคงจะได้มีตัวเลขสรุปกันหลังจากที่ผ่านพ้นจนถึงวันพรุ่งนี้ที่เขาจะเดินทางกลับแล้วนะคะช่วงนี้มาพูดคุยกับท่านณรงค์ศรีรสรรค์ค่ะรองอธิบดีอัยการภาค9เข้าสายกับเรามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ณรงค์คะ
2: ครับผมสวัสดีครับคุณสุรัตน์ครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมด้วยครับ
1: มาสักครู่นี้พูดถึงพัทยานะกำลังคึกคัก
2: ครับ
1: ไม่ได้ไปพัทยานานหรือยังคะท่านอาจารย
2: ์ นานแล้วครับไปบรรยายมาปีตอน67นะครับไปบรรยายที่บางแสนที่พัทยาตอนนั้นก็บรรยายให้กับศูนย์ไกลเกลี่ยภาคประชาชนนะแล้วก็ไม่ได้ไปเลยหลังจากย้ายมาอยู่ภาคใต้ครับผม
1: ดิฉันก็เคยไปเมื่อปีนี้แหละแต่ว่าตอนที่ไปนั้นเงียบมากเลยอ่ะ
2: ครับ
1: นะก็ตามเพราะว่าเศรษฐกิจนะฮะนักท่องเที่ยวหายไปก็เศรษฐกิจด้วยก็เงียบซบเซาแต่ว่าพอได้ฐานอเมริกาเข้ามาครั้งนี้ก็ดูเหมือนว่าจะคึกคักเพิ่มมากขึ้นนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะทีนี้ประเด็นข้อกฎหมายวันนี้นะคะที่อยากจะให้เล่าสู่กันฟังแล้วก็บางคนก็บอกว่าเอ๊ะฉันก็ทำแบบนี้แหละฉันมีบ้านอยู่ริมถนนมีร้านอาหารอยู่ริมถนนฉันก็เอาโต๊ะเก้าอี้ไม่อาจจะไม่ถึงโต๊ะนะเป็นเก้าอี้นะแล้วเป็นกรวยซ่อมมาวางหรือแผงกั้นเหล็กการที่จอดรถเอาไว้อันนี้มันทำได้ไหมคะคือการไม่ให้คนอื่นมาจอดรถเนี่ย
2: ครับมันมีทั้งทำได้และทำไม่ได้คุณสมรัตน
1: ์ค่ะ
2: นะครับที่ทำหลักของมันจริงๆก็คืออย่าลืมว่าบนถนนในพื้นผิวเนา
1: ะ
2: นะครับตั้งแต่ก็เรียกว่าทางเท้าอ่
1: ะ
2: ไปจนถึงถนนเนี่ยนะครับตรงนี้มันเป็นที่สาธารณะ
1: ค่ะ
2: นะครับมันเป็นที่สาธารณะทุกคนใช้ร่วมกัน
1: ทางเท้าหน้าบ้านนี่ก็ถือเป็นสาธารณะเหรอคะ
2: ใช่ครับเป็นทางเท้าที่เป็นหน้าบ้านทางเดินทางเท้าที่พ้นจากขอบถนนขึ้นไปครับ
1: ค่ะ
2: ขอบถนนขึ้นไปแล้วเป็นทางเท้าที่มีคนขับมอเตอร์ไซค์ชนเด็ก
1: คุ
2: ณสุวรรณนึกออกไหมนั่นเป็นทางเท้าน
1: ะ
2: เป็นที่สาธารณ
1: ะ
2: ตรงนั้นอยู่ในการดูแลของท้องถิ่นนะครับหรือพัทยาหรือกทมที่เขามาบอกว่าให้ขยับเข้าไปอย่าล้นออกมาบนทางเท้าเอาให้คนเดินเห็นไหมครับทางเท้าทุกคนต้องใช้ร่วมกันแต่เราปกติพ่อค้าไม่ขายก็จะเอาทางเท้าเนี่ยครับไปวางโต๊ะอีกทีนึงให้ล้นออกไปบางคนแค่นั้นไม่พอคุณสุภรัตน์ต้องไปวางบนพื้นถนนอีกสักครึ่งเลนนึงอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าที่สำคัญที่เราคุยวันนี้ก็คือเรื่องของการเอาเก้าอี้เอากรวยนะครับเอาแผงเหล็กมาวางบนพื้นถนนที่อยู่หน้าร้านของเราทางเท้าคุณสุภรัตน์มันมีทั้งที่กทมเนี่ยปาดถนนทางเท้าให้เป็นทางขึ้นเข้าบ้านได
1: ้ค่ะ
2: ถ้าคุณจะทำถนนทางเท้าปาดทางเท้าเข้าบ้านได้เนี่ยคุณต้องขออนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไม่ใช่หลายคนนะที่อยู่ในเจริญนครเจริญกรุงพระนครเขตอะไรต่างๆเนี่ยครับไปปาดเองคุณสมบัติไปปาดทางเท้าแล้วก็ทำให้รถขึ้นเอง
1: จะรถขึ้นไปจอดตรงทางเท้าหน้าบ้านอันนี
2: ้เอารถเข้าบ้านก็ได้เอารถเข้าบ้านเนี่ยปกติถ้าคุณต้องอยู่ในถนนอย่างหลานหลวงอย่างเง
1: ี้
2: ยซึ่งเขาไม่มีถนนที่เป็นปาดฟุตบาทเนาะก็เรียกฟุตบาทแล้วกันนะถ้าไม่ปาดฟุตบาทเนี่ยเราเอารถยนต์เข้าบ้านไม่ได้น
1: ะ
2: ยกเว้นเราเอาแผงเหล็กเอาเหล็กมาวางไว้แล้วก็เข้าบ้านแล้วยกเหล็กออกนะฮะต้องยกออกด้วยนะมีบางคนไปปาดฟุตบาทเองอันนี้ผิดนะครับ
1: ทำลายเจ้าหน้าที
2: ่สาธารณะกับสองก็คือเราเอาแผงเหล็กมาวางติดตั้งและยิงยึดถาวรนะครับสมมติมอเตอร์ไซค์ขับมาทางซ้ายแล้วคุณสุภรัตน
1: ์
2: ก่อนกลางคืนแล้วมองไม่เห็นเลยสะดุดเลยนะครับแล้วอีกคนหนึ่งที่หนักกว่านั้นที่ผมเคยฟ้องแล้วปรากฏว่าศาลสั่งให้ทุบเลิกทำลายนะครับก็คือทำปูนนูนขึ้นไปแล้วก็ล้มขึ้นไปใครเท่าให้ขอบทางเท้าเนี่ยส ลบได้แล้วก็ปาดขึ้นทางเท้าอันนี้ทำเป็นปูนเลยยาวประมาณสัก2เมตรครึ่งเพื่อให้รถขึ้นได้แล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ออกคำสั่งแล้วให้เอาออกไม่ออก2ปีกว่าจะส่งสำนวนถึงผมเนี่ยเขตพระนครตอนนั้นเราฟ้องไปนั่งปรับรายวันละ500หรือกี่ร้อยเนี่ยเกือบ300,000กว่า
1: โอ้ค่ะ
2: เพราะนี่คือทำถาวรนะแต่วันนี้เรามาคุยกันเรื่องการวางสิ่งของเพื่อไม่ให้กันที่จอดรถเพื่อให้ใครจอดนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าทำได้ไหมก็ทำไม่ได้นะครับหลักคือทำไม่ได้นะครับเพราะว่าบนถนนเนี่ยมันมีการเป็นผิวจราจรนะครับมีกฎหมายอยู่ตัวนึงคือพร่ำหยัดรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535เนี่ยห้ามตั้งวางกองวัสดุบนถนนนะครับหรือบนที่สาธารณะถ้าคุณไปวางอย่างเงี้ยครับเขาจะมีโทษปรับนะครับไม่เกิน 10,000 บาทที่ถ้าตำรวจไปเจอเก้าอี้เนี่ยปัจจุบันถ้าเราจะเห็นในคลิปที่เขตต่างๆไปเดินอันนี้ของใครกระถางต้นไม้จะเอาไห
1: ม
2: ไม่เอาเราจะยกอะไรนั่นหรอครับ
1: บางทีเราก็เคยเห็นยกกระถางต้นไม้ไปเลยใช่ไหมฮะมาวางไว้
2: ยกกระถางทุบปูนนะครับทุบบันไดบางคนเนี่ยครับไปทำหน้าบ้านให้สูงก็ไปทำบันไดบนทางเท้า3ขั้น2ขั้นกทมก็ทุบเลยนะครับทุบเลยอย่างเงี้ยครับอันนี้คือผิดนะครับมาวางหน้าบ้านเนี่ยเราจะเห็นแม้กระทั่งเอาเก้าอี้2ตัวแล้วเอาไม้กระดานแผ่นยาวหน้า6นะครับ6นิ้วอ่ะพาดยาว5เมตรเลยนะครับบางคนก็เอาไปโพสต์ในสุพรรณนักท่องเที่ยวชมชมคนไทยใจดีนะครับวางเก้าอี้และมานั่งไว้ให้นักท่องเที่ยวนั่งพักผ่อนเมื่อเดินเที่ยว
1: เขาเข้าใจผิดไม่รู้ว่าจองที่จอดรถ
2: จริงบางคนก็ไปโพสนะครับมั่วไปหมดนะครับ
1: อ
2: ันนี้ผิดนะแล้วก็อีกอันนึงครับหากซ้ายช่องซ้ายจราจรเนี่ยนะครับสมมติเป็นการวันวีเป็นช่องทางรถประจำทางนะครับแล้วท่านไปวางแบบนี้เป็นการวางสิ่งของกีดขวางการจราจร
1: อ
2: ันนี้ก็จะมีโทษปรับไม่เกิน500บาทนะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ในกรณีดังกล่าวแต่คนที่จอดรถก็เหมือนกันท่านไม่ใช่ว่าที่สาธารณะท่านจอดได้หมดนะ
1: ค่ะ
2: ถ้าเกิดถนนตรงนั้นมีการปาดฟุตบาทให้เขาเข้าบ้านได้แล้วก็เขียนว่าโปรดระมัดระวังมีรถเข้าออกหรือแม้กระทั่งเขาจะเอาเหล็กมาวางของเขาแล้วก็มีรถเข้าออกเนี่ยครับแล้วก็เขียนว่าขอความกรุณาจะจอดรถขวางประตูอย่างนี้เขาก็มีสิทธินะเพราะคนเขียนเขาบอกว่าห้ามจอดรถนะครับหรือหยุดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ
1: ค
2: ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังเหมือนกันเนาะที่เราไปทำให้เขาเดือดร้อนเนี่ยนะครับคนที่จอดก็ต้องดูด้วยการที่ไปจอดขวางทางเข้าออกที่เขาเข้าออกได้อย่างเช่นมีการปาดฟุตบาทให้เขาเข้าได้หร
1: ือ
2: เขามีรถอยู่ในบ้านแล้วเขาใช้แผงเหล็กเอาลงมาแต่ละครั้งแล้วเก็บคืนเนี่ยแล้วเราไปขวางเนี่ยครับแล้วเขาออกจากบ้านไม่ได้เนี่ยผิดทั้งพรบจราจรเรื่องจอดรถกีดขวางจราจรหรือหยุดรถกีดขวางจราจรแล้วอาจจะผิดฐานก่อให้เกิดความเดือดร้อนลำคาญ
1: ค่ะ
2: คุณสมบัติจำป้าทุบขวานรถได้ไหมเอาขวานทุบรถอ่ะ
1: ค่ะได้ค่ะ
2: นี่แหละอันนี้แหละครับอย่างเงี้ยนี่คือการก่อให้เกิดเดือดร้อนลำคาญแต่ไม่ได้บอกว่าไปทุบรถก็ได้นะแต่ผิดนะคนที่จอดรถก็ผิดฐานก่อให้เกิดความเดือดร้อนลำคาญ
1: ค่ะ
2: จำคุกปรับไม่เกินจำคุกไม่เกิน1เดือนนะครับเพราะจอดในที่สาธารณะก็จะจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน10,000ถึงทั้งจำทั้งปรับแต่คนที่ทุบนี่ก็ผิดนะวันนั้นอ่ะคนที่ทุบนี่ก็ผิดฐานทำให้เสียทรัพย
1: ์ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นให้ก็ผิดฝ่ายเดียวเราอย่าไปผิดกับเขาด้วย
1: ค่ะ
2: นะครับซึ่งผมก็แนะนำเสมอเวลาแก้ก็คือหนึ่งถ้าผมจะไปจอดบ้านใครเนาะนะครับผมจอดที่ร้านค้าใครเนี่ยเราบอกพี่ขอจอดหน่อยนะครับผมไปทำอะไรที่ไหนสักประมาณเท่าไหร่เราจะบอกเขาประมาณนั้นนะครับถ้าเขาบอกได
1: ้
2: เราก็จอดถ้าบอกว่าไม่ได้เราก็ต้องขยับนะเพราะบางทีเนี่ยเราก็ต้องให้เขาดูเคารพในสิทธิ์ของเขาที่เขาที่สาธารณะเนี่ยใช้ร่วมกันแต่เราจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเขาด้วยแล้วก็มากทีก็ไม่มีใครอยู่แล้วก็ใช้วิธีเขียนเบอร์โทรไว้ไปติดต่อที่ตรงนี้ประมาณ1ชั่วโมงหรือ20นาทีเบอร์โทรนี้แล้วก็ใส่เบอร์ไว้ที่หน้ารถเราไว้สักหน่อย
1: อันนี้เรียกว่าเรามีมารยาท
2: มารยาทมารยาท
1: การที่จะไปจอดรถตรงไหนนะคะหน
2: ้
1: าร
2: ้
1: านใครยังไงก็ขอนิดนึงนะ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: แล้วที่สำคัญคุณสุมาอย่าใส่เกียร์ว่างอย่าเหยียบใส่เบรกมือนะครับบางคนโอ้โหใส่เกียร์ล็อกไว้เลยนะครับเขาเข็นยังไงก็ไม่ไปบางคนก็ใส่เบรกมือเบรกมือนี่ยังเข็นได้นะแต่เกียร์มันไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเขายิ่งโถดไปใหญ่เลย
1: จอดตรงไหนพยายามใส่เกียร์ว่างไว้ให้เขา
2: ใช่ครับ
1: เพรา
2: ะอย่างน้อยเขาเข็นได
1: ้
2: อย่างน้อยเขาก็ลดความโกรธนะคุณสมรักหรือลดการที่ไปรบกวนเขาแต่เขาจะออกเนา
1: ะ
2: นะครับ ประมาณนี้ครับ
1: นี่คือบ้านหรือร้านค้าที่อยู่ริมถนนนะก็คือไม่ควรจะเอาสิ่งของอะไรต่างๆไปวางตั้งไว้เป็นการกีดขวางการจราจรด้วยนะคะอาจจะมีโทษปรับได้ทีนี้แล้วถ้าบ้านหรือร้านเนี่ยไม่ได้อยู่ริมถนนแล้วคะเอาอยู่ในซอยอย่างเงี้ยมันใช้กฎเดียวกันไหมคะ
2: เหมือนกันครับมีสถานะเหมือนกันครับแล้วอย่าลืมนะบางคนก็บอกว่าเอาแล้วบ้านผมเองนะครับคุณอยู่ชั้นหนึ่งคุณขายของชั้นสองคุณตากเสื้อผ้าตากกางเกงในตากเสื้อในแล้วยื่นออกมาที่ทางเดินทางเท้าทางบนนะครับไอ้นั่นก็ผิดนะเดินไปเห็นจะบ้านคุณเองแต่คุณตากวางสิ่งของให้ยื่นลงมาในที่สาธารณะเนี่ยกฎหมายก็ผิดนะครับยิ่งโดยเฉพาะเวลาคุณทำป้ายร้านตัดผมร้านเสริมสวยแล้วคุณยื่นเข้ามาบนหัวเราเวลาเราเดินนะครับอันนั้นก็ล้นที่สาธารณะนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วผิดพรบอาคารนะครับนั่นอ่ะบางคนไม่รู้นะคุณสมรัตน์ยื่นเข้ามานะครับเขียนว่าเสริมสวย
1: เดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวแย่นะ
2: แล้วใส่ป้ายมาแล้วก็คือโผล่มาบนหัวเราที่เราเดินอยู่ทางเท้าอ่ะ
1: ค่ะ
2: นะครับเขาเรียกว่าทำตากวางสิ่งของหรือบางคนก็ทำราวตากผ้าข้างบนแล้วยื่นออกมานอกอาคารหน้าต่างชั้นสองนะครับแม้กระทั่งทำในตัวอาคารของคุณเองนะครับก็ผิดนะครับครับผม
1: นะคะก็เป็นว่าไม่ว่าจะเป็นถนนหรือในซอยนะฮะก
2: ็
1: ตามนี้แล้วกันนะแต่ว่าบางทีเราก็เห็นคนทำผิดกฎหมายกันกลายเป็นว่าความเคยชินไปแล้วนะคะก
2: ็
1: ต้องระวังเวลาเจ้าหน้าที่ไปตรวจนะเขาก็สามารถที่จะเอาผิดได้นะคะหรือมีคนร้องเรียนอะไรอย่างนี้เป็นต้น
2: ครับ
1: ค่ะคือกฎหมายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอะไรก็ออกมาเพื่อที่จะให้อยู่ด้วยกันอย่าง
2: สังคมนะครับเพื่อสังคม
1: ไม่ละเมิดสิทธินะฮะ
2: ต้องครับ
1: กันและกันนะคะสังคมจะได
2: ้แล้วก็
1: อยู่ด้วยความเรียบร้อย
2: มันต้องใช้ร่วมกันคุณสุภนัท
1: ค่ะ
2: มันต้องใช้ร่วมกันเจ้าของก็บอก 100% ไม่ให้จอดเลยก็ไม่ได
1: ้
2: ทางนี้ก็บอก 100% ฉันจะจอดก็ไม่ได้เราต้องดูด้วยบอกเนี่ยเดี๋ยวช่วง 8:30 เนี่ยลูกจะออกไปเรียนถ้าเขาบอกอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรจะไปจอดขวางเพราะเดี๋ยวเขาก็ต้องไปนะครับหรือไม่ก็ทำเหมือนอาจารย์สมชัยเมื่อวานไหมอ่ะ
1: ขี่จักรยานเหรอ
2: หาที่จอดแกขับรถยนต์มาใช่ไหมแล้วก็ไม่มีที่จอดแกก็ไปจอดไกลไงพอไปจอดไกลท่านก็ไปปั่นจักรยานออกมาเหมือนท่านเอาจักรยานมาใส่รถหรือไงเมื่อวานฟังพูดเนา
1: ะ
2: เพราะบางคนเขาก็คิดแบบนี้นะหาที่จอดยากในกรุงเทพเนี่ยเขาก็เลยเอาใส่เล็กๆมาท้ายรถ
1: จักรยานนั่นก็ดีแต่ว่ามาเจอคนแบบที่นะ
2: ไอ้นั้นไม่ได้พูดไม่เกี่ยวกัน
1: ดูแล้วนี่ขนาดอยู่ต่อหน้าสื่อตั้งหลายช่องต่อหน้านักข่าวช่างภาพนักข่าวต้องเตือนเลยนะว่าเนี่ยคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยโอ้ก็เคยเป็นทนายความมาด้วยต้องไม่มีวุฒิภาวะเลย
2: นะแต่ไม่ว่ากันนะแต่เราว่าวิธีแบบนั้นก็ดีเหมือนกันนั่นคือเราใส่รถจักรยานไว
1: ้
2: บางทีเราต้องไปจอดไกลแล้วก
1: ็
2: เอาจักรยานลงมาแล้วก็ปั่นเข้าไปแล้วกลับมาแล้วก็เอารถเก็บอย่างเงี้ยมันก็ดีเหมือนกันนะในชุมชนที่อยู่แออัดเราอย่าคิดว่าเฮ้ยฉันมีรถยนต์ฉันทำไมต้องไปซื้อจักรยานอีกอะไรเงี้ยหรือทำไมฉันต้องทำแบบนั้นก็ความสะดวกแล้วการอยู่ร่วมกันนะครับเพราะในโลกปัจจุบันคนที่อยู่รอดที่สุดก็คือผู้ที่ปรับเปลี่ยนแล้วก็สามารถอยู่รอดได้ครับ
1: แม้แล้วในกรุงเทพเนี่ยต้องบอกเลยว่าหลายๆที่เนี่ยมันหาที่จอดรถยากนะคะ
2: ห
1: รือไม่ก็มีที่จอดรถใครมีที่มีทางนี่โอ้ทำที่จอดรถนี่เก็บค่าจอดสบายเลย
2: ไม่ใช่เพราะกรุงเทพคุณสุภาครับหาดใหญ่ไม่มีเลยสงขลารถยนต์ไม่มีที่จะจอดเบตงเรื่องไปดูนะครับมอเตอร์ไซค์ล้วนๆเลยครับ
1: เบตง
2: เนี่ยผมไปศึกษาไปดูงานนะครับไปตรวจราชการต้องมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวคุณเอารถยนต์ไปเบตงเนี่ยไม่มีที่จอดเลย
1: เป็นเมืองมอเตอร์ไซค์
2: นะครับมอเตอร์ไซค์จริงๆแล้วก็ขึ้นเดินขึ้นลงเนี่ยต้องมอเตอร์ไซค์ซีซีแรงๆด้วยแล้วก็สงขลานี่ก็เหมือนกันครับขับรถในเมืองไม่มีที่ครับ
1: แต่มันก็สะดวกจริงนะมอเตอร์ไซค์แต่ก็มีข้อควรระวังนะคะเพราะว่าม ันก็เนื้อหุ้มเหล็กใช่ไหมคะเราก็ควรจะสวมหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยนะคะแล้วก็ระมัดระวังเวลาที่เด็กๆที่จะซ้อนมอเตอร์ไซค์นะคะบางทีซ้อนหน้าซ้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นห่วงเหมือนกันในความปลอดภัยนะคะ
2: แล้วก็ปฏิบัติตามกฎหลายส่วนมากขับมอเตอร์ไซค์แล้วเห็นว่าย้อนสอนได้ง่ายก็ย้อนสอนนะครับเห็นว่าทางวันวีก็สวนทางอย่างเงี้ยไม่ได้แต
1: ่อย่าง
2: นั้นอันตราย
1: อีกอย่างนึงเราเห็นในข่าวในคลิปข่าวเยอะแยะเลยนะคะที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะกับรถมอเตอร์ไซค์นะคะซึ่งบางทีเนี่ยรถเก๋งรถยนต์ขับมาแล้วอาจจะอันนี้ก็ต้องถือว่าความประมาทด้วยถ้าขับมาด้วยความเร็วแล้วเกิดมีมอเตอร์ไซค์เข้าแบบชะแวบมาเลยนะคะ
2: ค
1: แล้วก็ไปชนเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
2: ครับ
1: ต้องระมัดระวังด้วยค่ะ นะคะใช้รถใช้ถนนขอให้ปลอดภัยนะคะตอนนี้เรามารับสายกันในช่วงเวลานี้รับสายหนึ่งก่อนนะคะคุณสุวภาจากชลบุรีค่ะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโฉนดที่ดินนะคะคุณสุวภาสวัสดีค่ะ
3: มาสวัสดีค่ะ
1: เชิญค่ะ
2: คร
1: ับ
3: คืออย่างนี้นะคะตอนกู้ซื้อบ้านเนี่ยคือกู้ร่วมกับพ่อเลี้ยงแต่พ่อเลี้ยงนี่คือจดทะเบียนกับแม่ทีนี้เนี่ยพอถ่ายถอนออกมาปุ๊บเนี่ยแกก็เสียก่อนที่จะถ่ายถอนออกมาแกเสียชีวิตก็เลยเอาเงินไปปิดทีนี้เนี่ยคือเมื่อปีที่แล้วคุณแม่ก็เพิ่งเสียไปแต่ช้างโฉนดก็ยังเป็นชื่อกู้ร่วมยังเป็นชื่อสองคนอยู่อะค่ะยังเป็นชื่อของพ่อเลี้ยงกับชื่อของดิฉันอยู่อะจะทำยังไงคะ
2: อ๋อโอเคครับ
3: แต่ว่าพ่อกับแม่เขาจดทะเบียนพ่อเลี้ยงกับแม่เนี่ยจดทะเบียนสมรสกันนะคะแล้วเขามีลูกชายหนึ่งคนที่เป็นน้องชายค่ะ
2: คำว่ากู้โทษทีครับในเจตนาจริงๆนะครับคำว่ากู้ร่วมกับพ่อเลี้ยงตอนนั้นเนี่ยมีความประสงค์ที่จะแบ่งที่ดินกันคนละครึ่งใช่ไหมครับ
3: คือส่วนหนึ่งอ่ะก็ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาเป็นข้าราชการที่ใกล้เกษียณตายว่าด้วยอายุงานเขาแล้วเนี่ยมันไม่สามารถกู้ได้เลยต้องหาคนกู้ร่วมประมาณนั้น
2: โอเคเข้าใจแล้วถ้างั้นก็จะถามความประสงค์อย่างนี้นะครับ
3: ค่ะ
2: เจตนาโดยตรงจะเป็นอย่างไรไม่รู้แต่หลักกฎหมายก็คือปัจจุบันนี้นะครับตัวของที่ดินแปลงนี้นะครับถือว่าตัวคนเองกับคนพ่อเลี้ยงเนี่ยมีสิทธิ์กันคนละครึ่งมีสิทธิ์กันคนละครึ่งนะครับเพราะถือเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันนะครับเมื่อพ่อเลี้ยงเสียชีวิตนะครับจำเป็นนะครับที่จะต้องมีการตั้งผู้จัดการมรดกของพ่อเลี้ยงนะครับจำเป็นต้องตั้งผู้จัดการมรดกของพ่อเลี้ยงเพราะฉะนั้นนะครับต้องให้ลูกของพ่อเลี้ยงนะครับไปยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกซึ่งในการตั้งผู้จัดการมรดกนั้นในส่วนของอัยการนั้นบริการให้ฟรีนะครับท่านสามารถให้ลูกอย่างของพ่อเลี้ยงเนี่ยไปตั้งผู้จัดการมรดกไปพบอัยการท่านอยู่พัทยาโซนพัทยาหรือไปอยู่โซนชลบุรีครับเรามีทั้งสองอัยการถ้าอยู่ชลบุรีเนี่ยท่านก็พาพ่อตัวของลูกของพ่อเลี้ยงนะครับและตัวท่านเองด้วยก็ได้เพราะท่านมีสิทธิ์อยู่ในกรรมสิทธิ์ครึ่งหนึ่งอาจจะต้องเซ็นยินยอมในการที่จะตั้งให้ลูกพ่อเลี้ยงเนี่ยนะครับเป็นผู้จัดการมรดกด้วยแล้วพออัยการพัทยาอัยการชลบุรียื่นคำร้องต่อศาลแล้วลูกของพ่อเลี้ยงได้คำสั่งศาลมาแล้วคราวนี้อยู่ที่ท่านกับลูกของพ่อเลี้ยงจะคุยกันแล้วครับว่าที่ดินแปลงนี้จริงๆพ่อเลี้ยงเนี่ยให้คู่ร่วมเฉยๆนะไม่เคยผ่อนเลยฉันเป็นเจ้าของคนเดียวถ้าลูกเขาไม่ติดใจก็โอนให้ท่านคนเดียวเลยเขาเรียกว่าโอนเฉพาะส่วนแต่ถ้าเขาติดใจด้วยสิทธิ์ของเขาจะได้ครึ่งหนึ่งครับอันนี้อยู่ที่ข้อมูลที่ท่านกับเขาเนี่ยผูกพันกันมาแบบไหนอันนั้นอยู่ที่ท่านจะไปคุยกับทายาทเองแต่วิธีแก้ก็คือต้องตั้งผู้จัดการมรดกครับ
3: เท่านั้นเลยใช่ไหมคะ
2: เท่านั้นครับ
3: ก็จะคุยกับน้องชายได้เขาก็ไม่ได้ติดประเด็นอะไร
2: ถ้าคุยได้ท่านไปที่ดินกันด้วยไหมล่ะครับคุณพ่อเลี้ยงมีทายาทกี่คนพ่อแม่ของพ่อเลี้ยงยังมีอยู่ไหม
3: เสียแล้ว
2: มีมรณบัตรครบไหมตอนนี
3: ้ครบค่ะ
2: มรณบัตรของพ่อของพ่อเลี้ยงแม่ของพ่อเลี้ยงมีครบนะ
3: เขาตายไปเกือบ30 ปีแล้วว่า
2: ได้แล้วก็แม่ของเขาภรรยาเก่าของเขาเนี่ยที่ดินไปเนี้ยนะครับตอนที่เขาหย่ากันมาแล้วใช่ไหมครับตอนที่มาอยู่กับแม่เรา
3: ไม่ใช่ภรรยาเก่าคือเขามาแต่งงานกับแม่แล้วเขาก็จะ
2: โอเคเขาไม่มีภรรยาใหม่เนาะ
3: ใช
2: ่โอเคถ้าอย่างนี้นะครับถ้าเอาหลักฐานการตายของคุณพ่อคุณแม่ของคุณพ่อเลี้ยงเนี่ยแล้วก็เอาตัวของมรดกของแม่แล้วเอาน้องชายไปที่ที่ดินก่อนก็ได้ครับไปขอจดนะครับคราวนี้ตกลงกันไปจากบ้านเลยว่าตกลงเธอจะเอาไหมที่ดินของพ่อเลี้ยงถ้าเธอไม่เอาเธอต้องโอนให้ฉันทั้งหมดนะเพราะฉันเนี่ยเป็นคนกู้ร่วมและฉันผ่อนเองเธอรู้อยู่มาตลอดอย่างเงี้ยเธอไม่เอาเธอก็บอกผู้จัดการทายาท2คนมาตกลงกันขอโอนที่ดินให้คุณคนเดียวที่ดินก็โอนให้ก็จบครับแต่ถ้าที่ดินบอกว่าเอ้ยมันสับสนนะผมไม่กล้าจดให้คุณไปตั้งผู้จัดการมรดกค่อยมาที่อัยการชลบุรีก็ได้ครับ
3: อ๋อสามารถทำได้2 อย่าง
2: ครับถ้าตกลงกันได้ไม่มีข้อขัดข้องไปจดเลยครับไปจดโอนเปลี่ยนแปลงหลังโฉนดได้เลยครับแต่ถ้าเจ้าพนักงานที่ดินขัดข้องไม่สามารถดำเนินการได้มาพบอัยการเดี๋ยวอัยการจะแนะนำเอกสารตั้งผู้จัดการมรดกให
3: ้ครับ
2: เป็นการบริการให้ฟรีนะครับท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลประมาณ250หรือประมาณไม่เกิน500 บาทนะครับแล้วแต่ศาลแต่ละศาลเนาะไม่เกินประมาณนั้นแต่เป็นค่าธรรมเนียมศาลนะของอัยการที่บริการให้ฟรีทุกอย่างครับ
3: นานไหมครับ
2: โอเคครับ
3: มรดก
2: อะไรนะครับ
1: ใช้เวลานานแค่ไหนคะ
2: ใช้เวลาอย่างน้อยประกาศก็ประมาณสัก4-5 วันและบวกกับศาลนัดไต่สวนไม่เกิน60 วันครับศาลจะนัดไม่เกิน60 วันนะครับในการที่จะได้คำสั่งศาลครับครับผม
1: รวมๆก็3 เดือนได้นะคะ
2: ช่ครับเพราะต้องประกาศทางทุลทางประกาศเล็กตัวหนึ่งที่ศาลนะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับศาลก็ประมาณ30วัน45วันแล้วหลังจากนั้นก็นัดไต่สวนก็ประมาณ60วันเนี่ยได้คำสั่งศาลครับครับผม
3: แต่ถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าสมมติพี่น้องเนี่ยไม่ได้มีปัญหากันก็ลองไปคุยที่ที่ดินก่อน
2: ใช่ครับได้เลยครับได้เลยไม่มีเหตุขัดข้องในการจัดการมรดกไม่ต้องตั้งผู้จัดการมรดกครับ
1: ไม่
2: ม
1: ี
2: พ
1: ิน
2: ัยกรรมนะครับไม่มีพินัยกรรมนะครับ
3: ไม่มีค่ะ
2: ไม่มีก็ตามนั้นเลยครับตามนั้นเลย
1: แต่ว่าก็ต้องเอาหลักฐานต่างๆไม่พร้อมนะคะ
2: ถูกต้องครับถ
1: ู
2: กต้องครับ
3: ค่ะค่ะค่ะ
2: ลองติดต่อดูนะถ้าติดขัดยังไงก็ปรึกษาอีกทีก็ได้ครับจะได้แนะนำต่อนะ
3: ได้ค่ะได้ขอบคุณมากค่ะ
2: โอเค
1: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุภาพ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะนะคะอ๋อก็ได้ทราบนะว่าท่านอัยการก็มีบริการในเรื่องของการขอตั้งผู้จัดการมรดกด้วยนะคะ
2: ค
1: โดยไม่ที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายนะ
2: คะ
1: มีการค่าธรรมเนียม250บาท
2: เขาเรียกเป็นงานคุ้มครองสิทธ
1: ิ์
2: ที่อัยการจะรับช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าร่ำรวยหรือยากจนในการตั้งผู้จัดการมรดกนั้นนะครับบริการฟรีหมดครับครับผม
1: ค่ะแต่ว่าเรื่องของการทำธุรกรรมอะไรต่างๆตามหน่วยงานหรือแม้แต่ที่ดินเนี่ยบางทีส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ
2: บางทีถ้าใครญาติหลายคนนะครับเขาก็ไม่อยากสอบเองอ่ะแล้วก็ถ้าได้คำสั่งศาลมาในพนักงานที่ดินบอกว่าในกรณีมีคำสั่งศาลในคำพิพากษาของศาลให้เจ้าพนักงานที่ดินจดไปตามนั้นเขาสบายเลยครับ
1: เขาไม่ต้องใจกว่าใช่ไหม
2: สบายใจไงนะครับแต่บางทีไปกัน4คนไม่รู้จะแบ่งให้ใครจะแบ่งให้คุณเถียงกันคุณกลับไปจัดการก่อนไปพบผู้จัดการไปตั้งผู้จัดการมรดกก่อนแล้วมาผมจดให้ตามนั้นแล้วกันไม่ต้องมาทะเลาะกันอะไรเงี้ยนะ
1: แต่ว่าเคสนี้เราดูเพราะว่ามีแค่2คนนะ
2: ใช่ใช่
1: ไม่ได้วุ่นวายซับซ้อนอะไรนะคะ
2: ถูกต้องครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่นึงก่อนนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้ากลับมาเปิดสายกันต่อค่ะ
0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได้
8: บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
7: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
8: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะยังอยู่กับดิฉันสุภรัตน์นาคุณนำแล้วก็ท่านอาจารย์ณรงค์ศิรสรรค์รองอธิบดีอัยการภาค9นะคะก่อนจะเปิดสายรับปรึกษาปัญหากฎหมายขออนุญาตประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการไฟฟ้านิดนึงนะคะการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.ค่ะประกาศเรื่องจะต้องดับไฟนะคะแจ้งไฟฟ้าดับเนี่ยในวันที่6กันยายนคือวันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์หลายจุดเลยนะคะแล้วก็การดับครั้งเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการบำรุงรักษาระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะเปลี่ยนถ่ายระบบไฟฟ้าจากสายอากาศเป็นสายใต้ดินนะคะเพราะฉะนั้นต้องงดจ่ายกระแสไฟเนี่ยเป็นการชั่วคราวในบริเวณพื้นที่หลายจุดเลยแล้วก็ไฟจะดับเนี่ยตั้งแต่เช้ายันบ่าย 3-4 โมงเย็นเลยนะคะในบางพื้นที่เนี่ยเพราะฉะนั้นกินบริเวณกว้างทีเดียวนะคะก็ขออนุญาตบางส่วนแล้วกันเพราะว่าในรายละเอียดเยอะมากนะคะท่านสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวงได้อย่างเช่นที่ริมถนนเยาวราชนะคะก็จะมีบริเวณบ้านเลขที่ที่เขาระบุเอาไว้นะคะก็จะดับตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ่าย2โมงเลยถนนราชดาภิเษกนะคะตั้งแต่ซอยหลังเซ็นทรัลพระราม3ตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ่าย3โมงครึ่งนะคะถนนพุทธบูชาซอยพุทธบูชา36บริเวณซอยมินิแฟคทอรี่ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นริมถนนเทศบาลนิมิตเหนือ8บริเวณเทศบาลรังรักเหนือ8ถึงเทศบาลรังรักเหนือ8ตั้งแต่เวลา8โมงถึงบ่าย3โมงนะคะแล้วก็ยังมีที่ถนนราชพัฒนานะคะริมถนนสมเด็จเจ้าพระยาริมถนนพหลโยธินบริเวณซอยพหลโยธิน54ทับ1แยก4ซอยวัดเกาะนะคะตั้งแต่แยก4ถึง10ถึงใกล้โรงเรียนวัดเกาะสวนารามนะคะก็ไฟฟ้าดับทั้ง2ฝั่งซอยเลยตั้งแต่8โมงครึ่งถึงบ่าย3โมงแล้วก็ยังมีถนนลาดพร้าวนะคะซอยลาดพร้าว63ในทั้งซอยเลยนะคะไฟดับตั้งแต่8โมงครึ่งถึงบ่าย3โมงครึ่งเลยถนนเสรีไทยนะคะซอยเสรีไทย7บริเวณโรงเรียนบางกะปินะคะไฟดับตั้งแต่8โมงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะถนนศรีนครินทร์นะคะก็ช่วงบริเวณตั้งแต่โตโยต้าชัวร์ศรีนครินทร์นะคะถึงบริเวณสะพานลอยก่อนถึงแยกศรีนครินทร์อ่อนนุชนะคะตั้งแต่8โมงครึ่งถึงบ่าย3โมงครึ่งแล้วก็ยังมีถนนสวนสยามนะคะซอยสวนสยาม11ถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย3และบริเวณข้างเคียงถนนราชพฤกษ์นะคะซอยร่มรื่นราชพฤกษ์แล้วก็ยังมีถนนรามคำแหงนะคะบริเวณรามคำแหง38ถึงรามคำแหง36ทับ1ริมถนนบางกระดีนะคะซอยบางกระดี19นี่คือพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะนนทบุรีไฟก็ดับ6กันยาพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นริมถนนติวานนท์บริเวณริมถนนติวานนท์3แยก3มะคีถึงซอยติวานนท์50ตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ่าย3โมงนะคะแล้วก็ยังมีถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดซอยหมู่บ้านเวิร์กเพลสถนนวัดศรีเขตมีถนนไซน้อยลาดบัวหลวงนะคะถนนสุขสวัสดิ์นะคะซอยสุขสวัสดิ์76ถนนสุขุมวิทซอยข้างโรงเรียนสมุทรปราการ12ถนนสุขุมวิทซอยเทศบาลบางปู49แล้วก็46หรือว่าวัดราชโพทองไฟก็ดับตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงนะคะณจุดนี้หลายที่เลยนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครอยู่ที่กรุงเทพก็ดีนนทบุรีก็ดีสมุทรปราการก็ดีพรุ่งนี้ไฟดับนะคะแจ้งมาจากการไฟฟ้านครหลวงเข้าไปดูในเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวงก็ได้นะคะเอาละค่ะตอนนี้มีข้อความฝากเข้ามาต้องการจะปรึกษาปัญหากฎหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณป้านิ่มเสียงนะคุณป้านิ่มเสียงบอกว่าแม่ถูกหลอกให้กดลิงก์ที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านี่จะคืนเงินค่ามิเตอร์ทำให้ต้องเสียเงินไป 90,000 กว่าบาทเลยโอ้โหทำไมเยอะขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเรากำลังจะต่อสายไปที่คุณป้านิ่ม

0: นะครับ
1: แม่เรื่องอ้างเป็นเจ้าหน้าที่นี่มียังมีทุกวันเลยนะนี่อ้างเป็นไฟฟ้าแหละ
0: ครับเมื่อวานคุณสุภรัตน์ดูข่าวไหมที่มีป้าเขาคนหนึ่ง 4.2 ล้านเป็นค่าการบำนาญนะครับ
1: โอ้โห
0: น่าเห็นใจนะแล้วก็มารับเงินสดเลยนะมารับเงินสดที่บ้านเลยนะแล้วก็จะพาไปกู้สหกรณ
1: ์
0: ของแกอีกนะ
1: แ
0: ต่ไม่ผ่านเห็นไหม
1: สี่ล้านกว่าบาทอ่ะโอ้โห
0: เยอะเยอะอยู่ไหมคุณสุภรัตน์เห็นไหม
1: ใช่
0: เยอะเยอะ
1: แต่ว่ายังมีเงินใช้ไหม
0: เออใช่ครับ
1: เหมือนกับเขาอยู่แถวๆนั้นนะเขาบอกว่าอยู
0: ่ใช่เขาเจอตัวกันไงเขาเจอตัวกันก็เลยคุยกันนะครับแต่สงสารคุณป้าที่ไปไม่น่าเชื่อว่าคุณป้าต้องออกจากบ้านคุณป้าต้องไปกดเงินคุณป้าต้องไปกู้เงินต้องไปยื่นคำร้องขอต่ออะไรนะไม่ใช่ว่าสากลหรือบำเหน็จตกทอดของแกเนาะซึ่งก็ได้เห็นใจ
1: แต่เราเห็นผู้เฒ่าผู้แก่ก็โดนหลอกกันไปหลายรายนะคะ
0: เยอะครับ
1: เยอะมากเลย
0: วงการของผู้สูงอายุ
1: แล้วบางทีแบบว่าคุณยายก็แบบใจดีเนาะ
0: ใจดี
1: ลูกหลานไม่รู้คงไม่ได้อยู่ด้วยกันนะฮะหรือยังไง
0: น่าจะครับ
1: ใช่ไหมฮะเพราะว่าเรียกเขาวิชาชีพนี่มารับเงินถึงบ้านเลยอ่ะ
0: ใช่แล้วก็พาไปข้างนอกด้วย
1: อย่างนี้น่าจะตามจับตัวได้นะเพราะว่ากล้องวงจรปิดก็มีนะคะ
0: ติดกล้องวงจรปิดครับอีกคนหนึ่งที่ได้คืนมาที่ไปถอนเงินไปซื้อทองคุณสมบัติจำได้ไหมแล้วตำรวจข้างบ้านก็ถามว่าจะไปไหนเขาบอกว่ามีคนมาบอกเขาอย่างนี้เขาไปลงทุนแล้วตอนนี้จะเอาทองเนี่ยไปให้เขาตรวจสอบตำรวจก็เลยบอกอ่ะคุณโดนวิชาชีพคุณไปลอดจับอันนี้ไปลอดจับเนี่ยคือโอ้โชคดีมาก
1: ค่ะค่ะนี่ก็คือว่าถ้าได้มีการพูดคุยกับใครนะเขาจะบอกแล้วแหละหรือว่าปรึกษาคนอื่นสักนิดนึงนะฮะตอนนี้ที่มันเกี่ยวกับเงิน
0: แต่ว่าวิชาชีพเขาก็พูดให้ไม่มีโอกาสนะครับคุณสมรัก
1: เขาขู่ใช่ไหม
0: เพราะว่าถ้าบอกคนอื่นเมื่อไหร่เขาจะทำเนินคดีไม่ช่วยเหลือแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้เขาคิดว่าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบหรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: มันก็เป็นมุกเดิมๆเหมือนกันนะฮะ
0: ก็ผมถึงบอกว่าเราก็ช่วยเหลือมาผมก็ทำรายการทีวีมาตั้งแต่60นะคุณสมรักอาจจะก่อนผมเนา
1: ะ
0: แต่ผมก็ช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่60เรื่องเดิมหมดเลย
1: เรื่องเดิมมุกเดิมๆของวิชาชีพ
0: ครับเป็นเปลี่ยนคนถูกหลอกเท่านั้นผมบอกว่าทำไมไปอยู่กันตรงไหนมาถามดูฟังรายการเราบ้างหน่อยมาฟังเยอะๆนะคร
1: ับ น้อยถ้าดูข่าวดูทีวีนะก็ต้องเห็นบางคนอาจจะไม่ได้เล่นมือถือใช่ไหมคะอ๋อทีวีก็มีข่าวนะฮะ
0: ได้ครับ
1: ค่ะเอาละเรามารับสายกันดีกว่านะคะคุณลุงเทพสุพรจากปราจีนบุรีนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณลุงเชิญค่ะเห็นบอกว่าอะไรนะมีที่อยู่ดีๆแล้วส่วนหนึ่งกลายเป็นชื่อของบริษัทเป็นยังไงคะคุณลุงไม่ต้องพูดชื่อบริษัทนะเป็นว่ามันยังไง
2: คือที่ของผมพ่อแม่พาทำกินมาตั้งแต่โอ้ผมยังไม่เกิด
1: ค่ะ
2: ทำกินมาเรื่อยๆผมก็ไม่รู้ว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่ของใครมาก่อนหรือว่าพระประพันธ์ท่าเฉลี่ยไหนไม่รู
1: ้แล้วมันมีเอกสารสิทธิ์อะไรไหม
2: ของใครครับตรงนี
1: ้ที่ทำกินอยู่เนี่ยล่ะ
0: ของเราครับคุณลุงครับ
2: มีเอกสารที่ชอบเป็นที่ดินไอ้มือเปล่าครับ
0: ที่ดินเปล่าแต่ว่าเขาทำอะไรอยู่ข้างบนที่ดินครับปลูกบ้านทำสวน
2: ปลูกบ้าน
0: หรือทำ
2: ปลูกบ้านปลูกมันครับปลูกต้นยูคาแล้วก็ปลูกพืชอย่างอื่น
1: ค่ะ
0: ลุงครับกี่ไร่ครับลุงที่ดินกี่ไร
2: ่ที่คาดเป็นที่พิพาทใช่ไหมประมาณตรงนี้ประมาณ
0: กี่ไร่
2: เก้าไร่นะประมาณ19ไร่
0: ครองแล้วที่ดินทั้งแปลงนี่เท่าไหร่ครับที่ไม่พิพาทด้วยเนี่ยหรือพิพาทอย่างเดียว25ไร่
2: ไม่ใช่ไอ้ที่ของเขาถ้าเป็นที่พิพาทเข้ามาเนี่ยของเขาเป็น50กว่าไร่แต่มันพิพาทเข้ามาผมประมาณ19ไร่นี่แหละ
0: ครับผมแล้วแปลงลุงของที่ลุงของลุงจริงๆนี่ที่ดินเท่าไหร่ครับถ้ารวมทั้ง19ไร่นี้ด้วยเนี่ยของลุงมีกี่ไร่ครับ
2: ของลุงของผมเองไอ้ไม่เกี่ยวกับโฉนดนะตรงที่ว่าเนี่ยก็ตรงนี้เต็มเป๊ะเลยครับที่ผมวันอยู่
0: 19ไร่เลยทั้งแปลงเลย
2: ครับทั้งแปลงที่ผมครอบครอง
0: โอเคได้ครับคุณลุงครอบครองเขาไม่เคยครอบครองเลย
2: ไม่เคยเลยครับผมครอบครอง
0: ไม่เคย
2: ครอบครองตั้งแต่สมัย
0: โอเค
2: ป่าไม้ยังได้ไม่ได้มาซื้อไอ้ชาวบ้านไง
0: โอเค
2: ชาวบ้านครอบครอง
0: ครับเขาว่าเขาได้สิทธิ์ไปเขาได้เป็นเอกสารอะไรไปครับคุณลุงครับเท่าที่ทราบว่าว่าเราไปล้ำเขา
2: น่าจะเป็นโฉนดครับ
0: เป็นโฉนดเนาะแล้วก่อนหน้าที่จะมาลังวัดเนี่ยเขาที่ดินที่19ไร่นี้ติดกับที่ดินโฉนดของลุงไหม
2: อะไรครับ
0: ที่ดิน19ไร่ที่เขายึดไปเนี่ยที่ทับของเรามาเนี่ย
2: มัน
0: ติดกับโฉนดม
2: ัน
0: ติดกับโฉนดของ

0: ลุงความผมนิดนึงมันจะพูดพร้อมกันมันเป็นกระจนดของเราไหมครับไอ้19ไร่ที่เขาบอกว่าไปทับเขาเนี่ย
1: ไม่ใช่กระจนดของไอ้19ไร่ที่ผมครอบครองอยู่ตรงนี้ใช่ไหม
0: ครับที่เขาบอกว่าทับเขาเขามาทับเราเนี่ยครับเราไปทับเขาเนี่ยมันติดกระจนดเราไหมหรือติดกระจนดใคร
1: ติดครับติดกระจนดของพ่อผมครับตอนนี้มันเป็นชื่อของผมแล้วครับ
0: โอเคในวันที่เขามาขอรังวัดออกโฉนดเขาให้เราไประวังแนวเขตไหมเพราะมันติดกับโฉนดเรา
1: ไม่มีหนังสือมาหาผมมีแต่มาหาของแม่เพราะว่าแม่แปลงของแม่ผมมันก็ติดกันของเขาแต่มีไปหาอีกคนหนึ่งมันเขาเป็นอะไรรู้ที่มีมาหาครับ
2: มีไปหา okay. มีทำหนังสือหาคนอื่นแต่ไม่ได้ทำมาหาเราใช่ไหม
1: แปลงของแม่แปลงของแม่มันก็ติดของเขาเหมือนกันพอดีผมรู้จากแปลงของแม
2: ่ค่ะ
0: โอเคครับได้คราวนี้คุณลุงก็ติดใจเนาะว่าที่ดินหัวไร่ไปนาหรือที่ดินแสดงว่าแล้วที่ดิน19ไร่เนี่ยเป็นที่ดินที่ข้างเคียงจะเป็นโฉนดไปหมดแล้วใช่ไหมครับลุง
1: ครับผม
0: โอเคก็แสดงว่าเป็นที่ดินหัวไร่ไปนาที่ดินที่ไม่มีเอกสารแต่ที่ดินบริเวณนั้นไม่ต้องห้ามออกโฉนดนะครับ
1: ครับ
0: คุณลุงครับเขาเคยมาเดินสำรวจรังวัดเพื่อที่จะออกโฉนดให้บ้างไหมก่อนหน้านี้ทำไมคุณลุงถึงไม่เอา19ไร่ไปออกโฉนดซะครับ
1: โอ้อันนั้นไม่รู้เลยครับผมไม่ทราบ
0: ไม่รู้นะได้ครับโอเคไม่เป็นไรครับใช่เพราะจริงๆที่ดินแบบนี้คุณสมบัติสามารถพอมีการประกาศว่าที่ดินที่ตำบลนี้อำเภอนี้ปีนี้เขาจะเดินสำรวจเพื่อออกโฉนดให้ใครที่ครอบครองที่ดินไม่มีหลักฐานอยู่ให้มายื่นจ้านะครับก็สามารถเอาที่ดินแปลงนี้ว่าผมครอบครองที่ดินติดกำนันจันติดกำนันโน้นสี่ด้านที่หนึ่งติดถนนนี้ผมครอบครองอยู่19ไร่ไปครองโฉนดได้เลยแล้วก็ค่าโฉนดค่าออกค่าเดินสำรวจไม่ต้องเสียทักบาทนะครับได้โฉนดมาฉบับละ105บาทเองคุณสุภรัตน์ค่าโฉนดประมาณ100ค่าพยาน5บาทถ้าลุงเอาไปออกโฉนดแต่ก่อนก็ได้เพราะลุงครอบครองมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายเนาะแต่ที่สำคัญตอนนี้สงสัยก็คือเขาออกโฉนดมาจากเอกสารอะไรคุณลุงต้องไปติดต่อ
1: น่าจะผ่านมาเป็นนส3นะครับเพราะเขาออกพ.ศ. 2535
0: นส3535ต้องมาจากสค1ปี97แหละครับลุงถ้าอย่างนั้นนะครับมันต้องมีการแจ้งกันก็กรองสค1ปี97 98มาก่อนประมาณเดือนพฤษภาสิ้นสุดฉบับนั้นน่ะนะแล้วต่อมาออกเป็นนส3นส3ขอนะครับนส3ขอนี่นส3กนส3กนะครับแล้วก็นส3ธรรมดาเนี่ยในปี30 3535คราวนี้ต้องมาออกโฉนดแต่อย่างไรก็ตามครับคุณลุงในวันที่เขามาขอออกโฉนดเนี่ยนะครับที่ดินของเขาที่มาจากสค1นส3นั้นมันมีกี่ไร่แล้วเขาไม่เคยครอบครองเลยเนี่ยเขาเสียสิทธิ์ตั้งแต่โน้นนะครับคุณลุงต้องไปขอคัดสรรระบบโฉนดเขาตอนนี้เรารู้เลขโฉนดเขาหรือยังครับ
1: รู้ครับ
0: รู้แล้วนะครับจริงๆรู้แล้วจริงๆคุณลุงสามารถที่จะแต่งตั้งทนายความไปขอคัดโฉนดเขาได้เลยตอนนี้นะครับว่าเขาโฉนดเขามาทับที่ของเราแล้วทุกวันนี้เขายังไม่เข้าครอบครองที่ของลุงใช่ไหม
1: ยังครับผมก็คัดไว้เมื่อวันที่2มองที่ผ่านมานี่แหละครับ
0: มันมาคัดค้านยังไงครับไปคัดค้านที่ดินหรือมีเหตุการณ์อะไรถึงได้คัดค้าน
1: ครับเขาจะมาลังวัดผมไปคัดค้านเนี่ยเสียไปตามรัวของผมครับ
0: นี่ไงเขาลังวัดอะไรลังวัดสอบเขตหรือลังวัดขอออกโฉนดครับ
1: เขาบอกว่าเขาจะสอบเขตของเขาเนี่ยเขียนว่าสอบเขต
0: ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วนะครับถูกต้องแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเจ้าพนักงานที่ดินก็จะทำการสำรวจลังวัดนะครับเมื่อเขามาเดินสำรวจรังวัดจริงๆคุณลุงต้องไปทำแผนที่แล้วก็เซ็นรับรองว่าเขาล้ำเรามา19ไร่ถ้าคุณลุงยืนยันเพราะลุงปลูกต้นไม้ปลูกนู่นปลูกนี่อยู่ของลุงทั้งนั้นของเขาเนี่ยครับเขาซื้อมาจากใครเขาไม่เคยครอบครองเลย
1: ครับ
2: ค่ะเพราะว่าลุงก็อยู่ตรงนั้นมาตั้งนานแล้วใช่ไหมคะใครๆก็รู้ผู้นำชุมชนก็รู้นะ
1: ก็ตายแล้วผมก็ครอบครองทำมาต
2: ่
1: อ
0: ได้เขาออกโฉนด50ไร่เลยครับลุง
1: เขาออกโฉนดเป็น56ไร่ของเขาน่ะ
0: 56ไร่1ใน56ไร่นั้น19ไร่เป็นของเราใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: โอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับอย่างน้อย19ไร่เนี่ยครับถ้าเขาเป็นนส3นะครับหากนส3เขาออกปี35แต่ตัวเขาไม่เคยครอบครองเลยนะครับ
1: ผมว่าเป็นโฉนดของเขานะปี35นี่ทําไมเราได้35นี
0: ่อ๋อเป็นโฉนดเลยเหรอ
1: ครับผม
0: แสดงเขาออกโฉนดตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เราหรือเปล่าล่ะ
1: ก็ประมาณนั้นแหละครับเพราะว่าผมเคย
0: อ้าวเพราะนั้นจริงๆลุงครับจริงๆตอนนี้นะครับถ้าลุงอยากจะรู้ข้อมูลเนาะลุงต้องไปที่สำนักงานที่ดินแล้วต้องขอคัดสารระบบที่ดินครับเขาเรียกว่าสารระบบโฉนดที่ดินของเขาจะเห็นหมดว่ามีคนแจ้งสค.1เมื่อปีเท่านี้มีคนโอนมีคนอยู่ต่อแล้วต่อมามีใครมาขอออกนส.3เมื่อปีเท่าไหร่แล้วมาออกโฉนดปี35 ฉนดด้านหน้าเป็นชื่อของใครและจำหน่ายจ่ายโอนให้ใครอย่างนี้ครับมันจะมีสารบบฉนดอยู่
2: ต้องไปไล่ดูใช่ไหมฮะ
0: ลุงต้องไปจ้างทนายไล่ดูแล้วอย่างนี้ครับนะครับไล่หมายได้เรื่องถือสารบบในมือไว้คราวนี้ตรงไหนไม่ถูกต้องมาแต่ต้นเนี่ยลุงสามารถคัดค้านได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เขาไม่ทำอะไรเลยในที่ดินของเราแต่พ่อแม่เราก็ปองตลอดแล้วอยู่ๆมันก็ออกฉนดได้ยังไงในเมื่อคนต้องออกฉนดให้กับผู้ครอบครองครับคุณสมรัตน
2: ์ค่ะ
0: ต้องออกฉนดกับผู้ครอบครองครับ
1: แผ่นระวางทางอากาศมันพาดเข้ามามันไม่มีอะไรกั้นมันมีแต่รั้วป้องกันตามธรรมชาติเฉยๆครับในแผ่นระวางอากาศมันไม่มีอะไรกั้นเขาก็เลยมา
0: ไม่เป็นไรครับต้นไม้ไงอาศินไงผลอาศินที่ลุงปู่ไงมันพิสูจน์ได้ไหมว่าลุงปู่มาก่อนแล้วก็ภาพถ่ายระวางทางอากาศครับใครครอบครองลุงพิสูจน์เมื่อกี้ผมถามว่าใครครอบครองลุงบอกลุงครอบครองไงแล้วลุงมีหลักฐานในครอบครองต้นไม
1: ้
0: ผลไม้นะครับแล้วก็ลุงชาวบ้าน
2: มีคนเห็นมีพยานมีพยาน
0: เนี่ยครับ
2: รู้เห็นว่าเราอยู่ตรงนี้
0: กำนันที่ดินต้องสอบครับ
2: ค่ะ
0: กำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.ครับผม
1: แล้วพี่ผมเซ็นคัดค้านในวันที่สองที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะมาฟ้องผมไหมเนี่ย
0: ไม่ละครับมันเป็นเอกสารนะครับว่าเมื่อลุงตอนนี้เขาลังวัดหรือยังล่ะที่ผมถามเนี่ยเขาลังวัดหรือยังสอบหรือยัง
1: ไม่ผมไม่ให้เขาเข้
2: า
1: ผมไม่ให้เขาเข้าครับ
0: อ๋อครับผมจริงๆก็ต้องให้เขาลังวัดนะลุงเนาะต้องให้เขาลังวัดแล้วเราก็บอกเลยว่าคุณเอาไปเลยทั้งหมดกี่ไร่ของคุณแต่ผม19ไร่ของผมเขาล้ำก็มาของลุง19ไร่นะครับลุงก็ยืนยันเลย
1: เขาจะมาจอดตรงวัดของผมนะครับ
0: เราก็ยันไงว่าเนี่ยของเรา19ไร่เราต้องเซ็นด้วยนะครับมันต้องวัดถ้าไม่วัดมันไม่จบครับ
2: ก็คือให้เขาวัดแล้วเราก็คัดค้านไป
0: เขาบอกว่าเขาเนี่ยชี้มาถึงแนวเขตของโฉนดลุงก็บอกลุงก็ชี้กลับไปถึง19ไร
1: ่ไม่รู้ล่ะผมคิดว่าไอ้ทนายหรือว่าไอ้ที่คนเขามีประสบการณ์เขาว่าอย่าให้เขาเข้าวัดได้เลยเขาเข้าวัดแล้วก็ฟ้องเราเลยเขาว่าเงี้ย
0: ผมไม่ครับยังไงก็ต้องฟ้องครับยังไงก็ต้องฟ้องกันถ้าเขามาถ้าพนักงานยี่ผมอธิบายให้ฟังนะการรังวัดสอบเขตนะครับลุงเขามีโฉนดเขาขอรังวัดสอบเขตเพื่อให้รู้แนวเขตของเขาต่อไปถ้าโฉนดเขาเนี่ยนะครับ50กว่าไร่เนี่ยยุบไป19ไร่เจ้าพนักงานที่ดินจะออกโฉนดใหม่เขาโดยตัด19ไร่ออกครับแต่ถ้าโฉนดของเขาพิสูจน์ได้ว่าล้ำมาถึงของลุงเนี่ยโดยครอบของเขามาถึง19ไร่แล้วลุงไม่ยอมลุงคัดค้านเจ้าพนักงานที่ดินได้ทำการไกล่เกลี่ยครับสอบสวนและไกล่เกลี่ยว่าที่ดินใครได้มาจากไหนอย่างไรแล้วเจ้าพนักงานที่ดินก็บอกว่าตกลงกันตามนี้ได้ไหมถ้าตกลงกันได้ก็จะออกโฉนดใหม่ให้มันถูกต้องถ้าตกลงกันไม่ได้เขาจะให้ไปฟ้องศาลภายใน90วันครับถ้าลุงเห็นว่าการรังวัดสอบเขตล้ำมา19ไร่ลุงคัดค้านลุงเซ็นแผนที่ได้เลยครับแต่บอกว่าล้ำผม19ไร่แล้วก็บอกว่าผมก็ไม่ยอมเหมือนกันเพราะลุงล้ำก็ไป19อย่างนี้ลุงไปฟ้องเขาเลยว่าขอเพิกถอนโฉนดออกไป19ไร่ถ้าไม่ฟ้องภายใน90วันคำขอรังวัดก็เป็นการตกไปทั้งคู่ครับแต่ผมบอกลุงอย่างเนาะถ้ายังครอบครองทรัพย์ถ้ายังครอบครองทรัพย์อยู่อย่าออกจากที่ดินนะครับเพราะที่ดินใครครอบครองคนนั้นได้สิทธิ์ดีกว่าครับ
1: ก็ไม่ออกแล้วครับกว่าเขาเอาจะมาฟ้องผมเนี่ยผมว่าน่าจะภายใน30วันน่าจะมีนะเนี่ยผมก็นอนไม่หลับกินไม่ได้เลยวันตอนนี
0: ้ครับไม่งั้นก็เป็นกระบวนการที่ดินลุงก็ปรึกษาทนายบ้างแล้วเพื่อให้ทนายได้คำปรึกษาเหมือนที่อัยการปรึกษานะครับเพราะเวลาต้องไปพบที่ดินต้องไปศาลจริงๆต้องใช้ทนายครับคุณสมรัตน์ครับ
2: ค่ะ
0: ต้องใช้ทนายเนาะ
1: ว่าครับคือเนี่ยผมก็ถามทนายที่รู้ที่เป็นก็ว่าถ้าเขาฟ้องมาก็โทรมาหาทนายเขาบอกงี้ผม
0: ถูกต้องนะครับดังนั้นลุงมีทนายแล้วถ้าเกิดว่าเขา
1: ถ้าจะไปสู้ผมไม่มีปัญญาเลยนะครับผมบอกตรงเลย
0: ปัญญาคือลุงครอบครองไงลุงได้เปรียบตอนนี
2: ้
0: ลุงได้เปรียบคดีอยู่นะครับแต่ลุงครอบครอง19ไร่ตามที่คุยกับผมนะเขาไม่ครอบครองเขาออกโฉนดไม่ได้ลุงนะครับคนที่เป็นคนที่ขายนรสามให้เขาเนี่ยนะครับคุณเคยครอบครองที่ดินที่ลุงอยู่ไห
2: ม
0: เขาพิสูจน์ได้ไหมว่าชาวบ้านบอกไม่เคยเห็นในคนนี้เลยเห็นแต่ลุงเนี่ยทำอยู่คนเดียวคุณลุงเตรียมพยานไว้คุณลุงเตรียมผลต้นไม้อาศินเอาไว้นะครับถ่ายรูปไว้ว่าต้นไม้เนี่ยมันมาตั้งแต่20ปี30ปีแล้วนะครับ
1: ผมก็กลัวว่าผมไม่มีเงินไปสู้เขาเวลาสุดท้ายแล้วถ้าเกิดผมแพ้เขาก็จะมาฟ้องค่านั้นค่าน
0: ี้อ๋อไม่ถ้าไม่มีเงินสู้ก็ต้องไปขอยุติธรรมจังหวัดนะลุงถ้าเขาฟ้องเรามา
1: คือ
0: ถ้าเขาฟ้องเรามาแล้วเราไม่มีเงินจ้างทนายให้ไปที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลุงอยู่ที่จังหวัดไหนครับ
1: ปราจีนครับผม
0: ปราจีนบุรีอยู่ทางกระบินหรือทางปราจีนครับ มันมีสองศาล
1: กบินบุรีนี่ครับศาลนี้อยู่ศาล
0: กบินบุรีเน
1: า
0: ะ
1: ตำบลมอตะเคียนนี่แหละครับ
0: ได้ถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ไหมหลังจากคุยโทรศัพท์กับผมเนี่ยหลังจากนี้เอาโฉนดที่ดินเอาเอกสารทั้งหมดไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่กบินบุรีก่อนอาทิตย์หน้าไปได้ไหมครับจันทร์ถึงเสาร์ครับพอจะไปที่อัยการได้ไหม
1: อยู่กบิน
0: อัยการกบินที่อำเภอกบินนะครับเรามีอัยการกบินบุรีด้วย
1: ใกล้ศาลนั่นใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับมีอัยการสำนักงานกบินบุรีนะไปที่อัยการกบินนะไปบอกว่าจะมาปรึกษากฎหมายเรื่องนี้ปรึกษาผ่านรายการนี้เราเปิดจันทร์ถึงศุกร์นะครับลุง
1: คร
0: ับ จันทร์ถึงเสาร์ครับวันเสาร์เราก็ทำงานนะ
2: ค่ะไปปรึกษาท่านอัยการดีกว่าเอาหลักฐานไปด้วยเน
0: า
2: ะ
0: เอา
2: เอกสารไปด้วยค่ะ
0: เอาหลักฐานไปเลยเบื่อ
1: หลักฐานอะไรครับไป
0: เอกสารของลุงที่ครอบครองรูปถ่ายทั้งหมดครับแนวเขตรั้วลุงถ่ายไว้หมดเลยแล้วก็ปริ้นออกมาเลยว่าลุงครอบครองอยู่นะครับทุกวันนี้ก็ยังครอบครองอยู่ลุงทำรั้วไหมครับ19ไร่มีรั้วไหม
1: มีครับ
0: โอ้ยนั่นแหละครับได้เปรียบกว่าเขาเยอะครับ
2: ค่ะเราได้เปรียบเพราะเราอยู่ของเรามา
0: อยู่ครับเราครอบครองเราปลูกผลไม้ครับเราปลูกต้นไม้เราได้เปรียบครับ
2: ค่ะค
1: ่
2: ะ
1: ไม้ปลูกต้นไม
2: ้เอาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวหลังไมค์รับเรื่องต่อนะแล้วก็แนะนำต่อพอดีเวลาหมดแล้วนะคะ
0: เดี๋ยวส่งไปวันไหนส่งข้อมูลให้ผมนะผมจะได้ส่งให้ท่านอัยการกบินดูแลให้ครับผม
2: ต้องขออภัยคุณผู้ฟังที่รอฟังอยู่คำถามอื่นๆนะคะแต่ว่าเวลาไม่ทันแล้วนะคะคงจะต้องขอติดไว้ก่อนนะวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์ณรงค์นะคะ
0: ได้ครับ
2: แล้วก็ลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีย้ำการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3เป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีชี้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระ2และ3เป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรย้ำรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องกรณีคดีหัวสว.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วาระ2และ3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้ว่าส.ส.ที่เป็นกรรมาธิการพร้อมชี้แจงส่วนความกังวลว่าฝ่ายค้านอาจใช้เวทีนี้อภิปรายไม่ไว้วางใจยืนยันว่าส.ส.มีเอกสิทธิ์อภิปรายตามหัวข้อภายใต้การกำกับของประธานสภาสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ที่ผ่านมาฝ่ายค้านกล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยพยายามดึงเกมไม่ให้อภิปรายรายงานของกกต.เพราะกลัวพาดพิงคดีหัวสว.นั้นย้ำว่ารัฐบาลไม่เกี่ยวข้องเพราะเป็นเรื่องที่เกิดก่อนที่รัฐบาลจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมบุกทลายโกดังทุนจีนย่านแพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าเถื่อนไร้มาตรฐานกว่า 7,400 ชิ้นมูลค่ารวมกว่า 2,500,000 บาท
7: พลเอกนักรบบุญบัวทองประธานกรรมการชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.แถลงผลการลงพื้นที่บุกค้นคลังสินค้าฟูลฟิลเมนต์ของบริษัทฮวนทูจำกัดซึ่งเป็นกลุ่มทุนสัญชาติจีนริมถนนบางพลีตำรุตำบลแพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการหลังได้รับการร้องเรียนว่ามีการจำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์จากการตรวจค้นอย่างละเอียดพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ไม่มีเครื่องหมายรับรองมอกและ QR code รวม 7,411 ชิ้นอาทิพัดลมหม้ออบลมร้อนและปืนนวดไฟฟ้ามูลค่ารวมกว่า 2,500,000 บาทจึงได้ทำการยึดอายัดของกลางทั้งหมดไว้ดำเนินคดีขณะที่นายเอกนิติรมยานนท์เลขาธิการสมอระบุว่าผู้ประกอบการรายนี้มีความผิดฐานจำหน่ายสินค้าที่ไม่มีมอกมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทพร ร้อมเตรียมบูรณาการขยายผลตรวจสอบถึงต้นตอผู้นำเข้าซึ่งหากพบว่านำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2ล้านบาททั้งนี้ขอเตือนประชาชนเลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมอกเพื่อความปลอดภัยปฏิพลสนับรมมารายงาน
1: กองทัพบกเปิดโอกาสให้ชายไทยสมัครรับราชการเป็นพลทหารอาสากว่า 18,000 อัตราทั่วประเทศหากปฏิบัติหน้าที่2ปีขึ้นไปจะได้รับโควต้าพิเศษเข้าสอบนักเรียนนาย10ทหารบกเริ่มรับสมัครวันที่10กันยายนนี
8: ้พลตรีวินชัยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกขอเชิญชวนชายไทยที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 26 ปีบริบูรณ์ที่มีความสนใจประกอบอาชีพทหารและร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกองทัพสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสาประจำปี2570จำนวน 18,784 อัตราซึ่งเป็นการคัดสรรกำลังพลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกรูปแบบใหม่ทดแทนโครงการพลทหารออนไลน์โดยปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะการทำสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา4ปีซึ่งจะได้รับการฝึกและปฏิบัติงานภายในหน่วยเช่นเดียวกับทหารกองประจำการทั่วไปแต่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของโครงการคือได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเดือนละ 12,090 บาทและค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 2,880 บาทนอกจากนี้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พลทหารอาสาตั้งแต่2ปีขึ้นไปจะได้รับโควต้าในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกในกลุ่มโควต้าทหารกองประจำการจำนวน453อัตรารวมทั้งการได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษในภาควิชาการในการสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการในกองทัพบกเริ่มต้นที่ร้อยละ5ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.thหรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกรวมทั้งที่สำนักงานสัปดาห์อำเภอหรือจังหวัดได้ตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้จนถึง24มกราคมปีหน้าปริญญวิทย์สมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
11: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
10: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
11: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
10: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
12: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
11: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำปูน
13: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
14: มีเรื่องเดือดร้อนใจปัญหาในหมู่บ้านหรือพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นบำบัดทุกบำรุงสุขทุกปัญหาจะได้รับการประสานงานติดตามและแก้ไขอย่างจริงจังจนกว่าปัญหาจะคลี่คลายด้วยสถิติการปิดเรื่องที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมรักษาความลับของผู้แจ้งอย่างสูงสุดเข้าให้ข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดณศาลากลางจังหวัดลำพูนหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือส่งเป็นจดหมายจาหน้าซองถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนหรือโทร053-560-506หรือ053-511-000หรือโทรสายด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงที่1567ช่องทางออนไลน์ @LINE ID DRT ลำพูนหรือ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและช่องทางที่รวดเร็วทันใจกับระบบ Traffic Fondueง่ายๆแค่สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดพิมพ์ค้นหา @traffifondue ถ่ายรูปจุดเกิดเหตุระบุปัญหาแล้วส่งมาได้เลยระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งสถานะการแก้ไขปัญหาให้ท่านทราบผ่านมือถือทันทีด้วยความห่วงใยจากจังหวัดลำพูนโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนร่วมสร้างเมืองลำพูนให้สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน
15: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรลำพูน
16: สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรลำพูนทางสวท.ลำพูนFM 95 MHz วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับเกษตรนุกนางสาวกนิกาตันมาลาพรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการผู้รับผิดชอบตำบลแม่แรงจากสำนักงานเกษตรอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนเจ้าวันนี้จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปรู้จักกับอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ตำบลแม่แรงเจ้าตำบลแม่แรงถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีความหลากหลายในด้านการเกษตรนะเจ้าเกษตรกรในพื้นที่มีทั้งการปลูกพืชการทำสวนการประกอบอาชีพการเกษตรในรูปแบบต่างๆซึ่งสิ่งหนึ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาอาชีพการเกษตรของเกษตรกรก็คือการรวมกลุ่มเจ้าเพื่อช่วยเหลือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาผลผลิตไปด้วยกันเจ้าวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านป่าขาตำบลแม่แรงซึ่งมีที่ตั้งกลุ่มอยู่ที่หมู่ที่6บ้านป่าขาตำบลแม่แรงอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนเจ้ากลุ่มนี้นะเจ้าก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2565เจ้าจากการรวมตัวกันของเกษตรกรและสมาชิกในชุมชนเจ้าซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกข้าวแล้วก็การปลูกพริกเจ้าแต่เหมือนกันกับพี่น้องเกษตรกรในหลายพื้นที่เจ้าปัญหาที่พบก็คือราคาผลผลิตที่บ่แน่นอนรวมถึงความผันผวนของตลาดทำให้รายได้จากการจำหน่ายผลผลิต ในรูปแบบของวัตถุดิบเพียงอย่างเดียวอาจบ่เพียงพอและบ่มีความมั่นคงเจ้าจึงเกิดแนวคิดที่น่าสนใจขึ้นมาว่าแตนตี้จะขายผลผลิตเพียงอย่างเดียวนั้นเราสามารถนำผลผลิตที่มีอยู่ในชุมชนมาแปรรูปและเพิ่มมูลค่าได้หรือไม่และแนวคิดนี้นะจะก่อกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านป่าคาเจ้าซึ่งตอนนี้นะเจ้าเกษตรนุกก็ได้อยู่กับพี่แอ๋วและไอ้กิ่งนะเจ้าซึ่งเป็นตัวแทนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านป่าคาตำบลแม่แรงของเฮาเจ้าสวัสดีเจ้า
17: สวัสดีเจ้า
18: สวัสดีครับ
16: เจ้าจะขอฮื้อช่วยเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มคือคุณผู้ฟังฟังสักหน่อยเจ้าว่าตอนนั้นเนี่ยมันเกิดจากปัญหาอะหยังนะเจ้าแล้วก็สมาชิกมองหันโอกาสอะหยังจึงตัดสินใจที่จะรวมกลุ่มกันเจ้า
17: เจ้าก็จุดเริ่มต้นของกลุ่มนะเจ้าก็เกิดจากพี่น้องตั้งเกษตรกรบ้านชุมชนเฮาเนี่ยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรนะเจ้าก็ปลูกข้าวปลูกพริกนะเจ้าซึ่งที่ผ่านมาก็ประสบปัญหาเรื่องราคาผลผลิตที่มันแน่นอนเจ้าบางช่วงผลผลิตออกบ่พร้อมกันออกพร้อมกันนะเจ้าราคาก็ลดลงทำให้รายได้ของเกษตรกรเฮาเนี่ยบ่ค่อยมั่นคงนะเจ้าแล้วก็การที่ปลูกพริกมากก็ผลผลิตโอกาสคุณกลางก็เป็นกดราคานะเจ้าก็ทำให้สมาชิกจึงมองว่าถ้าเราขายผลผลิตชิ้นวัตถุดิบเพียงอย่างเดียวมันก็อาจควบคุมเรื่องราคาได้ยากจึงเกิดแนวคิดว่าเราน่าจะนำผลผลิตที่มีอยู่ในชุมชนเนี่ยมาแปรรูปเพิ่มมูลราคาแล้วก็สร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนของเรานะเจ้าจากแนวคิดนี่จึงเกิดการล้มโต๊ะกันแต่ก่อพัฒนาปินวิสาหกิจกลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านป่าคานะเจ้าแล้วก่อนพอดีมีตั้งเกษตรอำเภอป่าสร้างนะเจ้าก็มาแนะนำว่าเฮาได้จดทะเบียนจัดตั้งปินวิสาหกิจชุมชนในปี2565เจ้า
16: เจ้าแล้วในช่วงเริ่มต้นน่ะเจ้าพี่แอ๋วสมาชิกเขาเนี่ยมีเป้าหมายหรือมีความตั้งใจอย่างใดของเจ้าในการจัดตั้งกลุ่ม
17: จ้ะเป้าหมายหลักของเฮาคือต้องการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกแล้วก็ชุมชนจ้ะทางรายได้เสริมแล้วก็ในอนาคตอยากสามารถพัฒนาไปเป็นรายได้หลักของสมาชิกบางส่วนใดจ้ะขณะเดียวกันก็อยากนำผลผลิตที่มีอยู่ในท้องถิ่นน่ะมาใช้เกิดประโยชน์สูงสุดเจ้าลดการขายวัตถุดิบเพียงอย่างเดียวและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีคุณภาพและก็สามารถแข่งขันในตลาดได้อีกเรื่องนึงที่สำคัญคือการรวมกลุ่มทำให้สมาชิกได้มาอู่กันและเกิดความหู่และช่วยกันแก้ไขปัญหาทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งนักขึ้นเจ้า
16: เจ้าแล้วในปัจจุบันเนี่ยเจ้าสมาชิกของเฮาเนี่ยนะคะมีทั้งหมดกี่รายนะเจ้าแล้วก็สมาชิกแต่ละคนเนี่ยเพิ่นมีส่วนร่วมในการดำเนินการของกลุ่มจะได้พ้องเจ้า
17: ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิกทั้งหมดอยู่19รายจ้ะสมาชิกจะมีส่วนร่วมตามความถนัดเนาะแล้วก็กระทำกิจกรรมของกลุ่มเจ้าตั้งแต่เรื่องการจัดหาวัตถุดิบการเตรียมวัตถุดิบการแปรรูปการบรรจุผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการจำหน่ายเจ้าจุดสำคัญคือเฮาบ่ได้หึงสมาชิกคนใดคนหนึ่งทำทุกอย่างแต่พยายามแบ่งหน้าที่และช่วยกันทำหึงให้สมาชิกเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของกลุ่มรวมกันเจ้า
16: จากที่ได้ฟังเรื่องราวมาทั้งหมดนะเจ้าจะเห็นว่าจุดเริ่มต้นของกลุ่มเนี่ยเกิดจากการนำปัญหาของเกษตรกรมาคิดแล้วก็หาทางออกด้วยตัวเองเนาะและใช้สิ่งที่มีอยู่เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดเจ้าแล้วจากแนวคิดนี้นะจ๊ะกลุ่มเนี่ยก็ได้มีการนำผลผลิตในพื้นที่มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อะไรอย่างพ้องและผลิตภัณฑ์ตัวไหนถือว่าเป็นจุดเด่นของกลุ่มนะจ๊ะวันนี้นะจ๊ะเราจะมาอู้คุยกันต่อในช่วงที่2เจ้า

0: ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรละปูนเจ้าวันนี้เฮายังอยู่กับเรื่องราวของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านปาคาตำบลแม่แรงเจ้าเมื่ออู้ถึงกลุ่มแล้วนะเจ้าสิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือกลุ่มเนี่ยไม่ได้จำหน่ายผลผลิตในรูปแบบของวัตถุดิบเพียงอย่างเดียวเจ้าแต่มีการนำผลผลิตและวัตถุดิบในชุมชนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนะจ๊ะได้แก่พริกลาบเนาะพริกแกงน้ำพริกตาแดงน้ำปูแล้วก็ข้าวกข.43เจ้าโดยเฉพาะพริกลาบถือเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มเลยนะจ๊ะแล้วก็มีจุดเด่นในเรื่องรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ตัวนะเจ้าเนาะอยากจะให้พี่แอ๋วช่วยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยเจ้าว่าพริกลาบของกลุ่มบ้านปาคาของเฮาเนี่ยเจ้ามีเอกลักษณ์อย่างใดพ้องนะเจ้าแล้วก็ไอ้ยังที่ทําให้เห็นความแตกต่างระหว่างพริกลาบของเฮากับพริกลาบทั่วไปเจ้า
1: เจ้าพริกลาบของกลุ่มของเฮานะเจ้ามีอยู่2แบบนะคือเจ้าคือจะปิ้นพริกลาบป่นซึ่งมีเครื่องเทศเนาะส่วนอย่างที่2เนี่ยคือปิ้นพริกลาบปรุงสําเร็จพริกลาบปรุงสําเร็จคือพริกลาบตีเฮาผสมกุหยางไว้ในหั่นนะเจ้าซึ่งมีตึงจั๊กไข่มีกะปิมีหอมมีเครื่องปรุงคือมีเครื่องเทศเรียบร้อยนะเจ้าซึ่งอันนี้ก็คือสามารถตียำได้เลยนะเจ้ายำเสร็จแล้วก็เอามาคลุกกับเนื้อแล้วก็กินได้เลยนะเจ้าอันนี้คือปิ้นเอกลักษณ์ตีของเฮาเนี่ยที่เฮาทำนะเจ้าจุดเด่นนะเจ้ารสชาติที่มันปิ้นเอกลักษณ์แล้วก็ปิ้นรสชาติที่สะท้อนถึงอาหารพื้นบ้านของคุณในพื้นที่นะเจ้าถึงความสำคัญกับรสชาตินะเจ้าในพริกลาบของเฮาเนี่ยนะเจ้าแล้วก็คุณภาพของวัตถุดิบเนาะซึ่งตัวเนี้ยคือแตกต่างจากพริกลาบที่อื่นก็ตรงตีวัตถุดิบที่เฮาอยู่ในชุมชนที่เฮาคัดสรรมาอย่างดีเจ้าเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรสชาติที่ดีและมีความสม่ำเสมอของวัตถุดิบแล้วก็พริกลาบของเฮานะจ๊ะพี่เจ้า
0: ที่ฟังมาแล้วเนี่ยจริงๆพริกลาบของเฮาเนี่ยที่ว่าแตกต่างจากกลุ่มอื่นเฮามีพริกลาบสำเร็จแต่เนาะพี่แอ๋วเน
1: า
0: ะพริกลาบสำเร็จเนี่ยก็คือว่าลูกค้าเนี่ยสามารถซื้อไปแล้วเอาไปยำกับหมูได้เลย
1: แม่นค่ะ
0: ในส่วนนี้ก็คือแตกต่างจากพริกลาบทั่วไปเนาะที่อื่นส่วนใหญ่มันเป็นผงไหมคะ
1: แม่ค่ะพริกลาบทั่วไปเนี่ยก็จะคือจะมีพริกก็เครื่องเทศมาได้จ้ะ
0: เป็นผงแห้งๆนะแม่
1: จ้ะแม่นค่ะแต่ส่วนนี้ก็จะมีแบบที่เฮาเอามาทำกระบวนการหือมันสุกขึ้นมาแล้วก็คือเวลาถ้าเฮาปรุงเนี่ยคือมันต้องเยี่ยมอย่างเลยมีจีนมีค่ะเฮาจะย่ำจีนไก่อีกก็คือหมายความว่าละลายกับน้ำก็สามารถตีอันนี้ได้เลยพอเฮาปรุงสำเร็จมาเรียบร้อยมีในหั่นในพริกปรุงสำเร็จเฮาน่ะในโต๊ะของมันเรียบร้อยเจ้าคือย่ำอย่างเดียวเจ้ากินได้เลยเจ้า
0: โอเคสำหรับคนที่ทำบะเป็นก็สามารถซื้อในพริกลาบปรุงสำเร็จไปได้เลยนะเจ้าเน
1: า
0: ะ
1: แม่นเจ้าแม่นเจ้า
0: เจ้าแล้วในเรื่องของวัตถุดิบเราเจ้าในวัตถุดิบเนี่ยกลุ่มมีการใจวัตถุดิบแล้วก็มีการใจผลผลิตจากสมาชิกหรือเกษตรกรในชุมชนจะได้พ้องเจ้า
1: จ้ะกลุ่มก็พยายามเลิกใจวัตถุดิบทางการเกษตรนะที่มีอยู่ในพื้นที่นะเจ้าคือมันก็จะมาจากสมาชิกในชุมชนนะเจ้าก็ใจในการผลิตนะเจ้าเพื่อให้เกิดการใจผลผลิตในท้องถิ่นและเกิดรายได้มุนเวียนกลับสู่ชุมชนพอดีแฮมอย่างคือเฮาสามารถคุมแหล่งวัตถุดิบจะและก็และคุณภาพของวัตถุดิบพอวัตถุดิบมาจากในชุมชนของเฮาอยู่แล้วนะเจ้าทําให้ผู้บริโภคอ่ะได้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์เจ้า
0: เจ้าแล้วนอกจากพริกลาบแล้วนะเจ้ากลุ่มเฮายังมีพริกแกงน้ำพริกตาแดงน้ำปูแล้วก็ข้าวกข.43ตัวนะเจ้าอยากจะให้ช่วยเล่าให้ฟังกันว่าที่มาของผลิตภัณฑ์เหล่านี้อ่ะเจ้าแต่ละอย่างเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับการเกษตรในพื้นที่อย่างไรเจ้า
1: อ๋อเจ้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนะเจ้าก็มันก็จะเน้นวัตถุดิบเนาะแล้วก็ภูมิปัญญาของเฮานะเจ้าการเชื่อมโยงเนี่ยคือพริกที่เฮาปลูกไว้เนี่ยเจ้ากับการเกษตรของบ้านเฮาเนี่ย ปีนำมาทำพริกลาบพริกแกงน้ำพริกตาแดงนะเจ้าแล้วก็เฮามีน้ำปูที่เฮาเขียวเองนะเจ้าซึ่งมั่นใจในความสะอาดและความสดนะเจ้าแล้วก็มีข้าวก็ข้อ43นะเจ้าแต่ละผลิตภัณฑ์สะท้อนถึงวิถีชีวิตและก็วัตถุดิบของคนในพื้นที่นะเจ้าเช่นกูมีสมาชิกที่ปลูกข้าวและก็พริกอยู่แล้วจึงนำสิ่งที่มีอยู่ในเจ้ามาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มแทนที่จะจำหน่ายเป็นวัตถุดิบเพียงอย่างเดียวเจ้า
0: เจ้าแล้วในกระบวนการผลิตเจ้าสมาชิกแต่ละคนเนี่ยเพิ่นมีบทบาทอย่างใดพ้องเจ้าแล้วก็มีการควบคุมคุณภาพของการผลิตภัณฑ์อย่างใดพ้องเจ้า
1: สมาชิกก็จะช่วยกันตามความถนัดนะเจ้าบางคนจะดูแลเรื่องวัตถุดิบบางคนก็ช่วยในขั้นตอนการผลิตบางคนดูแลเรื่องการบรรจุและก็จำหน่ายนะเจ้าในเรื่องคุณภาพเฮาจะมีความสำคัญตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบการเตรียมวัตถุดิบความสะอาดในกระบวนการผลิตรวมถึงบรรจุพันธุ์ผลิตภัณฑ์นะเจ้าเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพและก็เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคนะเจ้า
0: เจ้าจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากนะเจ้าของกลุ่มนี้ก็คือการใช้วัตถุดิบทางการเกษตรจากสมาชิกและคนในชุมชนเนาะซึ่งบ่เพียงแต่ช่วยสามารถควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบได้นะเจ้าแต่ยังช่วยสร้างรายได้หมุนเวียนภายในชุมชนตัวนะเจ้าซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยสมาชิกยังมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตตัวเนาะและมีความสามัคคีในการร่วมกันทำงานนะเจ้าซึ่งเป็นจุดแข็งและก็จุดสำคัญของวิสาหกิจชุมชนเลยนะเจ้าถามต่อนะเจ้าหลังจากที่กลุ่มเนี่ยเริ่มมีการดำเนินงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่องแล้วนะเจ้าอยากจะรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นกับสมาชิกและชุมชนเป็นจะได้พ้องเจ้าพี่แอ๋ว
1: เจ้าก็สิ่งที่ฮันได้ชัดก็คือสมาชิกเฮาเนี่ยมีจองทางในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นนะเจ้าพอผลผลิตที่เคยจำหน่ายเป็นวัตถุดิบเนี่ยสามารถนำมาแปรรูปแล้วก็จำหน่ายในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะเจ้านอกจากนี้สมาชิกยังได้มีโอกาสเห็นหูเรื่องการแปรรูปการทำงานรวมกันและก็การพัฒนาผลิตภัณฑ์มาขึ้นอันนี้ก็คือโดยการสนับสนุนจากเกษตรอำเภอป่าสร้างนะเจ้าก็ทำให้สมาชิกเกิดความหูเกิดความมีประสบการณ์ที่สามารถนำไปต่อยอดได้เจ้า
0: อ๋อเจ้าจากผลผลิตทางการเกษตรนะเจ้าที่เคยขายในรูปแบบวัตถุดิบนะเจ้าเนาะวันนี้ถูกนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้นเจ้าแต่การทำวิสาหกิจชุมชนให้เติบโตบ่ใช่มีแค่เพียงเรื่องการผลิตอันเนาะยังมีเรื่องของการตลาดรายได้แล้วก็การพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงเป้าหมายในอนาคตตัวนะเจ้าซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราจะมาอู้กันในช่วงสุดท้ายของรายการเจ้า

0: เจ้าเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรหลักปูนแล้วนะเจ้าวันนี้เราได้รู้จักทั้งที่มาและผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านปาขากันไปแล้วนะเจ้าทีนี้เรามาอู้ถึงแฮมซิ่งหนึ่งเลยนะเจ้าที่สำคัญแบบแป๊กกันเลยนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสมาชิกเนาะและชุมชนนะเจ้ารวมถึงเป้าหมายในอนาคตของกลุ่มเจ้าพี่แอลหลังจากการรวมกลุ่มและดำเนินกิจกรรมมานะเจ้าสมาชิกเนี่ยมองว่ากลุ่มสร้างประโยชน์หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นกับสมาชิกของเจ้า
1: เจ้าประโยชน์หลักๆคือสมาชิกมีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มจากการนำผลผลิตมาไปลูกนะเจ้าและได้มีจองทางในการจำหน่ายสินค้านักขึ้นนะเจ้านอกจากเรื่องรายได้แล้วสิ่งที่สำคัญคือสมาชิกอะได้มารวมกันทำงานได้แลกเปลี่ยนความรู้และก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาทำให้เกิดความสามัคคีและก็เข้มแข็งในชุมชนจ้ะ
0: อืมเจ้าแล้วตลอดระยะเวลาที่เฮาก่อตั้งกลุ่มมาตั้งแต่ปี65นะเจ้าเนาะสิ่งที่สมาชิกเนี่ยมีความภาคภูมิใจมากที่สุดคือเรื่องอะไรอย่างเจ้า
1: สิ่งที่ภูมิใจที่สุดก็คือจากเดิมอ่ะเฮาอ่ะเป็นเกษตรกรที่ผลิตแค่วัตถุดิบบ่ได้นะเจ้า
0: จ้า
1: วันนี้เฮาสามารถนำวัตถุดิบของเฮาเนี่ยของเฮาเองเนี่ยมาพัฒนาปิ้นผลิตภัณฑ์ของชุมชนเจ้าและที่ภูมิใจเฮียมอย่างคือสมาชิกตึง19รายอ่ะยังมีความร่วมมือกันมีส่วนร่วมในการเหตุการเนาะและก็ช่วยกันรักษาผลิตภัณฑ์และก็ภูมิปัญญาของชุมชนเฮาเอาไว้จ้ะ
0: อืมจ้ะแล้วแน่นอนว่าการรวมกลุ่มเนาะหรือการทำธุรกิจชุมชนเนี่ยย่อมมีอุปสรรคอยู่แล้วนะเจ้าอยากจะช่วยเล่าให้ฟังกันว่าปัญหาที่เคยพบเนาะแล้วก็กลุ่มมีวิธีแก้ปัญหาร่วมกันจะได้พ้องเจ้า
1: เจ้าก็ที่ผ่านมาอุปสรรคก็มีหลายด่านนะเจ้าตึงเรื่องการตลาดการผลิตก็อาจจะมีความสม่ำเสมอนะแต่ก็การบริหารจัดการเวลาแล้วก็พอสมาชิกส่วนใหญ่อ่ะก็ยังประกอบเกษตรตกรรมเป็นหลักอยู่นะเจ้าวิธีแก้ของเฮาคือพยายามแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนช่วยกันวางแผนการผลิตและก็เฮียนรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเจ้ารวมถึงรับฟังความต้องการของลูกค้านะเจ้าเพื่อนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เจ้า
0: แล้วปัจจุบันนะเจ้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเนี่ยมีช่องทางการจำหน่ายอย่างใดพ้องเจ้าแล้วก่อนในอนาคตเนี่ยอยากจะขยายตลาดไปในรูปแบบไหนพ้องเจ้า
1: ปัจจุบันจะเน้นจำหน่ายในพื้นที่ชุมชนเหนือนะเจ้าแล้วก็งานกิจกรรมต่างๆนะเจ้าอย่างเช่นเวลาเกษตรอำเภอเนี่ยไปเพิ่นก็จะถึงไปออกบูธนะเจ้าเขาก็จะไปรวมกิจกรรมเพื่อที่เฮาอ่ะจะได้นำผลิตภัณฑ์ของเฮาอ่ะไปสู่หือเปิ้นได้ฮู้จักมากขึ้นนะเจ้าแล้วก็เพื่อที่จะหือเปิ้นฮู้จักว่าเนี่ยพีคลาภของเฮาอ่ะปิ้นอย่างอี้แล้วก็การต่อยอดเฮาอ่ะก็จะได้ไปไกลนะเก่าแล้วก็ก็ขออนุญาตฝากเบอร์โทรไว้สำหรับผู้ที่สนใจสั่งซื้อนะเจ้าที่เบอร์0896341279หรือแฮมเบอร์หนึ่งนะเจ้าก็คือ0831547178นะเจ้าหรือติดต่อได้ตีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านปาขาหมู่6ตำบลแมลงอำเภอป่าซ่างจังหวัดลำปูนเจ้าในอนาคตนะเจ้าก็อยากเฮาก็อยากจะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายหือมากขึ้นนะเจ้าโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์เนาะรวมถึงอยากพัฒนาผลิตภัณฑ์และก็ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือมีความน่าสนใจมากขึ้นเพื่อสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างขวางกว้างมากขึ้นนะเจ้า
0: เจ้าทีนี้นะเจ้าอยากจะถามไอ้กิ่งห้องนะเจ้าเนาะอยากจะถามไอ้กิ่งห้องว่าผลิตภัณฑ์ของเฮาจริงๆมันมีหลากหลายเนาะเจ้าเนาะแต่เฮาไม่ได้อู้ถึงเรื่องราคาเลยเนาะคือหลายท่านเนี่ยเริ่มสนใจแล้วว่าผลิตภัณฑ์ของเฮาเนี่ยมันมีราคาก็ใดพ้องนะคะจะขอถามไอ้กิ่งกรรมนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเฮามีอย่างพ้องมีราคาก็ใดพ้องเจ้า
2: พริกลาบนะครับซองหน่อยเนาะ25 กรัม15 บาทครับ ซองใหญ่70กรัม
1: อันนี้พริกลาบปรุงสําเร็จเน
2: า
1: ะ
2: พริกลาบปรุงสําเร็จครับแล้วก็70กรัม35บาทครับแต่พริกลาบธรรมดาหรือพริกลาบป่นเนาะซองเล็กหรือว่าซองน้อยนะครับ20กรัม15บาทครับซองใหญ่50กรัม35บาทครับผมแต่ในชุมชนไก่เค็งอ่ะเพิ่นจะมาซื้อเป็นกิโลหรือกึ่งกิโลครับกิโลละ350ครับกึ่งกิโลก็คิดไปตามนั้นครับผม
0: แล้วพริกลาบเฮานะเจ้าเนาะเมื่อกี้ฟังพี่แอ๋วอู้พริกลาบเฮามีอยู่2แบบทั้งพริกลาบป่นแม่ก่อแล้วก็พริกลาบสําเร็จนะคะแบบไหนที่ขายดีจับกลุ่มเฮา
2: พริกลาบสําเร็จครับพริกลาบปรุงสําเร็จครับผม
1: ส่วนใหญ่ก็จะพิ้นพริกลาบปรุงสําเร็จเนาะที่เฮา
2: เฮามันง่ายต่อการ
1: ง่ายต่อการปรุงเจ้า
2: เน
1: าะคือไปแค่อันนี้อย่างเดียวเลยเจ้าไม่ต้องทําอะไรเลยนะเจ้า
2: ที่แค่มีเนื้อครับเนื้อหมูมาลาบแล้วก็มีเครื่องในที่ว่าตุ่มหรือโลกสําเร็จแล้วก็ยําได้เลยครับ

0: ก็อยากพัฒนาผลิตภัณฑ์ถึงมีคุณภาพนักขึ้นนะเจ้าแล้วก็อยากมีมาตรฐานแล้วก็มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะกับการจำหน่ายนักขึ้นนะเจ้าในด้านการตลาดก็อยากขยายตลาดมันกว้างขึ้นเนาะเพิ่มยอดจำหน่ายแล้วก็สร้างรายได้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่องนะเจ้าแล้วก็ระยะยาวนะอยากวิสาให้ชุมชนของเฮาเนี่ยเป็นกลุ่มตีสามารถพึงปานตกเก่าใดมีการบริหารจัดการตีแบบเข้มแข็งเนาะแล้วก็ปิ้นแหลงเล่นลูกก็หูกับเกษตรกรหรือชุมชนอื่นๆก็ได้เห็นหู
1: เจ้า
0: ใจ
1: เจ้าแล้วสุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายนี้นะเจ้าอยากจะให้ฝากข้อคิดหรือแรงบันดาลใจนะเจ้าถึงพี่น้องเกษตรกรเนาะที่กำลังประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำนะเจ้าว่าป้ากำลังมองหาวิธีเพิ่มมูลค่าของผลผลิตตกเก่าสักเล็กน้อยเจ้า
0: ก็ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเหมือนกันนะเจ้าปัญหาราคาผลผลิตอ่ะก็เป็นสิ่งที่เฮาควบคุมบ่ได้นะเจ้าตึงหมดเนาะแต่เฮาสามารถมองหาวิธีปรับโตได้เจ้าการร่วมกลุ่มก็เป็นเฮมตั้งเลือกนึงนะเจ้าพอเฮาสามารถช่วยกันคิดช่วยกันทำแลกเปลี่ยนความหูแล้วก็นำผลผลิตมาเพิ่มมูลค่ารวมกันได้นะเจ้าประจำปีต้องเริ่มจากเรื่องใหญ่ๆก่อนนะเจ้าอาจจะเริ่มจากสิ่งที่เฮามีอยู่มองหาสิ่งในชุมชนแล้วก็ค่อยๆพัฒนาให้ดีขึ้นนะเจ้าที่สำคัญคืออย่าหยุดเห็นหูแล้วก็มีต้องร่วมมือกันเพื่อความเข้มแข็งของกลุ่มเฮานะเจ้าสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณสำนักงานเกษตรอำเภอป่าซ่างนะเจ้าแล้วก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายปีทำหูแล้วก็คือคำแนะนำแล้วก็สนับสนุนกลุ่มมาโดยตลอดนะเจ้าแล้วก็ขอบคุณผู้บริโภคทุกท่านที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชนเฮานะเจ้าเพราะทุกการอุดหนุนบ่ได้เป็นเพียงการซื้อสินค้าบ่ได้นะเจ้าแต่เป็นการช่วยสร้างรายได้แล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรแล้วก็ชุมชนของเฮาโดยเจ้า
1: จากเรื่องราวของวิสาหกิจชุมชนนะเจ้ากลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านป่าคาวันนี้นะเจ้าเฮาจะได้เห็นว่าการพัฒนาภาคการเกษตรนะเจ้าสามารถเริ่มต้นจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดได้นะเจ้านั่นก็คือผลผลิตเนาะภูมิปัญญาและความร่วมมือของคนในชุมชนเจ้าจากปัญหาราคาผลผลิตที่ตกต่ำเนาะและความไม่แน่นอนของตลาดนะเจ้าเกษตรกรบ้านป่าคาเลือกที่จะบ่หยุดอยู่กับปัญหานะเจ้าแต่ร่วมกันคิดร่วมกันทำเนาะและนำผลผลิตที่มีอยู่มาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่านะเจ้าจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนทั้งพริกลาบพริกแกงและพริกตะแดงน้ำปูและข้าวนะเจ้าสิ่งที่น่าชื่นชมแถมอย่างหนึ่งเลยก็คือกลุ่มเนี่ยบ่ได้มุ่งเพียงแค่สร้างรายได้ตะอันเจ้าแต่ยังให้ความสำคัญกับการใช้วัตถุดิบในชุมชนโดยมีการมีส่วนร่วมของสมาชิกและการสร้างความเข้มแข็งเพื่อกับเศรษฐกิจในระดับชุมชนนะเจ้าเรื่องราวของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านป่าคาจึงเป็นแหมหนึ่งตัวอย่างของการเปลี่ยนผลผลิตในชุมชนเพื่อกลายเป็นโอกาสในการสร้างรายได้เจ้าและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเจ้าสุดท้ายนี้นะเจ้าต้องขอขอบคุณทั้งพี่แอลแล้วก็ไอ้กิ่งเลยนะเจ้าที่เป็นตัวแทนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านป่าคานะเจ้าตี้มาร่วมพูดคุยและแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้ร่วมรับฟังในวันนี้นะเจ้ารวมถึงขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะเจ้าตี้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและพัฒนาการเกษตรของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้าน้องนะเจ้าเกษตรนุกนะเจ้าต้องขอลาไปก่อนนะเจ้าและพบกันใหม่ในรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรละปูนทางสวท.ละปูน FM 95 MHz สำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า
0: สวัสดีเจ้า

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
1: หลังราก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
4: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
5: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน

0: วัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
1: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
0: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
1: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
0: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: ถ้าเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สองเพลงเย็นๆฟังสบายๆ ยามแรงบรรยากาศดีๆแบบนี้ครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับกลับมาปะกันแล้วนะครับหลังจากที่เปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันไป2วันนะครับเนื่องจากติดภารกิจอบรมกสทช.ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็มาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังตามปกติก็ขออภัยคุณผู้ฟังตัวเนอร์คุณผู้ฟังครับแล้วก็กลับมาปะกันวันนี้ก็เช่นเคยมีเพลงเพราะๆแล้วก็เรื่องราวตีน่าสนใจที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนมาอู้มาเอ่ยกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยแต่ว่าปะกันในช่วงแรกจะนี่นะครับบดีประมาทนะบ่หันฝนจะนี่นะครับจังหวัดเชียงใหม่นะคุณผู้ฟังครับฝนตกหนักนะในช่วงบ่ายตีผ่านมานี่สักบ่ายถึง2โมงเนี่ยนะครับโอ้เมฆดำแล้วก็ฝนลงขนาดนักนะครับดีเจโอมกับตีดฝนอยู่เชียงใหม่นะครับมาถึงลำพูนตะกี้นี่นะสักเวลา16นาฬิกานะครับก็ไปอบรม2คืน3วันนะคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นนะหันฝนบ่ตกหันแดดออกจะนี่บ่ดีประมาทเนาะต้องติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศสม่ำเสมอนะครับคุณผู้ฟังบางเตือนนี่แดดออกมาเจ้ามาตอนก็ฮ้อนมาแรงเอาแล้วนะครับมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันดีกว่าครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศคาดการณ์ลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับออกประกาศล่าสุดเมื่อเวลา18นาฬิกาที่ผ่านมานี่เอง18นาฬิกาของวันนี้ถึง18นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ประเทศไทยตอนบนครับมีฝนตกหนักบางแห่งนะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเนื่องจากร่องมรสุมเนี่ยพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศจีนใต้ตอนบนนะครับบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนเนาะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางครับยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนติดตกสะสมซึ่งครับอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำนะครับพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มก็ต้องระมัดระวังกันตัวแต่ขยับแคบมาหน่อยหนึ่งมาปฏิภาคเหนือของเฮาภาคเหนือของเฮาครับ18นาฬิกาวันนี้ถึง18นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะร้อยละ70ของพื้นที่ภาคเหนือนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งฝนตกหนักบางแห่งนี่ก็อยู่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง22ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง31ถึง37องศาเซลเซียสนะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอัปเดตในเรื่องของฟ้าฝนแรงนี่นะครับไปกันแถมน้อยหนึ่งนะครับตรวจผลตรวจอากาศด้วยเรดาร์และปูนบริเวณภาคเหนือตอนบนอัปเดตล่าสุดเมื่อเวลา18นาฬิกาตีผ่านมาจังหวัดละปูนของเฮาก็พบกลุ่มฝนนะครับที่อำเภอลีนะครับส่วนจังหวัดเชียงไฮ้นี่ก็เจอกลุ่มฝนโปรยฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนปานกลางและหนักนะครับเชียงใหม่นี่ก็หลายอำเภอนะครับอำเภอฝางแม่อายเชียงดาวชัยประการพร้าวสำเมิงแม่แจ่มแม่วางจอมทองฮอดดอยเต่านี่นะครับอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี่ก็ได้รับผลกระทบนอกจากกลุ่มฝนนะครับพะเยานี่อำเภอเชียงคำอำเภอปงน่านนี่ก็หลายอำเภอลำปางนี่ใกล้บ้านเฮาเนาะอำเภอวังเหนืออำเภอเมืองปานอำเภอห้างฉัดอำเภอเมืองลำปางอำเภอเสริมงามอำเภอแม่ทะอำเภอเถินนะครับอำเภอเหล่านี้ได้รับผลกระทบเนาะตรวจพบกลุ่มฝนโปรยนะครับฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนปานกลางและนักในบางพื้นที่จังหวัดละปูนของเฮาย่ำเหมือนกันหนึ่งพบกลุ่มฝนที่อำเภอลีนะครับพักฟังเพลงเย็นๆหวานๆนะครับในช่วงเย็นนี่การแถมสัก3เพลงนะช่วงหน้าก็มีในเรื่องของรถบัสนะEV Bus ลำปูนนะครับก็จะเริ่มให้บริการแล้วนะครับวันที่8กันยายนนี้ขึ้นฟรียาวๆ6เดือนเต็มนะข้อมูลเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมาอู้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับ

กลับมาปะกันในช่วงนี้นะครับช่วงท้ายช่วงที่ผ่านมาก็ได้อู้ถึงในช่วงนี้จะอู้ในเรื่องของรถบัส EV เนาะคุณผู้ฟังครับใครนะที่ชอบเดินทางนะในเมืองนะครับหรือว่าท่านใดที่อยากจะประหยัดก๊าซน้ำมันฟังเลยเพราะว่าในวันที่8กันยายนตีจะถึงนี่นะครับเตรียมใจรถลำพูน EV Bus หรือว่ารถเมล์ไฟฟ้าของคนละปูนได้เลยนะครับพร้อมที่จะออกสตาร์ทให้บริการกันแล้วเน้อนะครับติว้าวที่สุดนี่นี่คือในเรื่องของขึ้นฟรีนะครับคุณผู้ฟังครับติว้าวดีเลยนะเขาขึ้นฟรีย่ำว่าขึ้นฟรียาวไป6เดือนเต็มตั้งแต่วันที่8กันยายนนี้ลากยาวไปจนถึงวันที่8มีนาคมปี70ปุ้นเลยนะครับ8กันยาถึง8มีนา70นะครับหลายทันติเอ๊ะเนาะแล้วรถจะวิ่งไปตั้งใดพ่องนะครับบอกเลยว่าครอบคลุมเนอะบอกว่าจะไปเฮียนกาไปทำงานไปกาดไปทำบุญนะครับเพราะว่ารถลำปูน EV Bus เนี่ยก็จะมีวิ่งวนทั้งซ้ายวนทั้งขวาเชื่อมจุดสำคัญในเมืองไว้หมดนะบอกว่าจะเป็นวัดพระธาตุริพุนชัยเนาะโรงเรียนจักคำคณาธรนะครับแวะช้อปปิ้งตีแจมฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ก็ได้หรือจะไปตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือนะครับผ่านหมดนะครับรวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนของเฮานะครับก็มีจุดขึ้นรถนะคุณผู้ฟังครับหน้าวัดประตูโค้งนี่ก็มีนะครับมีป้ายรถเมย์อยู่นะครับก็ใครหู้เส้นทางเนาะไปดูได้ตีหน้าเพจอบจ.ลำพูนก็ได้หรือว่าเพจสวท.ลำพูน FM 95ก็ได้นะครับโดยคิวรถนี่จะเริ่มกันตั้งแต่ตีสนามกีฬากลางอบจ.ลำพูนเริ่มเที่ยวแรกตั้งแต่6โมงเจ้าเลยแล้วก็ออกรอบสุดท้ายตอน6โมงเย็นนะครับรถจะออกทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับก็เริ่มนะ6โมงเจ้านะครับเริ่มต้นตีสนามกีฬากลางอบจ.ลำพูนนะครับแล้วก็จะออกรอบสุดท้ายตอน6โมงเย็นนะครับฟังครับกับบดีลืมนะสนใจใครอยากจะประหยัดน้ำมันนะครับก็ขึ้นรถลำพูน EV Bus ก็ได้แต่คุณผู้ฟังครับความล่ำน่ะมันอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับนะเทคโนโลยีนะครับคุณผู้ฟังมาเดี๋ยวนี้แล้วเนาะเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญยุคนี้แล้วบ่ต้องไปยืนชะเง่อคอนะรอรถเมล์ให้เมื่อยแฮมต่อไปหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาแล้วดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า TSB Go Plus นะครับ T เนี่ยตัว T Thailand นะ S Singapore B Bus นะครับแล้วก็มีคำว่า GoPlus นะโหลดได้ถึง iOS แล้วก็ Android นะโหลดติดเครื่องไว้พอโหลดปุ๊บนะเขาจะเช็คได้หมดเลยว่าเส้นทางเดินรถนะรถไปไหนพ่องนะครับจุดจอดรถอยู่ตรงไหนเวลาฮื้อบริการกี่โมงและตีมรถที่สุดนั่นก็คือดูตำแหน่งรถได้แบบเรียลไทม์รถอยู่ในหูหมดนะครับวางแผนก่อนออกบ้านได้สบายเลยนะแล้วก็ไขติโหลดวันนี้นะติดเครื่องไว้นี่นะข้อมูลในแอปนะครับจะเด้งขึ้นมาเห็นพร้อมกันในวันที่8กันยายนนี่เน้อคุณผู้ฟังครับโหลดแอปติดเครื่องไว้ก่อนอาจจะยังบ่มีอย่างอัปเดตเตอแต่จะอัปเดตนะฟูลอัปฟูลอัปเดตนะในวันที่8กันยายนนี่นะครับนี่บ่ใจรถเมล์ธรรมดานะเพราะเป็นรถ EV พลังงานไฟฟ้ารักโลกนะครับบนรถนี่จัดเต็มนะแอร์เย็นช่ำนั่งสบายไม่ต้องกลัวงอนมี Wi-Fi ฟรีนะครับมี Wi-Fi ฟรีนะคือถ่ายฟรีกันเพลินๆเลยระหว่างนั่งรถ EV บัสนะแต่ก็บ่ดีลืมลงสถานีตัวเก่านะคุณผู้ฟังครับแล้วก็บ่ต้องกลัวลงเพราะนะครับมีเสียงประกาศบอกทุกป้ายเลยใครที่เคยนั่ง BTS M

กลับมาพักกันช่วงสุดท้ายของรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับคุณผู้ฟังกลับพักกันช่วงท้ายๆของรายการแล้วเนาะเดี๋ยวส่งคุณผู้ฟังฟังเพลงนะยาวต่อเนื่องนะครับไปจนถึงเวลา19:00 น.เลยเดี๋ยวดีเจโอมขอตัวไปเคลียร์งานติโต๊ะทำงานกันสักหน่อยหนึ่งนะครับตั้งแต่กลับมาจากจังหวัดเชียงใหม่จากโอกาสอบรมของกสทช.เนาะก็ยังบ่ถึงบ้านพักต้ามาเดียวนี่นะครับคุณผู้ฟังนะครับฟังเพลงกันยาวๆเนาะแล้วช่วงหน้าแล้วก็วันพรุ่งนี้กลับมาพักกันเวลาเดิม18:00 น.ถึง19:00 น.นะครับวันนี้สวัสดีคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มทางตอนเหนือของประเทศนายกรัฐมนตรีขอให้ผู้มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงนครซิดนีย์ของออสเตรเลียวันนี้มีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยและเผชิญความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่ารุนแรงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มทางตอนเหนือของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของประเทศเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังส่งผลให้บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศเช่นเดียวกับเมื่อครั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลเพื่อมอบแก่รัฐบาลเนปาลนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานบรรเทาทุกข์ประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยและสิ่งของจำเป็นต่างๆหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7กันยายนนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้ว่าพายุโซนร้อนโซเดลซึ่งเคลื่อนตัวอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนได้ขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้วโดยในช่วงเช้าบางพื้นที่มีอากาศเย็นลงอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสซึ่งช่วยให้พื้นที่น้ำท่วมหรือดินอุ้มน้ำสามารถระเหยความชื้นออกไปได้ดีแม้พายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงยังคงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ต่อเนื่องไปตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7กันยายนโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคเหนือโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกอาทิจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนซึ่งยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมโดยตรงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อลดภาระและต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร
3: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรในหลายอำเภอและหลังน้ำลดสถานการณ์คลี่คลายพบว่ามีเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมากรัฐบาลจึงสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอท่าวังผาอำเภอปัวและอำเภอเมืองน่านเพื่อให้เกษตรกรสามารถกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตและประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องส่วนความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือกรณีพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาโดยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบยื่นแบบขอรับการช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเจ้าหน้าที่เกษตรหรือผู้นำชุมชนเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติติดตามปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดคาดว่าจะส่งผลกระทบถึงปีหน้าขอให้ทุกภาคส่วนติดตามและเตรียมรับมือภาวะภัยแล้ง
4: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดสถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคาดว่าอาจยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนีโญสูงถึง91%ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนไปจนถึงมกราคมปีหน้าซึ่งจะทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงขึ้นผิดปกติแม้บางแบบจำลองจะคาดการว่าอุณหภูมิอาจสูงเกินค่าปกติถึง4องศาเซลเซียสซึ่งถือเป็นสถิติรอบ 1,000 ปีแต่ประเมินว่าไม่น่ารุนแรงถึงขั้นนั้นอย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนไม่ควรประมาทเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแล้วอย่างหนัก
5: แต่ฝนน้อยลงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับก็จะมีฝนตกหนักๆเหมือนเคยเกิดขึ้นที่ปัวที่จังหวัดน่านเนี่ยพื้นที่เสี่ยงก็ต้องมีการเฝ้าระวังไว้นะครับผมแต่ในภาพรวมเนี่ยวันนี้ค่าเฉลี่ยฝนทุกประเทศเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 9% นะครับผมก็ต้องระมัดระวังทั้งฝนตกและน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดเทหรือมีความชันช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของทั้งฝนไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงและท่วมหลังปีใหม่ไปครับผมก็จะเห็นสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสกานเอลนีโญเพราะว่าฝนที่ตกหรือน้ำที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยจะค่อยๆหายไปในบางพื้นที่ครับ
4: สำหรับสถานการณ์น้ำในประเทศไทยภาพรวมปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำต่างๆขณะนี้อยู่ประมาณ 54,380 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ67%ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีต้นทุนน้ำสะสมจากปีก่อนแต่ยังคงเฝ้าระวังผลกระทบอย่างเข้มงวดทุกภูมิภาคของประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะที่กรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบรับมือผลกระทบปรากฏการเอลนีโญควบคู่กับการสนับสนุนบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
6: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญนั้นที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าว่าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนในทุกด้านทั้งเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับขุดลอกและสร้างแหล่งกักเก็บน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำโดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบด้านน้ำทั้งในด้านการอุปโภคบริโภคและทางการเกษตรให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้ชาวนันมาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีขอให้ผู้ที่มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันไม่มีการแทรกแซงการทำงานจากฝ่ายใด
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวว่าอาจมีบุคคลในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องว่าจะต้องมีหลักฐานหรือสิ่งสามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถตอบคำถามจากเพียงกระแสข่าว รือข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันย้ำว่าหากบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการทั้งหมดโดยขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนและยืนยันว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของปปช.เช่นเดียวกับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลหากเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดให้นำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในส่วนของรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้บุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถดำเนินการตามหน้าที
8: ่ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้นะฮะคือปปช.เพราะฉะนั้นไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่าไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนแม้กระทั่งฝั่งบริหารหรือรัฐบาลตอนนี้ปปช.ท่านทำเรื่องอยู่แล้วแล้วถ้าใครที่เห็นว่ามันมีความไม่เป็นธรรมด้วยนะแล้วก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตไม่ว่าระดับไหนนะครับขอให้เอาหลักฐานนั้นไปยื่นที่ปปช.ได้เลย
7: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีหลักฐานดังกล่าวต้องมีความชัดเจนและสามารถพิสูจน์ได้พร้อมแนะนำให้นำหลักฐานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะปปช.ซึ่งกำลังดำเนินการตรวจสอบเรื่องทุจริตการสอบท้องถิ่นจะได้เป็นหลักฐานนำไปดำเนินคดีต่อได้ภริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุกรณีใช้ IP address เดียวกันสมัครสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องตรวจสอบพยานหลักฐานประกอบเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
9: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตผู้สมัครสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นหลายรายมีการใช้ IP address เดียวกันว่า IP address ที่ปรากฏในระบบส่วนใหญ่เป็น public IP ของหน่วยงานราชการที่มีผู้ใช้งานเครือข่ายร่วมกันจำนวนมากจึงทำให้ผู้สมัครหลายรายปรากฏ IP เดียวกันได้โดยไม่ได้หมายความว่าเป็นการทำรายการโดยบุคคลเดียวกันหรือมีการทุจริตแต่อย่างใดทั้งนี้การตรวจสอบ IP address ต้องดำเนินการอย่างละเอียดโดยต้องพิจารณาปัจจัยอื่นร่วมด้วยเช่นวันเวลาสถานที่ในการสมัครเครือข่ายอุปกรณ์ที่ใช้และพยานหลักฐานอื่นที่สามารถเชื่อมโยงพฤติการได้อย่างชัดเจนโดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมเปิดให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมโปร่งใสหากพบผู้กระทำผิดจริงจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนกรณีศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการกสทช.นายกรัฐมนตรีระบุยังไม่ได้รับรายงานย้ำรัฐบาลดำเนินการไปแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นในคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.กรณีวินิจฉัยคุณสมบัติไว้พิจารณาว่ายังไม่ได้รับรายงานจากนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและเรื่องนี้รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วรัฐบาลขับเคลื่อนภาครัฐระบบเปิดเชื่อมฐานข้อมูลของหน่วยงานลดขั้นตอนการติดต่อราชการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
10: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศเป็นตอนแรกทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าจะเดินหน้าสู่ภาครัฐระบบเปิดหรือ Open Government โดยข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่ระบบคอมพิวเตอร์อ่านและนำไปใช้ต่อได้ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันและประชาชนควรติดตามสถานะการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนซึ่งนอกจากจะทำให้บริการรวดเร็วขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสและลดโอกาสทุจริตในส่วนของการบริการประชาชนในอนาคตควรเปลี่ยนจากการทำงานแยกส่วนแบบหนึ่งหน่วยงานต่อหนึ่งเรื่องไปสู่การทำงานข้ามหน่วยงานและข้ามกระทรวงประชาชนไม่ต้องนำข้อมูลชุดเดียวกัน ไปยื่นซ้ำหรือติดต่อราชการหลายแห่งเพื่อดำเนินการเรื่องเดียวแต่ควรได้รับบริการแบบจุดเดียวจบโดยหน่วยงานรัฐเป็นฝ่ายเชื่อมโยงข้อมูลและประสานงานกันเอง
11: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้วอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยผมยกตัวอย่างนะอย่างโรงแรมนะอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18ใบอีกหน่อยเนี่ยไปหาที่เดียวของใบอนุญาตหลักให้คุณทำอย่างที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยๆอีกกับหลายหน่วยงานอีกตอนนี้กพ.ร.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละ
10: รองนายกรัฐมนตรียังเสนอให้พิจารณาช่องทางบริการแบบ Fast Track ที่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอย่างถูกกฎหมายสำหรับผู้ต้องการบริการที่รวดเร็วเพื่อนำรายได้กลับมาพัฒนาระบบและลดแรงจูงใจในการจ่ายเงินนอกระบบพร้อมปรับปรุงกฎหมายให้สามารถแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์ได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ผลสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการต้องวัดจากสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้โดยเฉพาะระยะเวลาให้บริการกระบวนงานของภาครัฐควรใช้เวลาลดลงอย่างน้อยประมาณ20-30%ภายหลังการปรับระบบและนำกฎหมายอำนวยความสะดวกมาใช้โดยตัวชี้วัดคือติดต่อราชการที่ง่ายขึ้นใช้เอกสารน้อยลงไม่ต้องผ่านหลายหน่วยงานสามารถตรวจสอบสถานะได้และได้รับบริการรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นขณะที่ประเทศจะลดภาระรายจ่ายประจำมีงบประมาณสำหรับการลงทุนเพิ่มขึ้นยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและมีระบบราชการที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: ด้านนายกรัฐมนตรีเห็นว่ารายการคุยกับครม.อนุทินเป็นเรื่องดีเพราะมีช่องทางสื่อสารการทำงานของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศเป็นครั้งแรกในวันนี้โดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายมาร่วมสื่อสารกับประชาชนว่าเป็นเรื่องดีเพราะรัฐบาลเข้ามาทำงานเกือบครึ่งปีแล้วถึงเวลาที่การทำงานต่างๆเริ่มเข้าที่เข้าทางจึงหาช่องทางในการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบซึ่งหากมีโอกาสจะมาร่วมพูดคุยด้วย
8: ยังไม่ได้ติดตามเลยก็ดีให้ครับเราเข้ามาทำงานก็เกือบจะครึ่งปีแล้วก็น่าจะถึงเวลาที่ทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยทางกรมประชาสัมพันธ์เขาก็มีดำริให้คณะรัฐมนตรีที่ต้องการที่จะถ่ายทอดหรือทำการแจ้งพี่น้องประชาชนในเรื่องต่างๆก็เขาก็จัดช่วงเวลาให้
1: ไทยและสิงคโปร์ผลักดันความร่วมมืออาเซียนเตรียมเชื่อมโยงระบบพลังงานและความมั่นคงทางอาหาร
12: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยมุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมือในกรอบอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปี2570และไทยในปี2571โดยประเด็นสำคัญครอบคลุมการผลักดันความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคหรืออาเซียน Power Grid เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการบูรณาการจุดแข็งด้านเทคโนโลยีและศูนย์กลางโลจิสติกของสิงคโปร์เข้ากับศักยภาพการเป็นฐานการผลิตและการเกษตรของไทยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
13: เราจะร่วมมือกันผลักดันการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคก็จะเรียกว่าอาเซียน Power Grid เราก็นำเข้าพลังงานจากประเทศลาวแล้วส่งไปยังมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อยู่เพราะฉะนั้นระบบโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้เนี่ยมันจะต้องยกระดับให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเราก็จะต่อยอดเพราะว่าเราเป็นจุดแข็งของเราก็คือผู้ผลิตอาหารส่วนสิงคโปร์เองเขาก็เป็นศูนย์กลางทางการค้าและโลจิสติกเพราะฉะนั้นเราผลิตส่งออกไปอย่างทั่วโลกจับมือกันโอกาสมาสู่อาเซียนของเราอย่างแน่นอนนะคะ
12: นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังตกลงยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่างประเทศผ่านบริการพร้อมเพย์ของไทยและ PayNow ของสิงคโปร์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านเศรษฐกิจและประชาชนของทั้งสองประเทศปฏิพลสถาพรมารายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
15: รมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขานรับมติครม.สั่งการนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดเร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่1บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำ2ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำทั้งนี้ให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569พร้อมรายงานผลดำเนินการงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
17: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติออสเตรเลียรายงานในวันนี้ว่านครซิดนีย์เมืองเอกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียจะมีอุณหภูมิสูงถึง33องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยเกือบ13องศาเซลเซียสขณะเดียวกันนักพยากรณ์อากาศเตือนว่าอิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดแรงขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ประกอบกับสภาพอากาศแห้งและอบอุ่นกว่าปกติทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าในพื้นที่นครซิดนีย์ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของออสเตรเลียด้านสำนักงานดับเพลิงรัฐนิวเซาท์เวลส์ประกาศห้ามจุดไฟในพื้นที่นครซิดนีย์โดยเด็ดขาดหลังประเมินความเสี่ยงที่จะไฟป่าอยู่ที่ระดับรุนแรงมากซึ่งเป็นระดับอันตรายสูงสุดอันดับ2ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ในวันนี้โดยประนามกรณีที่รัสเซียโจมตีเป้าหมายพลเรือนในยูเครนเมื่อวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งรวมถึงท่าอากาศยาน2แห่งในกรุงเคียฟพร้อมย้ำว่าการที่รัสเซียโจมตีท่าอากาศยานในกรุงเคียฟครั้งนี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการตอบโต้การพบหารือและการเตรียมการสำหรับความเป็นไปได้ที่ผู้แทนฝ่ายสหรัฐจะโดยสารเครื่องบินมายังยูเครนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่นายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเร็ดคุชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียเพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่8ในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399 4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรและสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดศรีสะเกษอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:36 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
18: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณถนนชูเมืองนะครับ5 กันยายน 2569นะครับวันนี้ก็ขออภัยคุณผู้ฟังนะครับนะเดิมทีว่าจะอยู่ที่ห้องส่งนะเพื่อร่วมเชียร์คอนไทลิกที่ห้องส่งแต่ว่ามีภารกิจด่วนนะฮะกับทางด้านของ Honda ครับนะฮอนด้าครับ125นะได้ชวนบอกว่ามาหน่อยครับวันนี้มาร่วมกระชากวัยคนที่อายุเกินกว่า40ปีครับมาติดตามคอนเสิร์ตนะศรีวสันต์โชติกุลนะฮะก็ที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะก็ทำให้ไม่สามารถที่จะนั่งย่องส่งได้นะครับก็มาร่วมกิจกรรมกับทางไทยฮอนด้านะครับซึ่งวันนี้ว่าวงกีฬานะครับผมณัฐพลชูเมืองคุณชูชัยคำรอดย่องส่งนะครับรวมถึงทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคุณเกรียงคำพิระเดชธรชัยโสดาและคุณากรสิมพิทักษ์นะครับก็ไม่แน่ใจนะว่าทีมงานจะขึ้นไลฟ์อย่างนะแต่ว่าเราก็ได้พูดคุยทักทายกันนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาวันนี้ข่าวแรกก็เป็นเรื่องของวอลเลย์บอลก่อนนะในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายนะวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียไทยครับอันดับที่62ของโลกนะแชมป์ซีเกมปีที่แล้วแล้วก็อดีตแชมป์ AVC Challenge ครับปี2022ครับเจอกับบอกว่ากาตาร์ครับนะกาตาร์ทีมอันดับที่24ของโลกนะก็เจอกันวันนี้ในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับก็ผลปรากฏว่ากาตาร์นี่อันดับ24ของโลกเหนือกว่าเรานะเขาเป็นแชมป์ AVC ครับปี2024เหรียญทองแดงที่แชมป์เอเชียล่าสุดที่ประเทศอิหร่านนะฮะก็คือดีกรีอ่ะนะเขาเหนือกว่าเรานะแล้วก็เจอกันมาก่อนหน้านั้นนี่นะเขาชนะเราเกือบทั้งหมดอ่ะมีประมาณหลายครั้งแล้วก็กาตาร์ชนะไปครั้งเลยนะครับโดยเฉพาะในปี2023เนี่ยนะเจอกัน3ครั้งนะโอ้ในเวลา3เดือนแล้วเขาชนะเราหมดเลยแต่คราวนี้ครับประวัติศาสตร์ไม่เหมือนเดิมครับเราเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ในการเจอกับกาตาร์ครับเราชนะกา25 22 25 19แล้ว25 14ครับนี่บอกแล้วไงว่าประวัติศาสตร์นะมีให้ทำลายครับเราแพ้เขาแต่ว่าถึงวันนะถ้าเรามาดีเราเตรียมดีนะครับเรามีความแข็งแกร่งเราชนะเขาได้ฮะก็วอลเลย์บอลแชมป์เอเชียวันนี้รอบแรกกลุ่ม4ที่เมืองโอโอกะประเทศญี่ปุ่นนะทีมไทยก็เอาชนะกาตาร์นะครับ3ประตูเอ้ยไม่ใช่3ประตู3ต่อ0เซตนะก็ได้3แต้มไปนะก็มือดีๆเลยนะมือเซตเนี่ยบุญยฤทธิ์วงศ์พรเนี่ยนะนภาเดชชนิดดีชัยวัฒน์ถุงคำชนัทบำรุงพักดีอนุชิตพักดีแก้วภูประดิษฐ์พระพุทธแล้วก็นักคดินอินทนุนิตเป็นลิเบโร่ตัวรับอิสระนะกาตาร์นี่รองแชมป์ FIVB Challenger นะซึ่งโดฮาเมื่อปี2023นะครับมีตำแหน่งของอับดุลลาอิบราฮิมนะฮะตำแหน่งของนาซิมยูเซฟนะแล้วก็ทางด้านของมูบารักมูซ่านะฮะมีแค่อับดุลมาดีนะครับแล้วก็มีซามูดมูฮัมเหม็ดมาดาทลาแล้วก็อิบราฮิมมูฮัมเหม็ดอิบราฮิมนะฮะวันนี้นภาเดชเนี่ยโอ้ทั้งตบนะตบคนเดียวอ่ะ14คะแนนให้ไทยนะเรามีชัยวัฒน์เนี่ย13คะแนนนะโอ้นะไทยก็ได้ไปก่อน3แต้มนะครับก็ขอไปได้3คะแนนไปก่อนนะพรุ่งนี้พัก1วันคุณผู้ฟังนะพัก1วันนัดที่2เราจะเจองานหนักอีกครั้งหนึ่งนะเจอกับเกาหลีใต้ในวันจันทร์นะที่7กันยายนนะครับในเวลา 15:00 นนะส่วนก่อนหน้านั้นนะกาตาร์จะไปเจอกับไต้หวันนะครับวันอาทิตย์ที่6กันยายนนะคุณผู้ฟังครับนะฮะตอนนี้ถ้าขอไปคุณผู้ฟังนะเกิดมีเสียงรบกวนจากคอนเสิร์ตนะฮะก็อาจจะมีเข้ามาบ้างนะผมพยายามออกมาข้างนอกมารายงานเรื่องของกีฬาให้กับคุณผู้ฟังได้รับส่วนการแข่งขันแบดมินตันเมื่อวานนี้นะหลังจากที่รายงานในแวดวงกีฬาคุณผู้ฟังปรากฏว่าทางด้านของวิวกรุ๊ปวิทิสารนะครับก็แพ้ให้กับทางด้านของแอนเดรแอนโทเซนนะมืออันดับที่5ของโลกจากเดนมาร์กนะครับเกมแรกเราชนะไปก่อนนะทางด้านของวิว21-18เพราะว่าแอนโทเซนมาแก้เกมในเกมที่2ชนะเราบ้าง21-17นะฮะตัดสินในเกมที่3ฮะเกมที่3เนี่ยแอนโทเซนนะก็สูสีกับทางด้านของวิวอยู่นะคือเริ่มต้นเนี่ยเขานำอยู่11-5 นะแล้วก็วิวพยายามไล่มาไล่มาไล่มาเหลือ1แต้ม2แต้มแล้วแต้มเสมอกันแต่ว่าพอปลายฮะอันดอเซนกลับมาชนะอีกฮะ21ต่อ18นะวิวก็ตกรอบนะฮะก็ทำให้นักกีฬาของเราไม่มีเหลือแล้วในการแข่งขันของแบดมินตันรายการชนะมาสเตอร์นะฮะซึ่งเงินรางวัลกว่าสูงนะ1,250,000 บาทขอภายใน1,200,000เหรียญสหรัฐหรือว่า41ล้านบาทนะก็หลังจากนี้นักกีฬาของเราก็จะไปเตรียมตัวในการแข่งขันเดินทางไปแข่งขันมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ที่นาโกย่าไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับ 20-29 กันยายนก็รอเชียร์กันนะครับฟุตบอลนะฮะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชโองการนะฮะประกาศรายชื่อ23นักบอลหญิงทีมชาติไทยนะฮะก่อนหน้านั้นประกาศรายชื่อทีมชายไปแล้วนะฮะคราวนี้ก็ประกาศรายชื่อทีมหญิงนะครับก็ของเรามีอัลเฟรดครับในเตปงสีทองอินก็คนนี้คืออดีตกองหน้าทีมชาติไทยนะนะครับในหัวกะโหลกนี่ขึ้นโมงก็ได้ยิงก็ได้นะครับก็ถือว่ามาเป็นหัวหน้าผู้สอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ของเราเนี่ยอยู่สายเดียวกับญี่ปุ่นเจ้าภาพหนัก1นะอยู่กับชนิดไทเปหนัก2อยู่กับเวียดนามหนัก3ครับโอ้โหแล้วก็3หนักในการเจอกันเนี่ยเราก็ต้องมีแต้มบ้างแหละนะพบกันหมดนะแชมป์กลุ่มแล้วก็รองแชมป์กลุ่มเข้ารอบและอันดับที่3ดีที่สุดนะ2จาก3กลุ่มเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ต่อไปหมายความว่าเราอย่างน้อยต้องชนะ1นะนะชนะ1นัดหรือมีอย่างน้อย4แต้มนะครับนะฮะก็ประกาศรายชื่อหมดแล้วนักกีฬาของเราก็ต้องมารายงานตัวกันนะฮะเพื่อการเก็บตัวนะครับมาเก็บตัวนะครับเพื่อที่จะฝึกซ้อมนะครับพูดถึงเอเชียนเกมแล้วนะอีกทีมนึงก็คือทีมเรือใบเอเชียนเกมเนี่ยนะครับโอ้จะเดินทางไปญี่ปุ่นในวันที่9นี้นะทีมเรือใบสมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยนะบอกว่าต้องไปเรียนรู้นะต้องไปให้ชินกับสภาพอากาศสภาพลมและกระแสน้ำโดยเฉพาะคลื่นนะครับนะที่ญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าเรือใบนะบนเรือเอกชยุทธนาเวศภูติกรอุปนายกสมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยนะบอกว่าเราเตรียมพร้อมของเรือใบไทยนะในการแข่งขันกีฬาชิงเกมคราวนี้นะครับตั้งมั่นว่าจะได้สัก3-4เหรียญทองเพราะนะ3-4เหรียญแต่เหรียญทองนั้น1เหรียญนะครับแล้วก็เราจะรีบนะส่งนักกีฬาไปคุ้นเคยกับกระแสน้ำกระแสลมและสภาพอากาศก่อนนะในเช่นเกมเนี่ย19กันยายนถึง4ตุลาคมแต่ว่าเราจะไปวันที่9นะครับนักกีฬาของเรานะส่งแข่งขันไป8ประเภทนะเรือเดี่ยว4ลำนักกีฬา4คนเรือคู่อีก4ลำนักกีฬา8คนนะรวมแล้วนักกีฬา12คนนะครับแล้วก็ตอนนี้นะจะแข่งขันกันจริงๆก็คือ26กันยายนถึง3ตุลาคมนะครับวางแผนเดินทางไปนะครับที่คายโยยอทฮาร์เบอร์นะ9กันยายนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศกระแสน้ำและกระแสลมของการแข่งขันให้มากที่สุดนะครับส่วนสมาคมนักข่าวทั้งภาพกีฬาแห่งประเทศไทยนะจัดมีเดียเพรสให้กับกีฬาเอเชียนเกมส์นะครับคือครั้งสุดท้ายแล้วนะครั้งที่6นะครับมี7สมาคมนะเข้ามาแสดงความพร้อมนะฮะไม่ว่ามีด้านของสมาคมอะไรบ้างที่เข้ามานะฮะก็เทคบอลนะตะกร้อปูราจูจิสุเทควันโดนะก็ทุกคนก็บอกว่าความพร้อมนะในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นะมีความหวังหลายๆกีฬาแล้วก็มีความหวังในการเข้าสู่รอบลึกๆนะฮะก็สุดท้ายแล้วนะครับคุณไพฑูรย์ชุติมากรกุลนะนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยก็บอกว่าสรุปในการจบมิเตอร์เพสทั้ง6ครั้งที่ผ่านมาในเอเชียนเกมส์2026คราวนี้นะครับมิเตอร์เพสนะครับครบ6ครั้งนะสมาคมกีฬาไทยประสานเสียงเช็คอินความพร้อมโค้งสุดท้ายเคาะแล้วฮะเป้าหมายเหรียญทอง14เหรียญนะฮะ14เหรียญทองโดยคาดหวังจากตะกร้อ4ทองนะเทคบอล3ทองแล้วก็กูราดยูยิสุเทควันโดกอล์ฟกรีฑาเรือใบอีสปอร์ตนะครับก็หวัง1เหรียญทองนะฮะโอ้โหจะได้หรือไม่นั้นนะไม่ใช่ว่าที่นักกีฬานะกองเชียร์นะชาวไทยนะก็ร่วมด้วยนะในการให้เราได้ก้าวสู่ความหวังที่จะคว้าเหรียญทองนะครับคุณผู้ฟังครับไปดูเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะฮะในที่มาเลเซียนะฮะก็ปรากฏว่านะฮะตรงชาติไทยสะบัดนะที่สนามเปปังนะที่สนามเปปังนะครับทางด้านของนักกีฬาของเราเนี่ยนะขึ้นโพเดียมนะครับก็ในรุ่น600ซีซีนะมิกธนัทลองปลิวฮะมิกธนัทลองปลิวก็โอ้โหนี่ต้องบอกเลยนะในสนามที่แล้วอ่ะนะที่อินโดนะเจอนักบิดจากค่ายคู่แข่งขันนะไปชนใน2โค้งสุดท้ายอ่ะนะก็คัสมาแดเนียลนะไปชนนะก็คัสมาแดเนียลเจอไปยีเนฟนะขออภัยเป็นลองแล็บดับเบิลลองแล็บนะฮะ แต่ปรากฏว่าในสนามนี้ทางด้านของบิ๊กธนลองปลิวครับสมราคาครับโอ้โหโพเดียมกระหึ่มเลยนะฮะก็ขึ้นอันดับที่1ครับนะในรุ่น600 cc ฮะใน Honda Racing Thailand นะแล้วก็คะแนนรวมก็อยู่อันดับที่1ด้วยนะนะทางด้านของมิตรรัตน์ลองปลิวนะคุณอารักษ์ปรภาประธานไทย Honda นี่ไปกินที่ขอบสนามยิ้มแก้มปรีเลยนำตั้งแต่รอบแรกนะครับรวมถึงรอบสุดท้ายเข้าเส้น11รอบนะนะครับแล้วก็ที่2ก็เป็นอนุภาพซาบูนนะน้องสี่นะครับจากยามาฮ่านะครับนะที่2นะครับส่วนในรุ่น 1000cc เนี่ยชิปนครินทร์เนี่ยก็พยายามสู้อยู่เต็มที่นะฮะจบอันดับที่4นะนะนี่เรสแรกนะเรสที่1นะพรุ่งนี้อีกเรสนึงวันอาทิตย์นะที่เซปังมาเลเซียนะครับแล้วก็จะมีรุ่น 125cc นะก็เป็นนักราไทยแข่งขันด้วยนะฮะก็ถือว่าระหึ่มที่เซปังนะในเอเชียโรดเรซซิ่งนะครับไปลุ้นกันต่อในวันพรุ่งนี้นะฮะไปดูกันว่านักกีฬาของเราจะทำผลงานได้ดี

วันนี้นะโมโต GP นะสนามที่สนามแม็กกี้ครูซนะครับที่ฝรั่งเศสนะคาร์ลอสเฟนโรดนะที่แม็กกี้ครูซนะครับโมโต GP นะขออภัยนะเป็นเวิลด์ซูเปอร์ไบค์ก่อนนะที่ฝรั่งครับเมื่อวานนี้ผมดูอยู่นะล้มด้วยนะในรอบทดสอบนะล้มนะแล้วก็วันนี้จะเป็นในการจัดอันดับเรสที่1แข่งขันในเรสที่1นะครับแล้วพรุ่งนี้อีก2เรสนะฮะแฟนความเร็วเรื่องของโวลซุปเปอร์ไบค์ให้กำลังใจสังเกตกันช้าหน่อยนะแข่งขันกันวันนี้เรสหนึ่งแล้วพรุ่งนี้อีก2เรสนะครับนะฮะสำหรับทางด้านของโวลซุปเปอร์ไบค์นะครับส่วนทางด้านของขายเวลาอื่นนะฮะ19:46 นะครับ BG ปทุมยูไนเต็ดครับเมื่อวานนี้เสมอบุกไปเสมอปัตตานี FC นะที่สนามจินสูลานนท์นะเป็นการเปิดหัวไทยลีกในฤดูกาลนี้นะเปิดหัวนะครับก็เสมอกันไปแบบไร้สกอร์นะครับ0-0ปัตตานีเล่นที่สนามจินสูลานนท์จังหวัดสงขลาเหมือนกับเล่นในบ้านนะกองเชียร์ขนมาหลายสิบคันรถครับเต็มที่นั่งเลยทีเดียวฮะโอ้โหแต่ว่าเมื่อวานนี้ใครดูปัตตานีช่วยกันเล่นนะนักกีฬานะวิ่งแบบสุดฟัดเลยทีเดียวนะไม่กลัวศักดิ์ศรีของ BG BG เมื่อวานนี้ต่างชาติก็น่าจะยังไม่คุ้นเคยกับระบบนะเทคนิคของไทยนะมีจังหวะนึงที่หลุดไปเนี่ยไม่ส่งด้วยนะหลุดเดียวนะก็เสียบอลไปเองนะครับก็เสมอกันไป1-1ได้ทีมละ1แต้มนะครับนัดต่อไปปัตตานีนะจะไปเยือนอุทัยธานีนะครับส่วน BG ปทุมเล่นในบ้านครับเจอราศีสไลด์ยูไนเต็ดนะครับส่วนวันนี้นะมีการแข่งกัน3คู่นะเชียงรายกับชลบุรี FC ตอนนี้เชียงรายนำอยู่ 1-0 หน้านาทีที่85แล้วนะครับแล้วก็แบงคอกยูไนเต็ดเจอกับศรีสะเกษยูไนเต็ดครับก็ไม่น่าจะมีปัญหานะผ่านมา52นาทีแต่แบงคอกนำอยู่3-1นะครับส่วนราศีสไลด์ครับเจอการท่าเรือได้นำอยู่1-0นะฮะโอ้โหน้องใหม่ฟอร์มแรงเล่นในบ้านก็เชียร์เยอะฮะไม่กดดันท่าเรือแล้วฮะนำแล้ว1-0นะครับโอ้นะแล้วก็ที่กำลังคิกออฟเมื่อสักครู่นะตอนทุ่มครึ่งเป็นระยองกับประจวบนะครับส่วนพรุ่งนี้ไปเชียร์กันแฟนอุทยาเจอบ้าเปิดบ้านเจอราชบุรีนะครับแล้วก็ลำพูนเจออุทัยธานีแล้วก็สุโขทัยเจอกับบุรีรัมย์นะครับพรุ่งนี้นะสำหรับไทยลีกนะครับคุณฟังครับจากไทยลีกนะไปดูเรื่องของคอปรันหน่อยนะในการวิ่งนะรายการใหญ่นะครับคอปรันแบงคอก2026งานวิ่งสำหรับแฟนหงนะแฟนลิเวอร์พูลชาวไทยนะ7ปีแล้วนะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะกลับมาสู่อ้อมอกของแฟนลิเวอร์พูลในไทยนะหลังจากที่ห่างหายไปนะครับคอปรันแบงคอก2026นะพรีเซนเตอร์บายกรุงไทยแอคซ่าไลฟ์นะครับจัดมาที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งในรอบ7ปีนะครับส่วนสาวกลิเวอร์พูลสาวกเดอะคอปนะคนรักการวิ่งมาลงพลังกันบนเส้นทางเดียวกันนะครับแล้วก็เก็บเหรียญวิ่งเสื้อวิ่งนะแล้วก็เสื้อฟินิชเชอร์นะที่ระลึกสุดพรีเมียมนะในทีมคอปรันแบงคอก2026นะครับเป็นความทรงจำครั้งพิเศษนะครับในวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569นะที่ฟาซาคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับนะไปวิ่งพร้อมกันนะลิเวอร์พูลส่งซามี่ฮุงเปียมาวิ่งด้วยนะรวมถึงอาจจะมีนักวิ่งลิเวอร์พูลเล่นทีมผู้หญิงมาด้วยนะซามี่ฮุงเปียเป็นกัปตันทีมลิเวอร์พูลนะช่วงหนึ่งนะก็คุมทีมได้ไปกัปตันทีมได้แชมป์หลายแชมป์เหมือนกันนะถ้วย FA ครับถ้วยคาริ่งครับยูฟ่าครับด้วยนะซามี่ฮุงเปียนะครับแล้วก็คุณบุญเพิ่มอินทรประสาทนะเรดดีเรคเตอร์บริษัทรันริโอประเทศไทยนะบอกว่าการกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นการสำคัญรอคอยแหละในรอบ7ปีที่เขาประกาศมาจัดนะฮะก่อนนั้นจัดมา2ครั้งในปี2015และ2019นะฮะคราวนี้ก็จัดมาอีกครั้งหนึ่งนะก็ขอเชิญนะแฟนฟุตบอลแฟนลูกทูนนะแฟนทีมอื่นก็ได้มาได้นะนะครับรวมถึงนักวิ่งประเทศไทยที่รักสุขภาพนะมาร่วมวิ่งกันนะครับไม่ใช่แค่ไทยนะครับมีการชวนนักวิ่งจากพื้นภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับฮ่องกงสิงคโปร์มาเก๊าจีนเวียดนามเนี่ยมาด้วยนะมาวิ่งกับนักกีฬาไทยไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็นักวิ่งรับสมัครเพียงแค่หมื่นคนนะหมื่นคนนี่2ระยะนะครับ10กิโลตั้งเป้าไว้ 7,000 คนนะแล้วก็5กิโลเมตรเนี่ย 1,200 คนนะครับนะครับขออภัยนะ5กิโลเมตรเนี่ย 3,000 คนนะค่าสมัครก็มีตั้งแต่900ถึง 1,200 บาทนะจะได้เหรียญแล้วก็เหรียญแล้วก็เสื้อลึกลิขสิทธิ์ลิเวอร์พูล FC นะครับ
ก็เชิญนักวิ่งนะฮะมาทำลายมาท้าทายชาเลนจ์ของตัวเองนะครับแล้วก็วิ่งไปกับเหล่าสาวกหงแดงที่มีหัวใจเดียวกันนะในงานครอบรันนะครับสมัครได้ทางไทยรันนะในตอนนี้ไทยรันเขารับสมัครอยู่นะก็จะเป็นทางการ

0: นะครับการแบงคอก2026ปีเซนเซตบายกรุงศรีแอคต้าไลฟ์นะครับไทยรัฐเขารับสมัครอยู่นะนะครับพูดถึงเลเวอร์พูลแล้วนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับโอ้สลัดอาการบาดเจ็บกลับมานะก็ยิงให้ลิเวอร์พูลบุกไปชนะอิตาลีทาว2-0นะครับอิตาลีทาวเตะที่ปอร์ตแมนโรสนะครับลิเวอร์พูลก็บุกไปเยือนนะลูกทีมของอันโตนี่อิราโอล่านะครับก็หลังจากที่ไม่ชนะมา2นัดเสมอทั้ง2นัดเก็บชนะนัดแรกได้แล้วฮะจบเกมตอนนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยอันดับที่5นะมี5แต้มนะส่วนทีมอิตาลีมีแค่3แต้มนะครับอิซักนี่ยิงไปแล้ว2ประตูนะฤดูกาลที่แล้วเนี่ยบอกเลยนะเจ็บด้วยอะไรด้วยรุมเร้าครับซื้อมาค่าตัวแพงลงเล่นน้อยยิงแค่3ประตูแต่ฤดูกาลนี้นะเริ่มโชว์ฟอร์มดีนะเมื่อวานเวียดก็จ่ายได้ดีนะจ่ายชนะจ่ายสำเร็จหลายครั้งแล้วก็กั๊กโกนะที่มีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะซื้อแต่ลิเวอร์พูลไม่ขายนะครับเมื่อวานนี้โอ้กั๊กโกแอสซิสต์2ครั้งอ่ะยิง1แอสซิสต์2แล้วอ่ะรวมแล้วนัดแล้วก็แอสซิสต์ด้วยนี่นะฮะก็ฟอร์มดีกลับมาเรื่อยๆนะสำหรับกั๊กโกนะครับลิเวอร์พูลก็ชนะไปนะนะครับส่วนฟุตบอลลีกอื่นๆนะครับโมนาโกนะฮะบุกไปเล่นในบ้านเนี่ยนะโมนาโกชนะทางด้านของปารีสแซงต์แองร์มนะครับ2-1นะครับปารีสแซงต์แองร์มนะแชมป์ยุโรปนะยิงนำไปก่อนนะจากมาจินยอสนะครับส่วนโมนาโกตีเสมอได้จากเซซินโยแล้วก็สตานิชปีดุมโบนะครับเรียบร้อยฮะทางด้านของโมนาโกนะฮะเอาชนะลูกทีมของลุยแอนริเก้นะคือฉลองต่อสัญญาฮะแต่ว่าฉลองอาจจะติดชื่อไปหน่อยเพราะว่าแพ้ครับแพ้นะก็เปิดบ้านตัวเองนะแพ้คาบ้านเลยนะปาริสแซงต์แองร์มนะครับน่าจะเป็นการเลี้ยงในการต่อสัญญานะแต่ว่าแพ้นะก็ไม่เป็นไรแหละฟุตบอลมีแพ้มีชนะกันได้นะครับโมโนโกก็ไม่ใช่ว่าเป็นทีมที่ดุขี้เหร่อะไรนะพอตอนนี้เนี่ยโมโนโกเนี่ยมีอยู่9คะแนนชนะรวดฟอร์มดีนะส่วนปาริสแซงต์แองร์มก็แพ้นัดแรกแล้วนะครับนะแข่ง3นัดยังไม่ชนะใครเสมอ2แพ้1นะครับอีกทีมหนึ่งไม่ได้หนีไปจากปารีสแซงต์แอร์แมนนะครับเรอัลมาดริดลูกทีมของโปเซ่บูรินโญ่ครับหลังจากที่โชว์ฟอร์มดีมานะครับนะสามนัดนะนัดที่สี่แพ้แล้วนะทางด้านของลูกทีมของโปเซ่บูรินโญ่เรียกว่าเรอัลมาดริดนะครับแพ้กับเรอัลเบติสนะครับ0-1นะครับแม่นะทอยพัชชอดยิงประตูให้ทีมนำนาทีที่81ครับเรอัลเบติสว่ามาริดก็เกือบจะตีเสมอ2ครั้งเลยนะคาร์ลอสเอลบี้นะยิงแต่ว่า VAR นะบอกว่าล้ำหน้ารวมถึงได้จุดโทษครับแต่คิลิแอนเอ็มบัปเป้ยิงประจิตผู้สามประตูอัลวาโรบันเดสนะก็เรียบร้อยแพ้ไปนะครับมี9แต้มเหมือนเดิมนะครับกาโชสเนี่ยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับคอโมเอาชนะเจนัว4-1นะครับแล้วก็ทางด้านของบูเดสลิก้าสตุตการ์ดครับเอาชนะโคโลน4-1ครับคุณผู้ฟังครับพรุ่งนี้นะครับหัวใจฟุตบอลชาติไทยนะแจ้งเตือนอีกครั้งหนึ่งสำหรับฟุตบอลอายุ20ปีชิงเชลเลอร์แห่งเอเชียนะครับเราจะไม่ได้เข้ารอบ 100% นะฮะถึงแม้ว่าโอกาสการเข้ารอบของเรามีมากกว่า 60-70% พรุ่งนี้นัดสุดท้ายที่เราเจอกับอิรักนะครับ6กันยายน19:30 น.ไม่เชียร์ทีมไทยและใครจะเชียร์ล่ะคุณผู้ฟังนะพรุ่งนี้เนี่ยนะนัดสุดท้ายเจอกับอิรักนะครับแพ้ได้อย่าแพ้เยอะอย่าพูดบอกว่าเราจะไม่แพ้นะแพ้ได้แค่ลูกเดียวพอนะครับเรามีแต้มเราจะเป็นที่1ของกลุ่มนะฮะเจอกับอิรัก19:30 น.นะครับไทยรัฐทีวีช่อง32แล้วก็ช่องทางของไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะครับส่วนนั่งหน้าสนามนะกองเชียร์หลายคนหัวใจทีมชาติไทยนะซึ่งตามไปเชียร์ถึงสนามนะหน้าสนามมีบัตรขายตั้งแต่ราคา600บาทถึง300บาทนะครับนะสถานการณ์ของไทยเนี่ยนะฮะมีอยู่6คะแนนนะชนะทั้งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็ชนะทั้งเติร์กเมนิสถานนะครับส่วนอิรักมีแค่3คะแนนนะโค้ชจักรพันธ์ปันตีนะบอกว่าซ้อมวันนี้หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยมีการรีแลกซ์นะครับมีการผ่อนคลายแล้ววันนี้ก็ซ้อมเรื่องของการประกบตัวของนักกีฬานะการป้องกันลูกครอสจากซ้ายและขวานะจากข้างทั้งสองข้างนะครับแล้วก็การประกบตัวนะในการที่เขาเข้าทำนะครับนี่คือก็อิรักอย่างที่บอกนะตัวใหญ่กว่าเรานะครับก็ต้องเน้นเตรียมรับนะครับแล้วก็การต่อบอลสวนกลับไวขอให้นะขอให้ประสบความสำเร็จนะในการโต้กลับไวนะมีประสิทธิภาพประมาณนี้นะครับพรุ่งนี้พรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะนอกจากวันนี้แล้วพรุ่งนี้นิวคาสเซิลเจอบอร์นมัธนะครับเบนฟอร์ดเจอซันเดอร์แลนด์ไบรตันเจอลีดนะครับฟูแลมเจอเชสเตอร์ฟาเลตแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอเคอร์เวนทรีนอตเทิงฮอร์เรสเจอสเปอร์นะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเชียร์กันฮัลล์ซิตี้เจออัสตันวิลล่านะครับ กาโชซิฮาฟิออเรนติน่าเจตโตริโน่นะอินเตอร์เจนาโปลีคู่เอกเลยนะครับแล้วก็โรม่าเจออัตแลนต้านะครับรวมถึงบุนเดสลีกาเยอรมันนะฮันเดอร์บอลเจอไฟร์บวกเบเดอร์เบรเมนเจออัลเบอร์ไลซิกนะครับออฟเฟนไฮม์เจอโปรตุเกสดอร์ทมุนด์ไบเออร์เลเวอร์คูเซนเจออูเรียนเบอร์ลินนะฮะโปรตุเกสวิเชนการ์บาตเจออัลแบกนะชาเก้ศูนย์สี่เจอกับบาเยิร์นมิวนิกในคู่เอกนะครับแล้วก็ลาลิกาสเปนอลาติกบีบาวเจออลาติโกมาริสนะครับรายโยบายการโนเจอกับราชินซานตาแดนะครับเบียร์เรลครับเจอกับลาคอร์ดิญาในลาลิกาสเปนคุณผู้ฟังครับพูดถึงอาร์เซนอลเนี่ยต้องพูดถึงสักหน่อยนะอาร์เซนอลเนี่ยนะตอนนี้นะทางด้านของมิกาอาร์เตต้านะกองหน้าออกไป3คนแล้วฮะนะครับไม่ว่าจะเป็นอันเลอาโดทอสซานะฮะไปเบติสตัสกาเบียเฮซุสไปบาร์เซโลน่าครับเบียมาเตเนลลี่นะไปอันฮิลานนะครับแล้วก็ได้เงินมาโอ้โหหลายร้อยล้านอ่ะคริสตอลโซลิสนะครับมาจากคลับบูมนะ40ล้านยูโรนะคือกำไรเยอะมากนะแต่ว่า2นัดแรกก็โชว์ฟอร์มได้ดีนะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยนะกองเชียร์อาร์เซนอลก็มีคำถามนะครับว่าแม่นะซื้อมาแค่คนเดียวและยืนระยะยาวแข่งหลายรายการเนี่ยพอไหมล่ะนะฮะกาเบียมาเตเนลี่นะแนวรุกวัย25ปีเล่นในกับ7ปีอาร์เซนอลเนี่ยนะครับก็อาร์เซนอลขายเป็นค่าตัวสูงสุดนะครับไปกับอัลฮิลาลลีกของซาอุดิอาระเบีย60ล้านปอนด์นะหรือว่า 2,640 ล้านบาทนะครับไปสมหมายเลข7นี่คือแนวรุกอีกคนหนึ่งของอาร์เซนอลที่แน่นะน่าเสียดายแต่เขาปล่อยไปแล้วนะก็ไปอยู่กับแรกของอัลฮิลาลไปประสานงานแนวในแนวรุกกับออลิวัสกินนี่อดีตกองหน้าของอัสตันวิลล่านะที่ย้ายไปแล้วนะฮะรวมถึงคริสเตนซีโอนะซัมเมอร์วิลนะย้ายจากเวสต์แฮมนะก็ถือว่านี่ก็อีกทีมหนึ่งนะบริษัทซาอุดิอาระเบียเนี่ยเหมานักเตะจากพรีเมียร์ลีกไปเยอะมากนะครับก็เราดูนะอาร์เซนอลนะครับเพราะว่าปล่อยนักเตะไปแนวรุกหลายคนนะที่เหลืออยู่จะทำอย่างไรนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของผมลืมน้องคนหนึ่งนะน้องไมค์คิวกิตติศักดิ์เสียพงดาวรุ่งของ Honda Racing Thailand เนี่ยเจ้าของเลข85นะครับเตรียมแข่งขัน Moto Junior Class Moto 3 Junior World Championship นะที่สเปนนะครับนะสนามเซอร์กิตริคาร์โดเทอร์โมนะครับที่สเปนเชียร์กันหน่อยนะครับวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับนะลำดับน้องไม้คิวกฤษศักดิ์นะครับไปแข่งขันกับนักบิดชาวยุโรปนะก็สนุกอ่ะได้เชียร์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอีกคนก็กล้องนะอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะ Honda CBR 1000RR ในเวิลด์ซูเปอร์ไบค์นะจับนี้นะจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะแต่ก็ตามเชียร์นะครับคุณฟังครับเมื่อวานนี้เนี่ยผมไปงานอำลาเลี้ยงส่งนะทางด้านของดร.ก้องศักดิ์ยมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็มีการเลี้ยงในการอำลาตำแหน่งนะเจ้าตัวก็บอกว่าโอ้โหก็ถึงใจเหมือนกันนะบอกว่าอยู่กกท.มา8ปีนะยอมรับว่าก็มีความผูกพันแหละนะ8ปียาวนานมากนะครับแล้วก็บอกว่าต่อไปก็จะไม่ทำอะไรแล้วนะขอพักผ่อนยาวๆแล้วก็ส่งไม้ต่อให้กับผู้ว่าคนใหม่นะคุณปลดปานสมานมิตรนะซึ่งรู้จักกันมานานนะแล้วก็รู้งานกันนะซึ่งจะสานต่อนะเรื่องของการกีฬาแห่งประเทศไทยต่อไปนะครับก็นี่คือดร.ก้องศักดิ์ยมณีนะที่ผมไปเมื่อวานนี้นะครับคุณฟังครับนี่คือวัดมงกีฬาครับก็ขอบคุณคุณฟังที่ตามรับฟังแล้วก็ขอบคุณทีมงานด้วยนะครับที่เชื่อมโยงสัญญาณให้เราได้คุยกันที่ห้องส่งนะครับวันจันทร์กลับมาพบกันที่ห้องส่งนะครับวันนี้ขอตัวไปดูคอนเสิร์ตอัดมีและวสันต์ก่อนนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารใหม่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชจังหวัดราชบุรีเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการทางการแพทย์การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยชนะกาตาร์3-0เซตเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษพิพัฒน์สัตพันธ์โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพระมหาเถระจังหวัดราชบุรีเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จทรงเป็นประธานสงฆ์ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษและอาคารพิพัฒน์สัตพันธ์ในโครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพระมหาเถระอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเนื่องในมงคลสมัยเจริญพระชนมายุ100พรรษาช่วยเพิ่มศักยภาพการตรวจรักษาส่งเสริมสุขภาพฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุยกระดับบริการสุขภาพใกล้บ้านใกล้ใจลดความแออัดและลดการส่งต่อโรงพยาบาลใหญ่โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวถิติรักษ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีโรงพยาบาลแห่งนี้เดิมชื่อโรงพยาบาลดำเนินสะดวกเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2505ได้รับประธานพระอนุญาตจากสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกให้เชิญพระนามเป็นชื่อโรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพระมหาเถระเนื่องในมงคลสมัยที่ส

0: ทรงเจริญพระชนมายุ100พรรษาในวันที่26มิถุนายน2570และยังทรงห่วงใยการดูแลสุขภาพประชาชนจึงโปรดให้มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ในพระสังฆราชูปถัมภ์จัดหาที่ดินติดกับโรงพยาบาล7ไร่34ตารางวามอบให้กรมธนารักษ์ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุเพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลและมอบเงินสนับสนุนกิจการโรงพยาบาลอีกจำนวน45ล้านบาทกระทรวงสาธารณสุขได้สนองพระดำริโดยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ก่อสร้างอาคารบริการ2หลังเพื่อขยายการให้บริการมุ่งเน้นให้บริการด้านการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงวัยเพื่อให้ประชาชนในอำเภอดำเนินสะดวกและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับระบบบริการสุขภาพใกล้บ้านใกล้ใจลดความแออัดโดยสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระเมตตาและมีพระลิขิตโปรดประทานนามอาคารทั้งสองหลังได้แก่อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพได้รับประทานนามว่าฉลองศตวรรษมีความหมายว่าฉลองพระชนมายุ100พรรษาและอาคารฟื้นฟูสภาพได้รับประทานนามว่าพิพัฒน์สัตพันธ์มีความหมายว่าบันดาลความเจริญวัฒนายิ่งกว่า100ปีปัจจุบันโรงพยาบาลมีสถานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด304เตียงมีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ครบสาขาหลักตลอด24ชั่วโมงมีบทบาทสำคัญในการเป็นสถานพยาบาลหลักของอำเภอดำเนินสะดวกรับผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ประมาณ 90,000 คนครอบคลุม13ตำบล104หมู่บ้านการจัดสร้างอาคารใหม่ทั้งสองหลังนี้จึงถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของจังหวัดราชบุรีให้ก้าวหน้าและยั่งยืนสืบไปประสบกรณิกรจากทั่วสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างไม่ขาดสายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนายชวลิตพิสัยพันธ์ชาวจังหวัดหนองคายเปิดเผยด้วยความรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคทั้งการส่งเสริมอาชีพทอผ้าไหมการเกษตรการส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาบนยอดดอยเลิกปลูกฝิ่นและหันมาปลูกกาแฟทดแทนตลอดจนพระราชดำริโครงการอีสานเขียวที่พลิกผืนดินอันแห้งแล้งในภาคอีสานให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยป่ายางพารา
2: พระองค์ท่านได้เป็นราชินีตัวอย่างทั้งโลกนะครับโครงการประทับใจก็คือโครงการผ้าไหมผ้าไหมแล้วก็เช่าเขานี่ก็เมื่อก่อนก็ปลูกฟิล์มเนาะเปลี่ยนเป็นกาแฟอย่างเงี้ยอีกเมื่อก่อนอีสานแล้งมากโครงการอีสานเขียวเนี่ยเป็นพระราชดำริของท่านก็ทำให้ตอนนี้เขียวไปหมดเลยเป็นป่ายางพาราไปหมดครับเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดนี่ก็ได้แจกพันธุ์พืชอะไรต่างๆในโครงการของท่านเนี่ยพวกเราที่ผมเรียนมานะครับประทับใจครับ
1: ด้านนางสุพิชยาหานศึกษาชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงทำคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติอย่างมหาศาลทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเมตตาโดยเฉพาะพระกรณียกิจในการดูแลผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งการทรงงานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อซึ่งพายามยากตลอดจนการประทานความช่วยเหลือและการดูแลเด็กๆซึ่งเป็นบุตรของผู้ต้องขัง
3: ท่านทำประโยชน์ให้ประเทศชาติเยอะมากนะโดยที่เราไม่เห็นเพื่อนพึ่งพายามยาก

0: แล้วก็ช่วยเหลือนักโทษที่ไปงานที่ท่านจัดตลอดงานเพื่อนพึ่งพายามยากเวลามีงานแล้วหลายโครงการที่ท่านช่วยเหลือเกี่ยวกับโรค HIV ด้วยไหมอะไรที่ช่วยเหลือเด็กช่วยเหลือเด็กคนที่อยู่ในคุกท่านก็เหนื่อยทุกพระองค์นะ
1: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสถาพรมารายงาน
2: จังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์
3: นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรประกอบกับขณะเกิดเหตุมีลมแรงส่งผลให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วทำให้บ้านพักและทรัพย์สินภายในได้รับความเสียหายทั้งหมดโดยภายหลังเกิดเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วทั้งนี้การมอบสิ่งของในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อผู้ประสบความเดือดร้อนสะท้อนถึงความห่วงใยที่มีต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องอ่อนปวีวงศ์วชิราสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
2: สมาชิกวุฒิสภาร่วมกับเทศบาลเมืองน่านมอบผ้าห่มและสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอท่าวังผาพร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
4: นางสาวพิญญาพัฒน์สรรสนียชีวินสมาชิกวุฒิสภาพร้อมคณะจากเทศบาลเมืองน่านนำโดยนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านและคณะทำงานลงพื้นที่ตำบลยมอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นทั้งน้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้งของใช้ในชีวิตประจำวันและผ้าห่มจำนวน150 ผืนแก่ประชาชนในบ้านศพบัวบ้านพร้าวบ้านกงและอำเภอเชียงยืนซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อเดือนที่ผ่านมาโดยนางสาวพิญญาพัฒน์กล่าวว่าแม้ระดับน้ำจะลดลงและสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ประชาชนยังได้รับความเดือดร้อนและขาดแคลนสิ่งของจำเป็นโดยเฉพาะในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดทั้งการทำความสะอาดบ้านเรือนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตลอดจนการฟื้นฟูสภาพจิตใจและความเป็นอยู่พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดวาสนาตระเกตรายงาน
2: กรุงเทพมหานครร่วมกับสมาคมป้องกันการฆ่าตัวตายไทยจัดงาน Power to Lives 2ปี2026เนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกดูแลกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นผ่านเครือข่ายชุมชนและบริการใกล้บ้าน
5: นางเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดงาน Power to Lives 2ปี2026เมื่ออ่อนล้าจะคอยรับฟังถ้าหมดหวังจะส่งพลังให้กันณศูนย์การค้าไอคอนสยามพร้อมร่วมเสวนาร่วมป้องกันการฆ่าตัวตายกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตโดยเปิดเผยว่าปัญหาสุขภาพจิตเป็นประเด็นสำคัญของกรุงเทพมหานครเนื่องจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบและภาวะกดดันทางเศรษฐกิจจากการคัดกรองเชิงลึกประชาชนกว่า 370,000 คนพบความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าเฉลี่ย6.18โดยกลุ่มอายุ 15-34 ปีมีอัตราความเสี่ยงสูงสุดถึง 21.25 กรุงเทพมหานครจึงได้พัฒนาระบบ Bangkok My ภายใต้แนวคิด One Bangkok Mental Health Data System เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพจิตตั้งแต่การคัดกรองการรักษาจนถึงการติดตามผลครอบคลุมช่องทางประเมินตนเองออนไลน์ขยายบริการคลินิกสุขภาพจิตในศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง69 แห่งการให้บริการผ่านระบบเทเลเมดิซีนและการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครกว่า 2,000 คนรวมถึงครูในสถานศึกษาเพื่อทำหน้าที่เป็นเครือข่ายงานคัดกรองและส่งต่อผู้เสี่ยงอย่างทันท่วงทีโดยมีเป้าหมายในการสร้างระบบดูแลสุขภาพจิตที่เข้าถึงง่ายปลอดภัยและครอบคลุมทุกกลุ่มวัยชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเปิดบ้านเด็กอ่อนรังสิตแหล่งเรียนรู้งานอาสาสุขภาวะ4มิติให้เป็นโมเดลต้นแบบจิตอาสาพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาน
6: างอภิญญาชมภูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

0: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าปัจจุบันไทยมีสถานรองรับเด็กภาครัฐ31แห่งเอกชน700แห่งเด็กส่วนใหญ่มาจากครอบครัวยากจนและมีปัญหายาเสพติดแต่ยังขาดบุคลากรดูแลอย่างใกล้ชิดจึงนำร่องพัฒนางานจิตอาสาในสถานสงเคราะห์3แห่งได้แก่บ้านราชวิถีบ้านเด็กอ่อนรังสิตและบ้านศรีธรรมราชผลักดันแนวปฏิบัติมาตรการและกลไกเชิงนโยบายเพื่อรองรับงานจิตอาสาสร้างความร่วมมือทางวิชาการเช่นระบบข้อมูลถอดบทเรียนให้งานอาสาสมัครเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในสถานรองรับเด็กที่สำคัญคือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและอาสาสมัครให้มีสุขภาวะทางปัญญาซึ่งจะส่งผลต่อการมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยซึ่งสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตถือเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกที่สะท้อนความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนางานจิตอาสาด้วยกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.โดยสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตจะทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในการจัดระบบข้อมูลพัฒนากิจกรรมอาสาและยกระดับศักยภาพคนทำงานเพื่อสร้างสุขภาวะครบทุกมิติให้แก่เด็กอาสาสมัครและบุคลากรพร้อมทั้งช่วยลดข้อจำกัดด้านกำลังคนในการดูแลเด็กของสถานสงเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนอีกด้วยด้านนางยานีรัตน์บริรักษ์ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญาสสส.ระบุว่าเด็กไทย6,200,000คนเติบโตในครอบครัวเปราะบางสาเหตุหลักของเด็กที่เข้าสถานสงเคราะห์คือความยากจนร้อยละ 37.57 ผู้ปกครองไม่มีอาชีพร้อยละ 9.15และเลี้ยงดูไม่ได้ร้อยละ 8.88 ทั้งนี้การใช้กระบวนการสุขภาวะทางปัญญาช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางกายและอารมณ์ที่ดีขึ้นร้อยละ 80ส่วนอาสาและบุคลากรมีความเชื่อมโยงทางสังคมเพิ่มขึ้นร้อยละ90นฤมลอุดมพรรายงาน
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าภูเขาไฟอานักกรากาตัวในเขตเซาท์ลำปุงจังหวัดลำปุงซึ่งตั้งอยู่ที่ปลายสุดทางตอนใต้ของเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียยังคงปะทุอย่างต่อเนื่องในวันนี้หลังเริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่เวลา 23:07 นของคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นขณะที่ทางการอินโดนีเซียประกาศเตือนภัยภูเขาไฟอนักราคาตัวเป็นระดับ3ซึ่งมีความรุนแรงสูงสุดระดับที่2พร้อมกำหนดเขตห้ามเข้าภายในรัศมี3กิโลเมตรรอบปล่องภูเขาไฟดังกล่าวสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียยังกล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่ให้เข้าไปในเขตห่วงห้ามหรือเข้าใกล้ภูเขาไฟอนักราคาตัวเพื่อชมหรือบันทึกภาพการปะทุของภูเขาไฟรวมทั้งแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดบันเตินและลำปุงติดตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านางซาร่าดูเตอร์เต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ได้รับการประกันตัวออกมาแล้วในวันนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้ถูกศาลอนุมัติหมายจับในข้อหาข่มขู่คุกคามร้ายแรงจำนวน3กระทงจากการที่ในปี2567เธอขู่ว่าจะสั่งการให้มีการลอบสังหารประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์พร้อมกับนางลิซ่าอาราเนต้ามาโกสภรรยาและนายมาร์ตินโรมูอัลเดสอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์หากตัวเธอถูกฆาตกรรม

0: นางดูเตอร์เต้กล่าวกับผู้สื่อข่าวด้านนอกศาลในเมืองเกซอนซิตี้ใกล้กับกรุงมะนิลาโดยระบุว่าเธอรู้สึกไม่ปลอดภัยพร้อมกล่าวหาว่าเธอถูกเจ้าหน้าที่คุกคามและการที่คดีนี้เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และภรรยารวมทั้งลูกพี่ลูกน้องของประธานาธิบดียิ่งทำให้เธอรู้สึกหวาดกลัวอย่างมากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงฮาวาน่าออกประกาศเตือนภัยด้านสุขภาพสำหรับนักเดินทางและประชาชนในคิวบาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากสถานทูตสหรัฐสังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นของโรคท้องร่วงอย่างมีนัยสำคัญทั่วคิวบาโดยมีความเชื่อมโยงกับการเสื่อมสภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำและพลังงานซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดหาน้ำสะอาดการเก็บรักษาอาหารและการควบคุมอุณหภูมิประกาศเตือนดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรและปิดกั้นการส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังคิวบาเป็นเดือนที่9แล้วส่งผลให้ไฟฟ้าดับเพิ่มขึ้นทั่วคิวบาและส่งผลกระทบอย่างมากต่อการแช่เย็นอาหารและมาตรการสุขอนามัยของบ้านเรือนประชาชนและภาคธุรกิจขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่ามาตรการปิดกั้นน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้นำสหรัฐได้ส่งผลกระทบด้านมนุษยธรรมและกำลังกลายเป็นภาวะวิกฤตเต็มรูปแบบในคิวบาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกรอบแบ่งกลุ่มสาย C พบกับทีมชาติกาตาร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าเกมนี้ทัพนักตบลูกยางหนุ่มไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเก็บชัยชนะไป3-0เซตด้วยสกอร์25-22 25-19 และ25-14ประเดิมศึกใหญ่ด้วยการเก็บแต้ม3คะแนนเต็มนายบุญยฤทธิ์วงศ์ธรกัปตันทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยกล่าวหลังเกมว่าการแข่งขันในวันนี้ทุกคนในทีมช่วยกันเล่นอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขณะที่โค้ชและสตาฟทุกคนก็สนับสนุนอย่างเต็มที่จนทำให้สามารถเก็บชัยชนะในครั้งนี้ได้จึงอยากขอบคุณทุกคนที่เป็นส่วนสำคัญสำหรับการแข่งขันในวันนี้โปรแกรมนัดถัดไปทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันที่7กันยายนนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตการแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการอินโดนีเซียมาสเตอร์2026ที่ประเทศอินโดนีเซียรอบรองชนะเลิศออนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์หญิงคู่มืออันดับ106ของโลกจากไทยสู้เต็มที่ก่อนพ่ายให้กับโจหยุนอันและเคอรั่วเสวียนจากไต้หวัน0-2เกม21-23และ21-23ทำให้คู่สาวไทยพลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบรองชนะเลิศนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยและอันดับ1ของไทยแลนด์แรงกิ้งชนะแม็กอ่างทองปราโมทขยายสีนักสนุกเกอร์ดาวรุ่งไป4-2เฟรม57-48 67-43 33-89 11-83 60-50 และ114-2 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างกรนครปฐมภาสกรสุวรรณรัตน์หรือเอฟสากลสงขลาจริงจิตในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 นนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ว่านักกีฬาได้เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่มหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่13ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาสำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งนี้กลุ่มนักกีฬาไทยอยู่ในระดับโลกยังได้ลุ้นเหรียญรางวัลทั้งวิลแชร์เรซซิ่งที่มีพงศกรแปรยอเจ้าของเหรียญทองพาราลิมปิกเกมหลายสมัยบ็อกเซียคลาส BC2 วรวุฒิแสงอัมพาและคลาส BC3 หญิงและดามณีกล้าหาญที่เพิ่งคว้าแชมป์โลกส่วนวิลแชร์ฟันดาบความหวังสูงสุดคือแววสายสุนีจนะแชมป์โลกและเหรียญทองพาราลิมปิกเกมนอกจากนี้ยังมีกรีธาเทเบิลเทนนิสและอีกหลายชนิดกีฬาที่ได้ลุ้นเหรียญทองเช่นเดียวกันผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่ากกท.มั่นใจว่าทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยจะทำได้ไม่น้อยกว่า24เหรียญทองเพราะหลายชนิดกีฬาทีมชาติไทยอยู่ในระดับโลกและเป็นระดับเหรียญพาราลิมปิกเกมพร้อมฝากแฟนกีฬาเตรียมติดตามการถ่ายทอดสดและส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาพาราทีมชาติไทยทุกคนไปด้วยกันทั้งนี้มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5จะจัดขึ้นที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่าง

0: ที่18ถึง24ตุลาคมนี้ถ่ายทอดสดทาง T-Sport 7นายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาและรองศาสตราจารย์ดร.ชาญชัยสุขสุวรรณนายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวเปิดการแข่งขันกีฬายูยิตสูนานาชาติรายการ Thailand Youth and Thailand Open Grand Prix 2026ที่อยุธยาฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งจะแข่งขันถึงวันที่6กันยายนนี้โดยมีนักกีฬาจาก12ประเทศประกอบด้วยไทยเจ้าภาพฟิลิปปินส์ไต้หวันสหรัฐอเมริกาเวียดนามเกาหลีใต้มาเลเซียคาซัคสถานอินโดนีเซียฝรั่งเศสโครเอเชียและมอลโดวาเข้าร่วมชิงชัยแบ่งเป็นรุ่นเยาวชนจำนวน305คนและรุ่นประชาชน116คนใน5ประเภทคือต่อสู้โนกิโชดูโอและคอนเทคเพื่อเปิดเวทีให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพและประลองฝีมือกับคู่แข่งจากนานาชาติพร้อมยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลพาณิชย์คาดนาครายงาน
1: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
5: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: เล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทุกๆค่ำคืนวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้ได้นำเอานวนิยายอิงพงศาวดารจีนเรื่องสำคัญทีเดียวนะครับที่ชื่อว่าฮองสินมาคุยให้ฟังแล้วก็จากการที่ฟังกันอย่างต่อเนื่องท่านผู้ฟังก็ได้มีการตอบรับมาบอกว่าทำให้เข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อของคนจีนเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับเทวดาจีนขึ้นมาอีกเยอะเลยทีเดียวล่ะนะครับแต่คงจะต้องยอมรับว่าเวลาที่นำมาให้ฟังเนี่ยเป็นการเล่าแบบเนื้อต่อเนื้อเลยนะครับถ้าหากว่าไม่ได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องก็อาจจะงงอยู่บ้างนะครับเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ได้คุ้นกับความเป็นจีนที่อยู่ในไทยของเรานะแล้วคนที่สนใจก็ทำให้มีความเข้าใจจีนที่อยู่ในไทยโดยเฉพาะงานศิลปกรรมมากขึ้นเลยทีเดียวล่ะนะครับเพราะว่านอกจากที่จะเป็นการบ่งบอกถึงการสถาปนาเทวดาจีนแล้วยังบ่งบอกถึงเบื้องหลังของสงครามถวยเทพของจีนรวมทั้งวิญญาณของนักรบผู้กล้าที่ตายในหน้าที่แล้วก็มีคำสอนที่น่าสนใจตามลัทธิศาสนายุคนั้นด้วยเหมือนกันนะครับก่อนที่จะฟังเรื่องราวของฮ่องสินกันต่อก็คงจะต้องบอกว่าเหลือเวลาในการเล่าอีกไม่นานเท่าไหร่จะจบเรื่องแล้วดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการอยากจะฟังสาระในบุมใดอีกบอกกล่าวกันมานะครับนานๆทีเราถึงจะเอาวรรณกรรมมาอ่านแล้วก็มาอธิบายให้ฟังกันปกติก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ยาวเท่าไหร่นักนะครับแต่วันนี้ยาวพอสมควรทีเดียวแหละถ้าจะฟังแบบไหนต่อบอกกล่าวกันมาได้เลยแนะนำรายการกันมาได้เลยนะซึ่งมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดคุยแนะนำรายการกันช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนะบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ BJ ก็บุญจับนะครับพิมพ์ B-Boy JJ Japan ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WUA TANA ส่วนกับแอดไซน์นั้นก็ @gmail.com BJ วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราได้คุยกันแล้วล่ะนะครับเอาละเพื่อที่จะไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องห้องศิลป์กันเลยนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนั้นคงก็ต้องบอกว่าโลเฉียกับหลุยจินจูนั้นไปรบแล้วก็ถูกขงสวนจับไปได้ส่วนอึ้งเทียนหัวก็ตายในที่รบจนกระทั่งข้าศึกนั้นตัดศีรษะไปเสียบประจานเอาไว้ที่ประตูค่ายแล้วที่สำคัญก็คือว่าอึ้งป่วยหอนั้นมาเสียลูกชายไปนะครับที่ชื่อว่าอึ้งเทียนหัวจากการที่เสียลูกชายตัวของอึ้งป่วยหอก็ถึงขนาดเรียกกันว่าร้องห่มร้องไห้ทีเดียวล้ำจงกวดเห็นอึ้งป่วยหอร้องไห้อย่างนั้นก็บอกว่าท่านร้องไห้ทำไมไม่ต้องการที่จะแก้แค้นโกแก่หลิงที่ได้ฆ่าอึ้งเทียนหัวตายหรือยังไงเหตุที่เกิดกันอย่างนี้ก็เพราะว่ามันมีตัวผึ้งวิเศษมาปล่อยให้อึ้งเทียนหัวอึ้งเทียนหัวไปเจอผึ้งเข้าก็เลยเสียทีนี่ข้าพเจ้าจะบอกอุบายท่านในการที่จะแก้แค้นไอ้เจ้าโกแกเหลงยังมีทหารคนหนึ่งชื่อว่าซองเฮกเฮาอยู่ที่เมืองเซาจิวฮูเจ้าทหารคนนี้เลี้ยงนกอันวิเศษเอาไว้ในลูกน้ำเต้าถ้าปล่อยนกตัวนี้ออกมาเมื่อใดก็จะบังเกิดเป็นนกขึ้นเป็นอันมาก นกพวกนั้นอาจจะจิกผึ้งของโกแกหลิงเสียได้ท่านจงให้ส่องเฮกเอานั้นเอานกมาช่วยจิกผึ้งคิดว่าน่าจะเป็นการแก้แค้นโกแกหลิงได้แหมอึ่งป่วยหอพอได้ฟังก็ใจชื้นขึ้นมาดีใจขึ้นก็เลยไปลาเก่งจูแย่บอกว่าจะไปหาซ่องเฮกเฮาที่เมืองเซาจิวฮูแล้วก็มาขึ้นโคห้าสีเดินทางไปวันหนึ่งไปถึงภูเขาที่ชื่อว่าฮุยห่องสันได้ยินเสียงปี่เสียงกลองรวมทั้งม้าล่ออื้ออึงอยู่ที่เชิงเขาก็เลยขับโคขึ้นไปบนภูเขาและดูก็เห็นทหารสามคนคนหนึ่งถือตรีคนหนึ่งถือคราดเหล็กคนหนึ่งถือกระบองขี่ม้าลำเพลงอาวุธรบกันเล่นอึ้งป่วยหอก็ชักโคลงมาที่สนามทหารที่ถือคราดเหล็กนั้นรู้จักอึ้งป่วยหอมาแต่ก่อนพอแลเห็นอึ้งป่วยหอก็ร้องถามเพราะว่าอ้าวท่านชื่ออึ้งป่วยหอหรืออึ้งป่วยหอก็บอกว่าใช่ใช่เราในชื่ออึ้งป่วยหอทหารทั้งสามคนก็ลงจากม้ามาคำนับอึ้งป่วยหออึ้งปุยหอก็บอกว่าท่านทั้งสามนี่ชื่อว่าอะไรล่ะทหารที่ถือตรีก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยชื่อว่าบุญเพ็งที่ถือกระบองก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยชื่อว่าซุยเอ๋งและที่ถือคราดเลยก็บอกข้าพเจ้าเนี่ยชื่อว่าเจียวหยงอึ้งปุยหอก็เลยถามบอกว่าเหตุไรท่านจึงมาเล่นรบกันอยู่ชะนี้ทหารสามคนก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่มีอะไรจะเล่นก็เล่นรบกันตามสบายอย่างนี้แหละแล้วก็เชิญอึ้งป่วยหอขึ้นไปบนเขาที่สำนักแต่งโต๊ะเลี้ยงอึ้งป่วยหอแล้วก็ถามบอกว่าท่านจะไปไหนล่ะอึ้งป่วยหอก็บอกว่าจะไปหาส่องเฮกเฮาตั้งใจจะไปวานให้มาช่วยรับกับโขงสวนบุญเพ็งก็เลยบอกว่าซึ่งท่านจะไปหาส่องเฮกเฮาที่เมืองเซาจิวฮูนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าจะไม่สมคิดหรอกเพราะว่าทางซ่องเฮกเฮาจัดแจงทหารจะไปยกตีเมืองจิวโกท่านจะเชิญเข้ามาช่วยทำธุระการเขาจะเสียไปเห็นจะไม่มาสุยอิงก็เลยบอกว่าซ่องเฮกเฮาเนี่ยจัดทัพจะไปตีเมืองจิวโกก็จริงแต่ว่าจะไปตั้งอยู่ที่ด่านตองเต๋งกวนก่อนคอยท่าพระเจ้าบูอองยกมาจึงก็ยกมาบรรจบกับเมืองไซกีท่านก็เป็นทหารพระเจ้าบูอองไปหาแล้วเห็นจะขัดไม่ได้วันนี้จะขอเชิญท่านนอนค้างอยู่ครับพระเจ้าคืนหนึ่งก่อนเถอะพรุ่งนี้ข้าพเจ้าทั้งสามคนจึงจะพาท่านไปครั้นรุ่งเช้าทหารทั้งสามคนก็พาอึ้งป่วยหอไปถึงเมืองเซาจิวฮูตรงเข้าไปถึงบ้านของซ่องเฮกเฮาจึงให้อึ้งป่วยหอรออยู่ข้างนอกก่อนแล้วทั้งสาม

คนก็เข้าไปหาซ่องเฮกเอาจึงบอกว่าอือปวยฮอทหารเอกในพระเจ้าบัวอองนั้นจะมาหาท่านบัดนี้ยังพักอยู่ข้างนอกซ่องเฮกเอาพอได้ฟังก็ดีใจจึงให้คนไปเชิญอึ้งปวยฮอเข้ามาในตึกแล้วซ่องเฮกเอากับอึ้งปวยฮอก็ถ้อยทีถ้อยคำนับกันซ่องเฮกเอาจึงถามอึ้งปวยฮอบอกว่าท่านมาหาข้าพเจ้าโดยธุระสิ่งใดอึ้งปวยฮอก็เล่าความหลังให้ซ่องเฮกเอาฟังคิดถึงลูกขึ้นมาแล้วก็ทั้งรักทั้งแค้นเล่าไปก็ไม่ได้นั่งกัดฟันอยู่บุญเพ็งเห็นดังนั้นก็บอกว่าอึ้งปวยฮอมาหาท่านครั้งนี้เนี่ยโดยลูกชายออกรบกับโกแกเหลงโกแกเหลงปล่อยพึ่งให้ต่อยสิงโตที่อึ้งเทียนหัวขี่สิงโตดิ้นโดดหนีอึ้งเทียนหัวตกจากสิงโตลงมาโกแกเหลงก็เลยแทงอึ้งเทียนหัวตายอึ้งปวยฮอผู้บิดาก็เลยคิดแก้แค้นอยู่อย่างนี้รู้ว่าท่านเนี่ยมีนกวิเศษอาจจะบินไปไล่จิกพึ่งของโกแกเหลงได้จึงอุตส่าห์มาจะให้ท่านช่วยธุระแก้แค้นโกแกเหลงให้จงได้ซ่องเฮงเฮาพอได้ฟังก็นิ่งถอนใจใหญ่ซุยเอียงก็ถามบอกว่าอ้าวแล้วท่านจะรับธุระนี้ได้หรือไม่ล่ะซ่องเฮงเฮาก็นิ่งอยู่ซุยเอียงก็เลยถามบอกว่าท่านไม่รับธุระอึ่งปวยฮอนั้นท่านคิดจะไปตั้งอยู่ด่านเต๋งตองกวนคอยบรรจบกับทัพพระเจ้าบูอองไปตีเมืองจิวโกหรือถ้าคิดดังนั้นก็เห็นจะขัดด้วยบัดนี้ทัพพระเจ้าบูอองยกมาหาท่านถึงด่านเต๋งตองกวนไม่กองทัพเมืองจิวโกยกมาสกัดณป่ากิมเกเฉียท่านคิดจะไปตั้งด่านเต๋งตองกวนเห็นจะไปไม่ได้ถ้าจะไปบรรจบกับทัพพระเจ้าบูอองที่ป่ากิมเก๋เสียตรงเนี้ยเห็นจะได้ซ่องเฮกเฮาพอได้ฟังก็เห็นด้วยก็เลยบอกว่าถ้ากระนั้นเราจะรับธุระอึ้งป่วยหอได้ด้วยเรานี้ตั้งใจจะสามิภักดิ์จะยกทัพไปช่วยพระเจ้าบูอองตีเมืองจิวโกธุระของอึ้งป่วยหอก็เป็นราชการของพระเจ้าบูอองเหมือนกันพรุ่งนี้เราจะไปกับท่านเฝ้าพระเจ้าบูอองฟังข้อราชการก่อนถ้าจะผันแปรประการใดเราจะกลับมาจัดแจงทหารยกไปช่วยต่อกันในภายหลังครั้นเวลารุ่งเช้าซ่องเฮกเฮาก็สั่งซ่องเอ๋งหลวนลูกชายให้อยู่คุมทหารเอาไว้ให้พร้อมแล้วซ่องเฮกเฮาเองกับอึ้งปวยฮอรวมทั้งทหารทั้งสามก็พากันมาที่ตำบลป่ากิมเก๋เฉียถึงแล้วก็เข้าไปหาเกียงจูแยทั้ง5คนเกียงจูใหญ่ก็ถามอึ้งปวยขอบอกว่าท่านไปทำการสำเร็จหรือไม่อึ้งปวยหอก็บอกว่าข้าพเจ้าไปหาซ่องเฮกเฮาซ่องเฮกเฮาก็ให้จัดทหารไว้คิดจะมาช่วยท่านทำศึกก่อนอยู่แล้วครั้นข้าพเจ้าไปบอกธุระให้มาช่วยรู้ว่าเป็นข้าราชการของพระเจ้าบูอ๋องก็ดีใจจึงมากับข้าพเจ้าแต่ตัวจะฟังราชการก่อนแล้วจึงจะกลับไปพาทหารมาภายหลังอันบุญเพงสุยเอ๋งเหยียวหยง3คนนี้ข้าพเจ้าไปพบกลางทางรู้ว่าท่านจะยกไปตีเมืองจิวโกก็ดีใจสมัครจะมาช่วยท่านทำการศึกอีกแรงหนึ่งเกียงจูแย่พอได้ฟังก็มีความยินดีมากก็เลยปราศัยกับซ่องเฮกเฮารวมทั้งทหารทั้ง3นายที่มาด้วยกันแล้วก็บอกว่าเราจะยกทัพไปตีเมืองจิวโกบัดนี้ขงสวนทหารพระเจ้าติวอ๋องยกมารบการทัพของเราเอาไว้เป็นสามารถจะหักทัพขงสวนไปยังไม่ได้ท่านทั้งสี่มีใจสามีพักจะมาช่วยเราทำการศึกนั้นก็ขอบใจนักว่าแล้วก็พาซ่องเฮกเฮากับทหารทั้งสามคนนั้นไปเฝ้าพระเจ้าบูอ๋องเกียงจูใหญ่ก็กราบทูลถวายรายชื่อทหารทั้งสี่คนว่าทหารทั้งสี่นี้มีใจจงรักสมัครมาอาสาทำราชการสงครามครั้งนี้พระเจ้าบูอ๋องได้ทรงฟังก็ดีพระทัยจึงตรัสบอกว่าเรายกทัพมาจะไปตีเมืองจิวโขก็หาสะดวกไม่ข้าศึกมาต้านทัพของเราไว้เป็นสามารถเห็นจะเอาชัยชนะยังไม่ได้คิดจะยกกลับไปเมืองไซกีก่อนต่อให้ได้ท่วงทีจึงกับตีเมืองจิวโข

ไปเชิญซ่องเฮกเฮาให้มาช่วยธุระจะแก้แค้นโกแกเหลงบัดนี้ซ่องเฮกเฮาออกมารบกับโกแกเหลงเหตุไฉนท่านจึงนิ่งซบเซาอยู่หาไปช่วยซ่องเฮกเฮาไม่อึ่งไปพอได้ฟังนั้นก็ทูลบอกว่าโอ้ข้าพเจ้าลืมสติไปด้วยไม่สบายคิดถึงแต่อึ่งเทียนหัวที่ตายไปก็เศร้าใจนักทูลแล้วก็คำนับลาพระเจ้าบูอ๋องรีบออกมาขึ้นขี่โคห้าสีออกไปช่วยซ่องเฮกเฮารบโกแกเหลงเห็นเหลือกำลังจะต้านทานก็ขับม้าหนีออกมาทางด้านของซุยเอ๋งแล้วก็เทถุงตัวพึ่งออกมาตัวพึ่งก็บินออกมานับด้วยเป็นร้อยเป็นพันไล่ต่อยทหารทั้ง 5,000 คนอึ่งปวยฮอและบุญเพงซุยเอ๋งเยียวหยงต้านทานไม่ได้ก็ชักม้าจะหนีซ่องเฮกเฮาก็ห้ามบอกว่าท่านอย่าหนีกลัวอะไรแล้วก็ปล่อยนกอันมีฤทธิ์ออกจากน้ำเต้าตัวหนึ่งบันดาลเป็นนกนับร้อยบินไล่จิกตัวพึ่งกินจนหมดเลยทหารทั้งห้าก็เลยขับม้าเข้าไล่ล้อมโกแกเหลงเอาไว้โกแกเหลงเห็นจะสู้ไม่ได้ก็ขับม้าหนีอึ่งปล่อยฮอได้ทีก็ขับโคไล่แทงด้วยทวนถูกไอ้เจ้าโกแกเหลงตายเลยทหารทั้งห้าคนจะกลับเข้ามาที่ค่ายพอขงสวนเห็นโกแกเหลงตายก็โกรธมากก็ขับม้าออกมาหน้าค่ายร้องเรียกทหารห้าคนบอกว่าท่านรุมกันฆ่าทหารเราตายแล้วจะหนีกลับไปไหนมารบกับเราก่อนทหารทั้งห้าคนก็กลับหน้าเข้ามารุมกับขงสวนเป็นสามารถแล้วขงสวนก็ให้รัศมีไปคุมหุ้มเอาตัวทหารทั้งห้าคนมาได้แล้วก็ชักม้ากลับเข้าค่ายให้เอาตัวทหารทั้งห้าไปจำเอาไว้แล้วคิดว่าทหารของเราที่มีฝีมือนั้นก็ตายไปเสียแล้วยังแต่เราผู้เดียวทหารข้าศึกยังมากกว่าเรามากนักที่เราจะออกไปท้ารบเหมือนกับอย่างแต่ก่อนนั้นเกลือกจะเพลียงพล้ำแล้วก็คงจะเสียทีเราควรจะคิดการที่จะตั้งมั่นไว้คอยรับแต่อย่าพอให้ข้าศึกทำย่ำยีได้นานไปข้าศึกพอสิ้นเสบียงอาหารแล้วก็จะกลับไปเองขณะนั้นพอเอียวเจียนซึ่งเป็นกองลำเลียงคุมเสบียงประมาณสัก175เกวียนมาถึงก็เข้าไปแจ้งแก่เกียงจูแยโอ้เสบียงมาเกียงจูแยก็ดีใจก็เลยให้เอาเสบียงนั้นออกจำหน่ายจ่ายแจกให้กับบรรดานายไพร่ทั้งปวงพอได้เป็นกำลังทำศึกเอียวเจียนถามเกียงจูแยบอกว่าท่านยกทัพมานานแล้วข้าพเจ้าสำคัญว่าจะถึงเมืองจิวโกแล้วเหตุไฉนท่านจึงมารังรออยู่ที่นี่ล่ะเกียงจูใหญ่ก็เลยบอกว่าบัดนี้ขงสวนทหารพระเจ้าติวอ๋องมีฝีมือนักมาต้านทานเราไว้จับทหารเราไปได้ถึง8คนฆ่าตายซะคนหนึ่งเราจะหักไปยังไม่ได้จึงรั้งช้าอยู่เอียวเจียนพอได้ฟังก็บอกกลัวอะไรกับขงสวนเวลาพรุ่งนี้เชิญท่านเนี่ยยกไปเรียกขงสวนมาชวนพูดกับข้าพเจ้าแล้วจะตามออกไปเอากระจกพิเศษส่องขงสวนดูก็จะรู้กำลังวิชาแล้วจากนั้นจึงค่อยคิดแก้แค้นให้จงได้เก่งอยู่ใหญ่พอได้ฟังวิธีการอย่างนี้ก็ดีใจพอถึงรุ่งเช้าก็จัดทหารยกออกไปเอียวเจียงก็ตามไปด้วยเก่งจู้แย่ออกไปยืนอยู่หน้าค่ายแล้วก็ร้องบอกว่าให้ขงสวนเนี่ยมาพูดจากันทหารขงสวนก็ไปบอกแกขงสวนขงสวนก็ขึ้นม้าพาทหารออกมานอกค่ายจึงว่าแกเกียงจูแย่บอกว่าเราจะรบกับท่านเสียเปล่าหาเป็นเกียรติยศใหม่เราจะตั้งมั่นอยู่เชื่อว่าแค่นี้ท่านก็จะหาหักเราได้ไหมถ้าท่านยังดื้อดึงอยู่สิ้นเสบียงอาหารแล้วเมื่อใดจะจับท่านจำเสียให้หมดทั้งข้าและพระเจ้าพาไปถวายพระเจ้าติวอ๋องให้หมดเลยทีเดียวขณะเมื่อขงสวนพูดกับเกียงจูใหญ่อยู่นั้นเอียวเจียนก็เอากระจกส่องขึ้นดูขงสวนด้วยกำลังวิชาของขงสวนนั้นขลังนักเอียวเจียนเห็นแต่เงารัศมีปรากฏในกระจกเท่านั้นการที่จะรู้ว่าต้นเดิมเป็นประการใดนั้นไม่รู้เลยเอียวเจียนประหลาดใจนักยกกระจกส่องไปหลายท่าพิเคราะห์ดูยังไงก็ไม่รู้เลยจริงๆทั้งฝ่ายขงสวนแลเห็นเอียวเจียนเอากระจกมาส่องก็ร้องบอกว่าท่านอยู่ไกลนักส่องไม่เห็นเข้ามาส่อง

0: ดูใกล้ๆถึงจะเห็นเอียวจิงก็เดินเข้าไปแล้วก็ยืนตรงหน้าของสวนส่องดูข้างหน้าก็ยังหารู้ไม่ของสวนขัดใจก็เอาง้าวฟันเอียวเจียนเอียวเจียนอาตรีรับรบกันสัก30เพลงแล้วเอียวเจียนจึงเอาก้อนศิลาวิเศษชื่อว่าเฮาเทียนเก่าโยนไปก็บังเกิดเป็นสุนัขตัวใหญ่กระโจนขึ้นกัดเอาของสวนของสวนก็ให้รัศมีนั้นไปจับสุนัขเอาไว้ได้คุยฮอทหารคนหนึ่งยืนอยู่ใกล้ก็เลยเอาก้อนศิลาวิเศษอันหนึ่งชื่อว่ากังหมอทีขว้างไปจะให้ต้องของสวนของสวนก็ให้รัศมีนั้นไปคุ้มเอาก้อนศิลาเก็บเอาไว้ได้อีกเอียวเจียนกับคุยฮอเห็นฤทธิ์ของของสวนสามารถนะสู้ไม่ได้ก็เลยหายตัวหนีไปขงสวนขับม้าจะเข้ารบกับเกียงจูแย่ลีเจ้งทหารขับม้าออกมารับขงสวนขงสวนก็ฟันด้วยง้าวลีเจ้งรับด้วยทวนรบกันได้10เพลงลีเจ้งเห็นจะสู้ไม่ได้ก็เอาเหลงหยกกิมถะปาไปหวังว่าจะให้ครอบขงสวนตายขงสวนก็ใช้รัศมีไปหุ้มเอาเหลงหยกกีถะเอาไว้ได้ลีเจ้งกลัวก็ขับม้าหนีขงสวนก็ร้องบอกว่าท่านจะหนีไปข้างไหนว่าแล้วก็ให้รัศมีไปจับตัวเอาลีเจ้งเข้าไปไว้ในค่ายด้วยอีกคนหนึ่งเลยขณะนั้นกิมเฉียบกเฉียพี่น้องลูกชายของลีเจ้งเห็นขงสวนจับบิดาไปได้ก็โกรธสองมือถือดาบก็จะออกต่อสู้กับขงสวนรบกันอยู่ที่3เพลงแล้วกิมเฉียก็เอาอาวุธวิเศษที่ชื่อว่าตุ่นล่องฉุนบกเฉียก็เอาอาวุธวิเศษที่ชื่อว่าหงอเก่าเกียมอาวุธทั้งสองนี้เทวดาให้ขว้างไปทั้งสองจะได้ต้องขงสวนขงสวนก็ให้รัศมีออกไปรับอุ้มอาวุธทั้งสองเอาไว้ได้อีกกิมเฉียบกเฉียสู้ไม่ได้ก็หันหน้าจะหนีขงสวนก็ให้รัศมีนั้นไปจับเอาตัวของกิมเฉียกับบกเฉียพี่น้องมาได้เกียงจูใหญ่เห็นฤทธิ์ของขงสวนนั้นมีความสามารถจับเอาทหารไปได้ไปอันมากรู้สึกขัดใจทีเดียวก็ขับสู่ปุดเสียงเข้ารบกับขงสวนได้3เพลงขงสวนจะให้รัศมีไปจับเอาตัวของเกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็เอาธงเหลืองที่มีฤทธิ์โบกไปรัศมีขงสวนก็กระจายไปหาได้จับต้องตัวของเกียงจูแย่ได้ไหมขงสวนก็ขับมาไล่ตามนั่งลงเกียรติขงจูอยู่เคียงข้างเกียงจูแย่ก็เอาดาบฟาดไปถูกหลังของขงสวนโลหิตไหลแทบจะตกจากหลังม้าขงสวนก็แข็งใจขับม้ากลับเข้าค่ายแล้วก็เอายาวิเศษใส่แผลหายทันทีเลยแล้วก็ให้เอาทหารทั้ง3คนที่ตัวจับได้นั้นไปจำเอาไว้ทั้งฝ่ายเกียงจูแย่กลับเข้ามาค่ายแล้วก็ให้วิตกนักแล้วก็รำพึงว่าตั้งแต่เราทำศึกมาเนี่ยไม่เหมือนกับได้รบกับขงสวนเลยครั้งนี้เสียทักแกล้วทหารไปเป็นอันมากคิดแล้วเกียงจูใหญ่ก็ตรัสปรึกษาว่าเรายกทหารมาทำศึกครั้งนี้เสียท่วงทีนะทหารที่มีฝีมือข่าศึกก็จับตัวเอาไปเป็นอันมากถ้าจะขืนสู้ต่อไปก็จะขัดด้วยเสบียงทักแกล้วทหารก็จะอิดโรยนักที่จะคิดเอาชัยชนะนั้นคงยังไม่ได้เราคิดว่าจะให้ล่าทัพกลับกันไปซะก่อนเมื่อได้ทวงทีแล้วจึงจะยกมาต่อในภายหลังท่านจะเห็นประการใดเกียงจูแย่นั้นเข้าใจอยู่แล้วครั้นได้ฟังพระเจ้าบัวอ๋องตรัสดังนั้นก็เห็นด้วยจึงทูลบอกว่าเวลาพรุ่งนี้จะให้ล่าทัพกลับไปทูลแล้วเกียงจูแย่ก็ออกมาสั่งให้ประกาศนายทัพในกองทั้งปวงว่าเวลาพรุ่งนี้ให้เลิกทัพกลับไปที่เมืองไซกีครั้นเวลาสองยามยังมีตัวหญินคนหนึ่งมาจากทิศตะวันตกยืนร้องเรียกนายประตูที่ค่ายเกียงจูใหญ่ให้เปิดประตูรับบอกว่าเราชื่อว่าลกอักตัวหญินจะมาหาเกียงจูใหญ่ทหารฝั่งประตูก็ไปบอกเกียงจูใหญ่เกียงจูใหญ่ก็ให้เชิญตัวเข้ามานายประตูก็กลับออกไปเชิญตัวของลกอักตัวหญินเข้าไปหาเกียงจูใหญ่ที่น่าสนใจก็คือโตเย็นคนนี้จะมาทำอะไรต่อมีความสามารถอะไรถึงได้มาร้องเรียกตั้งแต่ค่ำคืนอย่างนี้ คงจะต้องติดตามกันในครั้งหน้านะครับเพราะว่าวันนี้ช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องหมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องศิลป์ใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตรวจเยี่ยมร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกาเพื่อขยายซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยสู่ตลาดโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตรวจเยี่ยมร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกาเพื่อส่งเสริมมาตรฐานไทยซีเล็กขยายซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยสู่ตลาดโลก
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตรวจเยี่ยมร้านอาหารไทยในกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริการะหว่างเข้าร่วมการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยสหรัฐระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อติดตามสถานการณ์การดำเนินธุรกิจรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการและส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยในตลาดต่างประเทศพร้อมกล่าวว่าร้านอาหารไทยในต่างประเทศเปรียบเสมือนหน้าร้านของประเทศไทยที่ช่วยเผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมและเสน่ห์ของอาหารไทยสู่ผู้บริโภคทั่วโลกกระทรวงพาณิชย์จึงมุ่งยกระดับและมาตรฐานร้านอาหารไทยพร้อมส่งเสริมการใช้ตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคทางนี้กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและอัตลักษณ์อาหารไทยเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและผลักดันอาหารไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในเวทีโลกนันทิกาศิปาโลรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาจากอุทกภัยน่านพร้อมกำชับซ่อมระบบน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แล้วเสร็จภายใน20วัน
8: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์และตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัยพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหลังสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอปัวเริ่มคลี่คลายโดยมุ่งให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วสำหรับสถานศึกษากรมชลประทานเร่งฟื้นฟูโรงเรียนบ้านซ่าและโรงเรียนชุมชนศิลาแรงซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเร่งซ่อมแซมระบบน้ำบาดาลระบบน้ำดื่มและระบบกรองน้ำท่อส่งน้ำและปั๊มน้ำพร้อมตรวจสอบคุณภาพน้ำรวมถึงปรับปรุงระบบระบายน้ำซ่อมแซมอาคารรั้วห้องน้ำโรงอาหารและพื้นที่กิจกรรมต่างๆให้มีความปลอดภัยและพร้อมใช้งานทั้งนี้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน20วันพร้อมสนับสนุนเจ้าหน้าที่เครื่องจักรเครื่องมือและยานพาหนะ เพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้สะอาดปลอดภัยและพร้อมให้นักเรียนกลับเข้าสู่ห้องเรียนได้โดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานล้านนาเอ็กซ์โป2026ประสานพลังท้องถิ่นสู่สากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
9: นายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้าลานาเอ็กซ์โป2026จากภูมิภาคสู่สากลจัดขึ้นภายใต้แนวคิดผสานพลังท้องถิ่นสู่สากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อนำนวัตกรรมอัตลักษณ์และศักยภาพของล้านนามาสร้างคุณค่าใหม่เชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยมุ่งถ่ายทอดคุณค่าของล้านนาผ่านการต่อยอดด้วยนวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มและการเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจโลกขณะเดียวกันสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการจากจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนกิจกรรม Business Matching เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้จับคู่เจรจาธุรกิจพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ก่อนที่พี่ป้อมพี่โตจะมีเพลงซึ่งเป็นเพลงจิโกหักนั้นได้มีอัลบั้มซึ่งเป็นอัลบั้มที่ออกมาในช่วงที่ผมได้มารับราชการใหม่ๆเนี่ยก็ชื่อบ้าพอฟังแล้วมีเพลงหลายเพลงอย่างเช่นเพลงนี้ที่โดนใจมากกว่าเพลงเหล่าจิโกหักทั้งหลายหรือว่าเพลงรักทั่วไปแต่ว่าก่อนหน้านั้นตั้งแต่สมัยมัธยมเนี่ยจะฟังอีซึนทั้งที่เป็นเทปคาสเซ็ตที่ขาซื้อไว้แล้วก็ทั้งมาถึงตอนที่มาทำงานราชการเนี่ยก็จะมีห้องสมุดแผ่นเสียงที่เป็นลองเพลงอัลบั้มก็จะไปค้นแผ่นเสียงเก่าๆของห้องสมุดมาเปิดก็จะไปเจออัลบั้มของวงอีซึนที่เป็นอัลบั้มที่ตั้งแต่พี่ป้อมพี่โต๊ะเนี่ยทำงานตั้งแต่สมัยเป็นโฟกอย่างเช่นอัลบั้มนักสู้ที่มีเพลงตั้งสู้จากที่ราบสูงอย่างนี้เป็นต้นเราโหชอบมากแล้วก็เอามาเปิดตัวที่คนอื่นเขาไม่ค่อยได้มาเปิดเพลงเหล่านี้เพราะว่าในสมัยที่เรียนมัธยมเนี่ยก็ติดตามฟังเพลงของอีซึนมาแล้วก็ชื่นชอบในผลงานของทั้งสองท่านที่มีความสามารถทางด้านดนตรีแล้วก็อีกหลายเรื่องราวที่ถ่ายทอดออกมาโดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมกันในยุคสมัยหนึ่งที่เวลาคนที่มาจากต่างจังหวัดมันก็จะถูกดูถูกเหยียดหยามแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็แน่นอนครับคำดูถูกนั้นสบประมาทไม่ได้เพราะว่านักสู้จากที่รับสู่ทั้งสองท่านนี้ก็ประกาศสักดาให้เราเห็นว่าที่ Impact นั้นมีคนเข้าไปชมกันเป็นหมื่นๆแล้วก็ปรากฏว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในเรื่องของที่นั่งที่อยู่ในด้านโซนที่เรียกได้ว่าเป็นโซนระดับ VIP แล้วก็ที่นั่งที่อัศจรรย์นั้นก็มีเหตุที่ต้องอพยพผู้คนไปซึ่งผมเข้าใจดีนะครับเพราะว่าผมก็เคยผ่านปัญหานี้มาแม้ทั้งเป็นปัญหาที่อาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่ากับคอนเสิร์ตของระดับศิลปินใหญ่ๆอย่างนี้ของเราอยู่ในห้องออดิโทเรียมที่มีที่นั่งเรียบร้อยแต่ว่าจุได้แค่นิดหน่อยไม่มากไม่เกินพันที่นั่งก็ปรากฏว่ามีการแข่งแย่งกันมีการเบียดเสียดมีการยัดเยียดกันหรือว่ามีปัญหาเวลาที่จองที่นั่งกันไม่ทันแล้วก็ที่นั่งหมดเร็วนะฮะในทางเพจทางเฟซอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยเป็นปัญหาที่ผ่านมาก็เข้าใจผู้จัดทางนั้นดีกว่าที่จะเกิดเหตุที่มีอันตรายเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องให้ปลอดภัยไปก่อนผมก็ถึงได้บอกว่าที่ผ่านมานั้นตอนคอนเสิร์ตที่ถนนดนตรีไลฟ์จัดตอนที่มีคาราบาวนั้นผมต้องการเป็นห่วงแล้วก็ปัญหาของเรื่องของการที่จะอพยพผู้คนหากว่ามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็จริงๆก็คือเกิดมันไม่ได้เกิดที่เราแต่ว่าไปเกิดในวันที่ก่อนหน้างานก็คือที่ตรงโรงเบียร์ที่ลาดพร้าวที่มีไฟไหม้และมีเคสดำถึง40กว่าชีวิตวันนั้นก็ก่อนหน้างานของเราวันเดียวซึ่งผมก็เตรียมการไว้ทุกๆอย่างนะครับยอมโดนด่าที่ให้ผู้คนนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงเวลาของการเข้าไปจองในพื้นที่แล้วก็ทำให้จำนวนที่นั่งนั้นต้องจำกัดไว้ไม่เกินที่นั่ง 1,000 กว่าที่นั่งหรือไม่เกิน 1,500 เพราะว่ากลัวทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของอาคารต่างๆที่เราก็ไม่คาดเดาได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นทีนี้ก็คือนี่ก็สิ่งที่เข้าใจสำหรับผู้จัดงานก็เห็นใจกันนะครับแต่ว่าคงต้องเยียวยาต้องดูแลแล้วก็ต้องชดใช้อะไรกันมาที่ผ่านมาก็แล้วมีการชดเชยให้ใช่ไหมครับหลายคนก็เสียความรู้สึกเพราะว่าเดินทางจากต่างประเทศบางต่างจังหวัดบางก็เข้าใจตรงนี้อยู่ก็แต่แฟนคลับทั้งหลายก็คงจะยังเหนียวแน่นอยู่นะฮะเพราะว่าเชื่อมั่นได้ในศักยภาพในเรื่องการทำงานด้านฝีมือของดนตรีนะครับก็ทักทายคุณสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับในช่วงเวลาของทนดนตรีผมพิญโยรุ่งสมัยและคือวันนี้คุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงวันนี้ผมยังสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแล้วขอบคุณผู้ฟังที่ได้ส่งมาขำป้อมมาให้นะฮะพอดียังไอไม่หายก็เลยฝากวันนี้ไว้กับเทปของถนนดนตรีไลฟ์ที่เป็นเทปบันทึกของการแสดงเมื่อช่วงที่ผ่านมานะฮะในช่วงเดือนสิงหาคมกับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับ

0: คาราบาวครับก็เรายังมีอีก2เทปนะฮะที่ก่อนจะได้ปิดท้ายไปส่วนของทางช่อง NBT 4ทุ่มทุกวันเสาร์ก็สามารถที่รับชมได้นะครับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 4ทุ่มก็เสาร์นี้ยังเป็น3พี่น้องบนเวทีเดียวกันนะครับไทยธนาวุฒินะฮะอินบุรกันแล้วก็กบไมโครก็จะเป็นเทปที่2แล้วก็จะนำบรรยากาศเขาจะตัดต่อมานะฮะใน1คอนเสิร์ตเนี่ยก็จะประมาณสัก2เทป2วันละชั่วโมงครับ2ครั้งด้วยกันครั้งหน้าต่อไปก็จะเป็นนักสิเผือกคนนันเวียนและพี่เขียวคาราบาวครับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายก็ติดตามกันได้นะฮะอันนั้นก็จะเห็นภาพแต่ส่วนวันนี้เราก็ฟังเสียงกันไปสำหรับเทปบันทึกการแสดงของคาราบาวซึ่งจะฝากคุณฟังกันในช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันนี้3ชั่วโมงด้วยกันขอบคุณคุณเมฆขันแก้วแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะครับคุณคงศักดิ์สายวงเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองธนกิจและการชนันท์วสันต์วงสว่างสมเกียรติท่านเป็นดีมอริพาเทียมแสนตื่นใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินนายทิยาอุปกรณ์อบกินและคุณทุนชัยก็รอดควบคุมเสียงคือวันนี้ก็คงจะฝากไว้กับ3ชั่วโมงตรงนี้บรรยากาศถนนดนตรีไลฟ์หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาร์บ่าวและอาจารย์ธนิตศรีกินดีเป็นแขกรับเชิญและพี่รุชาประธานนะครับแล้วเราจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ยังมีเพลงของอัศนีวสันต์ให้ฟังกันอีกวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับคือวันนี้ขอบคุณที่ติดตามทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางลาติสวัสดิ์ครับ
1: ตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ทนดนตรีไลฟ์นะครับผมพิยรุ่งสมัยครับแล้วก็จะเดินทางต่อหรือไม่นะครับก็อยู่ที่ทั้งผู้บริหารหรือว่าคนที่จะต้องดูแลโครงการให้กับเราทั้งหมดเนี่ยนะครับที่นั่งอยู่ตรงกลางโดยท่านรองอธิบดีนะครับที่จะมาดูแลแล้วก็บอกว่าอยากให้ทนดนตรีนะครับทำหน้าที่ต่อคือท่านรองอธิบดีนะครับบิ๊กนะชัยวัฒน์บุญชวลิตนะครับซึ่งก็มาพร้อมกับผู้บริหารทุกท่านที่อยู่เบื้องหลังซึ่งถ้าไม่มีท่านเหล่านี้ทนดนตรีทำไม่ได้นะครับทั้งเรื่องของงบประมาณนะครับเรื่องของสิ่งต่างๆที่เป็นของหน่วยงานราชการแล้วก็โดยเฉพาะในพื้นที่ตรงนี้ที่เราได้ทำหน้าที่มา3ปีแล้วปีนี้ผมก็คิดว่าจะเป็นปีสุดท้ายที่จะได้อำลาสำหรับถนนดนตรีไลฟ์นะครับก็หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนะครับเราหาหัวใจเจอกันแล้วยังครับทุกคนครับอยู่ตรงไหนครับหัวใจของเราครับแล้ววันนี้นะครับก็คือสิ่งที่ยืนยันว่าถนนดนตรีเราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางของบทเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็เราผ่านเรื่องราวเข้ามาด้วยกันนะครับผมเดินทางคนเดียวไม่ได้ถ้าไม่มีนะครับพี่ๆน้องๆของคนเพื่อชีวิตขอเสียงพี่น้องคนเพื่อชีวิตครับครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับวันนี้ศิลปินแห่งชาติมาด้วยกัน2ท่านนะครับมาอยู่บนเวทีนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากเมื่อปีที่แล้วก็เดินทางกันมานะครับปีนี้อีกปีหนึ่งและพี่แอดก็บอกว่าดีใจที่มีสถานที่ที่ราชการได้ทำหน้าที่ให้กับประโยชน์ให้กับประชาชนนะครับขอบคุณมากครับวันเวทีแห่งนี้ก็เราจะเข้าสู่นะครับในเรื่องของถนนดนตรีไลฟ์เพื่อที่จะนานนี้เราออนแอร์อยู่ในเรื่องของการไลฟ์ทางเพจของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและทางด้านของเพจถนนดนตรีด้วยนะครับก็ติดตามกันได้ในขณะนี้และต้องขอขอบคุณทุกท่านที่นะครับได้มาเยี่ยมมาเยือนกับถนนดนตรีในปีสุดท้ายซึ่งเราก็จะเหลืออีกครั้งเดียวครั้งหน้าในวันที่6สิงหาคมนะครับกับมาริโฮน่านะครับจะปิดท้ายกันนะครับวันนี้ก็การเดินทางของคาราบาวนะครับจะผ่านเรื่องราวตรงนี้นะครับโดยคนที่เป็นจุดเริ่มต้นของการที่ทำให้คาราบาวไม่กล้าที่จะเดินทางบนสายของดนตรีโดยบทเพลงแรกที่ทำให้คาราบาวนะครับพี่แอดได้เขียนเพลงขึ้นและมั่นใจว่าเพลงนั้นสามารถจะรับใช้ประชาชนได้ครับเราขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่อนุชาประธานครับอัลบั้มที่ได้เริ่มต้นนะครับเป็นอัลบั้มแรกชื่ออัลบั้มอะไรครับอัลบั้มแรกครับขี้เมาหลวงขี้เมาครับ นี่คือพี่รุชาประธานสวัสดีครับวันแรกพี่แฮมเมอร์นะครับได้สร้างสรรค์ผลงานแล้วก็มีคาราบาวมาเป็นเพื่อนนะครับเจ้าพี่แอดก็คิดว่าคงจะเพื่อนรุ่นราวเขาเดียวกันที่สุด
2: ครับผม
1: ก็ยังหนุ่มอยู่อีกปีหน้าก็50ปีแฮมเมอร์ถนนดนตรีไปแล้วนะครับ
2: ครับผมปีหน้าพวกเราก็จะ50ปีบนถนนดนตรีแล้ว
1: ครับก็จะเล่าเรื่องราวผ่าน
2: ก็จริงๆกับแอดนี่ก็คือเป็นหลังจากที่ออกอัลบั้มแรกบินลาออกไปนะครับก็เริ่มรู้จักกันแล้วแล้วก็ได้ไปแสดงหลายๆที่แอดก็มาที่บ้านไปมาหาสู่กันนะครับจนผมจนแอดให้ผมเนี่ยไปอยู่อีกชั้นหนึ่งด้วยกันอยู่ที่แฟลตคลองจันทร์แฟลต17ก็คืออยู่แฟลตเดียวกันคนละชั้น
1: ครับ
2: แล้วก็เพลงถึกไฟสุยเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้มีคาราบาวกำลังเตรียมชุดปากใต้บ้านเราแอดก็มาช่วยทำงานอยู่กับแฮมเมอร์นะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็เสร็จแล้วแอดเขียนเพลงเนี่ยร้องให้ฟังก่อนตอนเช้าเลยที่บ้าน
1: ม
2: าร้องให้ฟังบอกเฮ้ยเอาเพลงเนี้ย
1: ชอบ
2: แอดก็เลยเอาเพลงเนี้ยอัดใส่เทปแล้วก็ไปทำดนตรีวันที่บันทึกเสียงแอดไปด้วยตอนนี้ไปบันทึกเสียงเขาบอกเออแอดมาแล้วเพราะฉะนั้นเพลงนั้นผมเป็นคนร้องแต่ว่าแอดมาเป็นคนซาโล่ในวันหลังนะครับเพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็จะอยู่ในอัลบั้มปักตายบ้านเรา
1: ครับนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับของเพลงนี้และผมจะให้พี่รุชาได้นำบทเพลงนี้เพื่อเข้าสู่การแสดงของถนนดนตรีไลฟ์ในครั้งนี้นะครับครั้งที่พิเศษอีกครั้งหนึ่งในปีสุดท้ายกับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขพบกับคาราบาวนะครับพี่รุชาประธานและอาจารย์ธเนศศรีกินดีจอมยุทธคุยในตำนานเชิญรับชมครับ

0: ขอบคุณมากครับพอนึกถึงเพลงนี้แล้วก็คิดถึงวันเก่าๆนะครับก็คือวันที่แอดไปมาหาสู่กันเจอกันทุกวันไปคิดทำเพลงกันทำเพลงนู้นเพลงนี้เพลงหนังบ้างภาพยนตร์บ้างนะครับจนแอดแต่งเพลงขึ้นมาเยอะๆเยอะๆแล้วมันต้องเป็นแอดแล้วล่ะมันต้องเป็นตัวคาราบาวแล้วแหละมันถึงเวลาที่จะเป็นแอดก็เริ่มทำกันแล้วก็แอดก็ทำกันแล้วก็จากนั้นเป็นต้นมาแอดมีความพยายามตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้เขาไม่เคยเปลี่ยนคิดยังไงวันนี้ก็ยังคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ดีใจครับที่ได้มาเริ่มต้นกับคอนเสิร์ตคาราบาวอยากให้ทุกคนมีความสุขกับคอนเสิร์ตคาราบาวนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทุกท่านครับขอบคุณที่มากันนะครับขอบคุณทั้ง NBT โดยคุณพิญโยและก็ทีมงานด้วยนะครับขอบคุณดินที่มาเล่นเปิดให้กับคาราบาวนะครับก็ถือเป็นอะไรที่พิเศษอันนี้เป็นครั้งที่2ที่พวกเรามาแล้วนะครับขอให้มีความสุขนะครับวันนี้ก็โชคดีมีอาจารย์ธนิตมาด้วยนะฮะเดี๋ยวสักพักจะได้เจอกับอาจารย์ธนิต

ีเรื่องราวเล่าขานสืบต่อกันจนเป็นตำนานว่าแผ่นดินอีสานคืออารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองมาก่อนใครและคนอีสานก็คือต้นตอของเผ่าพันธุ์แห่งมนุษยชาติการทิ้งถิ่นฐานเดินทางลอนแลมไปยังที่ห่างไกลก็ด้วยอาศัยเส้นทางสายประแดกเป็นทางเดินหม้อไหบ้านเชียงคือประจักษ์พยานของความรุ่งเรือง

ขอบคุณครับเอวันนี้วันจันทร์นะไม่ไปทำงานกันเหรอครับหรือโดดงานอ้าวอยากเต้นรำกันใช่ไหมเอาเลยงั้นจัดไปรอบนี้สามท่าไปเลย

0: ขอบคุณครับอย่างที่ตอนต้นบอกไว้นะครับว่าจะมีอาจารย์ธนิตด้วยนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ธนิตครับเมื่อกี้คุณดินเล่นเปิดให้กับคาราบาวแล้วก็ปีหน้าเนี่ยคุณดิน50ปีแฮมเมอร์ผมคิดว่าผมน่าจะจับที่นี่เนาะเพราะว่าสถานที่อบอุ่นดีนะครับประมาณ 1,000 คนเนี่ยกำลังดีมาแล้ว
1: ให้พี่แอ๊ดเขาพูดก่อนนะฮะ
0: สวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีครับพี่แอ๊ดสวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับตื่นเต้นมากเลยวันนี้ไม่คิดโอ้โหได้ขึ้นเวทีกับพี่แอ๊ดโอ้โหพี่เล็กโอ้โหเราอยู่ไกลเกินไปจริงๆมันใกล้ๆนะจริงๆรู้ไหมวันนี้ขึ้นเวทีแล้วผมรู้สึก

0: รู้สึกว่าทำไมเพื่อนเก่าเรายังหล่ออยู่ทั้งพี่แอ๊ดทั้งพี่เล็กพี่เล็กเอาหน้าให้พี่น้องๆเขาดูหน่อยนี
1: ่ซาวด์เอนจิเนียร์ครับช่วยเซนเสียงอาจารย์มาใส่เวทผมหน่อยคิดถึงคือมันกล้องอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยิน
1: ใส่เสียงอาจารย์มานิดนิดเวลาเผาเวลาแกเผาผมจะได้ยินตรงนู้นดีแล้วอาจารย์ไม่ต้องมาใกล้ไม่ใกล้ๆหน่อย
0: เออแล้วนานๆเจอทีให้เราเล่นด้วยกันมาเนี่ยหลายสิบปีผมได้แต่กอดแอดแบบผมเนี่ยบนเวทีข้างล่างเวทีผมกอดแอดประจำผมยังไม่ได้กอดเล็กเลยเข้ามากอดขนลุกเลยว่าแอดกอดเนี่ยกอดเล็กแล้วขนลุกเลยวันนี้นะครับจะได้ยินเสียงคลุยที่พิเศษมากๆครับนอกจะเป็นทองคำแล้วนะฮะคลุยทองคำแล้ววันนี้พี่แอดเขาผูกผู้ให้ผมวันนี้เสียงจะดีเป็นพิเศษเนี่ยผู้ผมนี่ทิ้งไม่ได้เลยวันนี้นะครับพี่แอดครับ

0: ครับ
1: บทเพลงเพื่อชีวิตเป็นบทเพลงที่บ่งบอกความจริงของชีวิตผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางร้ายบทเพลงเหล่านี้ก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นเรื่องราวเหล่านั้นทุกเพลงที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งสำคัญจะเป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจต่อผู้คนในสังคมให้รู้จริงให้รู้ชัดให้รู้สิ่งที่เป็นไปของบ้านเมืองอย่างแท้จริงแต่สิ่งสำคัญของบทเพลงเพื่อชีวิตนั้นเป็นบทเพลงที่บอกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและบอกถึงหนทางที่จะแก้ไขให้สังคมแนะนำให้สังคมเข้าอกเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้ดีอย่างมีความสุขครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงยุติธรรมยกระดับความปลอดภัยภายในอาคารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูก

0: ดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่ากดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: กระทรวงยุติธรรมยกระดับความปลอดภัยภายในอาคารเพิ่มความเข้มงวดคัดกรองบุคคลและสัมภาระพร้อมเพิ่มทักษะความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
4: นายปิยะสิริวัฒนวรางกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในอาคารกระทรวงยุติธรรมเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและคัดกรองบุคคลรวมถึงสัมภาระบริเวณทางเข้าออกควบคู่การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่บุคลากรเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อราชการล่าสุดกระทรวงยุติธรรมจะประชุมเชิงปฏิบัติการและประสานกลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าสนับสนุนการยกระดับความปลอดภัยพร้อมติดตั้งประตูตรวจจับโลหะบริเวณทางเข้าออกหลักเพื่อป้องกันการนำอาวุธปืนและวัตถุต้องสงสัยเข้าภายในอาคารนอกจากนี้ทีมผู้เชี่ยวชาญ EOD ยังถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์คัดกรองให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยช่างประจำกระทรวงและบุคลากรฝ่ายบริหารความปลอดภัยเพื่อเพิ่มทักษะและความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพดลภาสุภรสมบัติรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางและเร่งผลักดันการสร้างโอกาสและเข้าถึงสวัสดิการอย่างทั่วถึง
5: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยตามนโยบายพม.8ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนพร้อมมอบเงินสงเคราะห์แก่กลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งนี้กระทรวงยังมุ่งปรับบทบาทจากผู้ให้สู่ผู้สร้างโอกาสและเป็นกำแพงพิงหลังให้ประชาชนทุกช่วงวัยทั้งเด็กเยาวชนสตรีครอบครัวผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อยโดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.เพื่อค้นหาและช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบางพร้อมนำสิทธิและสวัสดิการของรัฐไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งนี้ประชาชนที่ประสบปัญหาสังคมสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนพม.1300ตลอด24ชั่วโมงหรือสำนักงานพม.จ.และทีมพม.ในพื้นที่ทั่วประเทศชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: บังกลาเทศพบผู้ติดเชื้อโรคหัดสะสมกว่า 180,000 รายนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าบังกลาเทศกำลังเผชิญการระบาดของโรคหัดที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษโดยข้อมูลล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุขบังกลาเทศระบุว่าแต่ตั้งแต่การระบาดของโรคหัดระลอกใหม่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาบังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคหัดต้องสงสัยและได้รับการยืนยันสะสมรวมกันกว่า 180,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตอย่างน้อย986รายโดยส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีทั้งนี้บังกลาเทศเริ่มโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดทั่วประเทศตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยตั้งเป้าหมายฉีดวัคซีนให้เด็กอายุระหว่าง6เดือนถึง5ปีราว18ล้านคนทั่วประเทศอย่างไรก็ตามจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโรคหัดยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยพบผู้ติดเชื้อต้องสงสัยมากกว่า 1,000 รายต่อวันขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าทางการบังกลาเทศควรรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดอย่างครอบคลุมควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนเพื่อควบคุมการระบาดของโรคหัดน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: วันนี้นะครับจะได้ยินเสียงคลุยที่พิเศษมากๆนะครับนอกจะเป็นทองคำแล้วนะฮะคุยทองคำแล้ววันนี้พี่แอร์เขาผูกผู้ให้ผมวันนี้เสียงจะดีเป็นพิเศษเนี่ยผู้ผมนี่ทิ้งไม่ได้เลยวันนี้นะครับพี่แอร์ครับ

0: ครับวันนี้มาเป็นบทเพลงที่สร้างชื่อให้กับวงคาราบาวและอาจารย์ชนิดนะครับ Made in Thailand ครับอยากให้น้อง
1: ดังนานๆได้ขึ้นดีผมขอทักยอดยากหน่อยรู้ไหมว่า Made in Thailand เกิดขึ้นได้ยังไงแอดจำได้ไหมในคืนนั้นนะเดือนมืดนะแรม15ค่ำมืดแล้วก็ป้านแอดก็มืดนะครับเราก็ทำงานด้วยกันแต่งเพลงกันแล้วก็นึกอะไรได้ก็ไม่รู้จำได้ไหมคืนนั้นคืนที่พระจันทร์ดับฟ้ามืดบ้านแอดก็มืดแล้วแถวนั้นหาอะไรกินกันไม่ได้เพราะว่าบ้านแอดตอนนั้นไกลมากเลยจำได้ไหมเพลงนี้เกิดขึ้นเพราะความมืดแล้วพอเพลงนี้ไอ้มันถูกหรือเปล่าแอดผมเล่าถูกว่ามันหลายสิบปีผมจำไม่ได
0: ้ผมก็จำไม่ค่อยได
1: ้โอ้โหเนี่ย
0: พวกจำได้ว่าตอนนั้นบ้านผมเปลี่ยวมากนะครับ
1: ใช
0: ่ขนาดจอดรถไว้จอดไว้หน้าบ้านเนี่ยพอเช้าตื่นขึ้นมาล้อหายมันเปลี่ยวซะจนแบบแต่ตอนนี้โหไม่เปลี่ยวเลยนะครับวุ่นวายไปหมดเลยนะครับตอนแรกสมัยก่อนปี2531ผมเลิกบุหรี่ผมก็วิ่งออกไปหน้าปากซอยได้พอวิ่งได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวนี้วิ่งไม่ได้แล้วครับหมาเต็มไปหมดเลยแล้วมันไม่รู้จักผมเลยผมก็ไม่รู้จักมันด้วยเลยพยายามจะทิ้งไม่ผ่านเพราะมันดักหน้าเลย
1: แอดรู้ไหมปีนี้แอดเท่าไหร่40เท่าไหร่นะปีนี้40เท่าไหร่อ
0: ีกไม่กี่เดือนก็72แล้วนะครับ
1: โอ้โหรู้ไหมครับเพิ่งไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับแอดนานแล้วเสียงแอดทำไมดีกว่าตอนที่ผมเล่นด้วยแบบเป็นไงเพราะอะไรตอนนี้เสียงแอดมีพลังมากร้องผมฟังโอ้โหไปทำอะไรมาแอดไปทำอะไรมาม
0: ันอาจจะเป็นเพราะว่าเราร้องทุกวันร้องทุกวันมันก็เลยชินเหมือนนักฟุตบอลที่เล่นทุกวันเขาก็นักกีฬามันต้องออกกำลังกายตลอดมันนักร้องเหมือนกันก็หยุดไปนะรับรองกลับมาไม่ได้นักร้องเนี่ยแปลกมากดูอย่างไมเคิลแจ็กสันเนี่ยเขาพยายามจะกลับมาแต่มันกลับมาไม่ได้พอกลับมาไม่ได้เขาก็โดบในที่สุดก็เดฟนะ
1: จริงเห็นด้วย
0: อาจารย์อย่าไปโดบนะ
1: เอ้ยแต่นักกีฬาเนี่ยมันก็ซ้อมทุกวันเล่นทุกวันทำไมไปเร็วจังวะตายแต่แอดเสียงโอ้โหมีพลังเสียงพี่แอดมีพลังไหมฮะขอบคุณมากดูพี่แอดแล้วรักษาพี่แอดทำให้พี่แอดมีความสุขพี่แอดทำให้เรามีความสุขทุกคนมีความสุขเพราะนั้นท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาวันนี้ต้องช่วยกันทำให้พี่แอดมีความสุขด้วยนะครับเพลงอะไรจำไม่ได้ให้เล็กคุยกันหน่อยสิเล็กไม่ได้เจอกันนะคุยกันบ้าง
2: ผมถ่ายรูป

ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอาจารย์ขอเสียงตบมือให้อาจารย์ธนิตศรีกินรีครับอาจารย์ยังอยู่กับเราอีกนานนะครับ

0: ขอบคุณครับอย่าให้น้องดำมือคีย์บอร์ดนะครับร้องสัญญาหน้าฝนให้ฟังครับ
1: สวัสดีครับ

0: ขอบคุณมากครับ
1: สำหรับท่านที่ยังไม่มีครอบครัวลองฟังเพลงนี้ดูนะครับ

กลับมาคึกคักต่อเลยนะครับช่วงสุดท้ายนี่ก็เป็นช่วงร็อกแอนด์โรลแล้วนะครับเริ่มจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำก่ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำก่ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งเสริมความมั่นคงด้านน้ำเพื่อประชาชนและภาคการเกษตร
7: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่โดยกรมชลประทานนำเสนอแผนพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำก่ำครอบคลุมจังหวัดนครพนมและสกลนครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและส่งน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งพร้อมสนับสนุนการใช้น้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึงพร้อมระบุว่าพื้นที่หนองสังอำเภอนาแกเป็นพื้นที่สำคัญของลุ่มน้ำก่ำโดยมีแผนพัฒนาระบบส่งน้ำทั้งสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและการปรับปรุงอาคารป้องกันตะลิ่งครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์รวมกว่า 1,800 ไร่นอกจากนี้กรมชลประทานมีแผนปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เดิมทั้งประตูระบายน้ำบ้านนาขามและโครงการพัฒนาหนองข้าวอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและการกระจายน้ำพร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนทั้งนี้แผนงานดังกล่าวมุ่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและสร้างความมั่นคงให้ภาคการเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: วุฒิสภาพบประชาชนที่จังหวัดนครปฐมรับฟังและเร่งแก้ปัญหาจราจรรวมถึงน้ำเสียคลองเจดีย์บูชาเพื่อเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว
8: คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมร่วมกับส่วนราชการและประชาชนรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่โดยเฉพาะปัญหาการจราจรหนาแน่นบนถนนเทสาและบริเวณสะพานเจริญศรัทธาหรือสะพานยักษ์รวมถึงปัญหาการปล่อยน้ำเสียลงคลองเจดีย์บูชา ทั้งนี้ปัญหาการจราจรบริเวณสะพานเจริญศรัทธาเป็นประเด็นที่ประชาชนร้องเรียนต่อวุฒิสภาในการลงพื้นที่เมื่อปี2568โดยจังหวัดนครปฐมได้ปรับปรุงและขยายช่องจราจรบนสะพานส่งผลให้การสัญจรคล่องตัวและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนบริเวณถนนเทศาซอย1ยังคงมีปัญหาการจราจรติดขัดโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนเนื่องจากเป็นที่ตั้งของโรงเรียนและโรงพยาบาลขณะที่ปัญหาน้ำเสียในคลองเจดีบูชาจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำและภูมิทัศน์ให้กลับมาสวยงามยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนจังหวัดนครปฐมในอนาคตชวิสาปทุมมารายงาน
1: กรมกิจการเด็กและเยาวชนสานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยส่งเสริมครูพ่อแม่ผู้ปกครองเสริมทักษะสมอง
9: นายกิตติอินทรคุณรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยทักษะสมองหรือ EF เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะในการพัฒนาและส่งเสริมทักษะสมอง EF ให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างต่อเนื่องทั้งจากครอบครัวและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อเป็นรากฐานของการประสบความสำเร็จในชีวิตเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยพ่อแม่และผู้ปกครองตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยร่วมมือกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.และสถาบันรักลูก Learning Groupซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยทักษะสมองมาถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ขอบคุณมากครับวันนี้ดีใจเหลือเกินที่ได้เล่นดนตรีให้พี่น้องผู้พิการทางสายตาฟังนะครับผมนั่งมองหลายคนเห็นนั่งหลับตาฟังนึกว่าอินกับเพลงที่ไหนได้พอมองไปมองมาอ้าขอบคุณมากนะครับที่มาชมคาราบาวชอบคาราบาวเลยครับมีแฟนเพลงคาราบาวรุ่นใหญ่มากเลยนะครับก็คือพี่อีทเพชรราชวราชครับผมเคยคุยกับพี่อีทบอกว่าอันรู้ไหมพี่เนี่ยเป็นแฟนเพลงมณีพกแล้วพี่เปิดฟังทุกวันเลยนะครับก็ผมก็ยังนึกแทนเลยนะว่าในชีวิตนี้อยากจะกลับมาเห็นไหมครับไม่อยากเนาะเพราะอะไรล่ะโอ้นั่นแหละสินะผมขนาดผมตาดีผมยังไม่รู้จะเห็นไปทำไมเลยเมื่อกี้ผมคุยกับอาจารย์ธนิตนะครับอาจารย์ธนิตแกให้มาคำมันน่าคิดมากว่าโอ้ยกูไม่เอาแล้วสมัยนี้ทะเลาะกับใครเราก็เตรียมตัวเดินทางไกลแล้วแกพูดว่าเตรียมตัวเดินทางไกลเดี๋ยวผมต้องกลับไปเตรียมตัวเดินทางไกลบ้างแล้วเข้าใจไหมครับว่าหมายถึงอะไรผมไม่ได้กลัวนะครับแต่ว่าผมอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงความรู้สึกนะมันจะเป็นยังไงเพราะตอนดูหนังทุกวันนี้เวลาเราดูหนังนะเราจะเห็นแต่ความตายทั้งนั้นนะเพราะหนังเวลามันสร้างมันจะสร้างคนทะเลาะกันฆ่ากันเนี่ยแล้วจนเห็นความตายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับแต่พอถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงลองนั่งนึกดูก็แล้วกันนะครับเพราะผมก็จะย่าง72แล้วอีกไม่กี่เดือนก็72แล้วก็ต้องเตรียมตัวไม่ใช่แช่งตัวเองนะครับแต่ก็ต้องเตรียมตัวผมอยู่ไม่ถึงหรอกร้อยเพราะตอนช่วงหัวค่ำเนี่ยผมแดกมาเยอะนะฮะแดกกระดูดมาเยอะคือแดกเหล้ามาเยอะแล้วก็ดูดบุหรี่มาเยอะมากแล้วก็มันก็มาออกตอนช่วงปลายๆเนี่ยหมอก็บอกว่าช่วงวัยรุ่นคุณผ่านมาเยอะช่วงนี้มันก็ต้องบอบช้ำนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรแล้วอยู่มาแค่นี้ผมคิดว่าผมคุ้มแล้วนะครับคุ้มมากเลยที่ก็บางทีบางครั้งเนี่ยผมอยากไปไหนแบบที่ไม่มีใครรู้จักเลยอ่ะเอาแบบไปซื้อกับข้าวเงี้ยจริงๆผมนั่งคิดนะว่าถ้าเกิดว่าผมยิ่งตอนช่วงใส่แมสเนี่ยผมชอบมากเลยเพราะว่ามันไม่มีใครทักเพราะเขาไม่มั่นใจใช่เปล่าวะผมก็ต้องเอาไอ้ที่มันเป็นโลโก้คาราบาวออกให้หมดเลยหาหมวกไปที่ไม่มีโลโก้คาราบาวหาเสื้อที่ไม่แสดงสัญลักษณ์คาราบาวแล้วก็ใส่ม่วงเหรอเดี๋ยวเขานึกว่าไปปล้นนะทีไปซุปเปอร์มาร์เก็ตสายโมงคงไม่ดีฮะเอาละครับพูดนานเกินนะครับเดี๋ยวจะเบื่อมาเต้นระบำกันต่อนะครับไปดำน้ำดูปะการังกันสักเพลงครับ

พี่น้องครับขอได้รับความขอบพระคุณจาก NBT รายการถนนดนตรีจากคุณพินโยนะครับและวงคาราบาวนะครับอาจารย์ธนิตและก็คุณดินแฮมเมอร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่มาชมคอนเสิร์ตวันนี้นะครับกลับบ้านโดยสวัสดิภาพขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ

0: โอ้ขอบคุณครับเอาเสียงปรบมือให้กับคาราบาวนะครับเดินทางไกล60ประผมก็คุ้มค่าแล้วนะครับพี่แอดเพลงตะก่อนนี้เปิดนี่โดนแบนครับวันนี้ได้มาอยู่บนเวทีร่มประชาสัมพันธ์ครับเอาเสียงปรบมือให้กับคาราบาวครับ
1: คุณมากครับ
0: แล้วจะมาอีกนะครับ
1: พอดีผมมีเฉพาะผมนะครับผมมีเล่นต่ออีกดำสองคน
0: ครับแต่ต้องเดินทางครับพ่อพี่แอร์ต้องเดินทางนะครับก็ยังมาให้กับตัวดนตรีนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆครับผู้บริหารของเราครับท่านรองอธิบดีครับรองบิ๊กครับ

ถามผมว่ามีอุดมการณ์ไหมผมมีอยู่ส่วนหนึ่งอุดมการณ์แต่ในขณะเดียวกันผมก็ต้องทำมาหากินทุกวันนี้ผมแยกชีวิตออกเป็น3ด้านด้านหนึ่งก็คือด้านส่วนตัวที่อยู่กับตัวเองอยู่กับการค้นคว้าการฝึกฝนด้านที่2ก็อยู่กับสังคมต่อสู้เพื่อสังคมเห็นอะไรไม่ถูกไม่ควรกระโดดเข้าไปได้มากได้น้อยตามอายุตามยุคสมัยแต่อันหนึ่งก็คือสำคัญด้วยก็คือต้องหาอยู่หากินต้องทำอย่างไรให้วงเราสามารถแข็งแกร่งอยู่ได้

พลงเพื่อชีวิตคือแนวดนตรีที่มีเนื้อหาสาระการต่อสู้ของประชาชนผู้ถูกเอาเปรียบแนวดนตรีที่วิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์บ้านเมืองอย่างตรงไปตรงมาและถึงที่สุดซีเรียสจริงจังทั้งความคิดทั้งอารมณ์ความรู้สึกมีความงามของเรื่องราวที่มนุษย์พึงมีต่อกันและเท่าเทียมกันนะครับมีความงามของภาษาที่ผู้คนควรจะสื่อสารกันดนตรีต้องรองรับเนื้อหาดนตรีต้องตีความไปตามเนื้อหาเล่นส่งเสียงไม่ได้นะครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95 เมกะเฮิรตซ์จากอา

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอำไพอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ที่ไหวพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮือหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาพรวัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดละปุนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้า5-6 โมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านทรงสอนบรรดาเวนยสัตว์ต่างหลายต่างปวงเพื่อต้องการให้มนุษย์ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้บ่ต้องไปรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันบ่ต้องไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันได้ทรงสั่งสอนว่าข้อปฏิบัติเบื้องต้นของคนที่เกิดมาในโลกนี้คือมีศีล5บ่ฆ่าสัตว์เว้นข้อที่เรียกกันว่าปานาติบาตพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนให้ผู้นับถือพระพุทธศาสนาปฏิบัติอย่างนี้ต่อมาก็อทินนาทานาเว้นจากการลักทรัพย์ต่อมาก็คือกาเมสุมิจฉาจาราเว้นจากการประพฤติผิดในกามต่อมาก็มุสาวาทาเว้นจากการพูดเท็จต่อมาก็สุราเมรยะมัชฌปมาทัฏฐานาเว้นจากการเสพสุรายาเมาหรือว่าสิ่งของเสพติดทื่อโทษอันจะก่อให้เกิดความประมาทขาดสติในเมืองไทยเฮานี้จึงเป็นเมืองที่มีศีลมีบุญมีธรรม มีประเพณีที่ว่าเวลาเฮาทำมายังก็ตามเฮาจะปากันไหว้พระรับศีลก่อนเวลาไหว้พระขึ้นแล้วเวลาพระเจ้าพระสงฆ์ตั้นนั่งอยู่บนธรรมาสน์เปิ้นบ่ได้นั่งเฉยๆญาติโยมไหว้พระแล้วก็ต้องรับศีลเอาขันเข้าตอกดอกไม้ตกแต่งแหล่งดางดงามไปขอศีลทำเมื่อหันได้ว่าบรรพบุรุษของไทยเฮานั้นมีความฉลาดลักแหลมลึกซึ้งจึงปฏิบัติตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมุ่งมาตรปรารถนาคือบ่ได้รังแกซึ่งกันและกันบ่ทำลายซึ่งกันและกันมีแต่ความปรารถนาดีต่อกันและกันถ้าสุดกันสุดทนอดบ่ได้ก็เพื่อตั้งอยู่ในอุเบกขาธรรมนิ่งๆเข้าไว้ตั้งอยู่ในอุเบกขาก็จะได้มีความบันเทิงใจคิดแก้ไขได้โดยความสุขุมรอบคอบบุคคลที่นับถือพระพุทธศาสนาจึงมีจิตใจในทางที่สงบเสงี่ยมงดงามความงดงามนั้นบุคคลใดที่มีศีลมีธรรมเพิ่นบอกว่างามตลอดงามพร้อมลักษณะแห่งความงามเพิ่นเรียกกันว่ามงคลคนเฮานั้นญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายมงคลแรกก็คือความเป็นผู้มีอนามัยดีรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารรู้จักประมาณในการนอนรู้จักรักษาธาตุขันธ์ของเฮาธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเพื่อเป็นปกติรักษาอิริยาบถให้สม่ำเสมอรักษาความสะอาดของร่างกายเว้นของที่มันบ่สบายก็จะทำให้เราเป็นคนมีอนามัยดีมีโรคน้อยร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงหน้าตาสดชื่นผ่องใสทำให้เป็นคนมีอายุยืนลักษณะความเป็นมงคลประการที่สองก็คือประกอบไปด้วยคุณลักษณะที่เรียกกันว่ามีความเมตตามีความปรารถนาดีมีความกรุณาหวังช่วยเหลือบุคคลอื่นเพื่อพ้นจากฐานะแห่งความทุกข์ความยากมีมุทิตาจิตคือยินดีเมื่อมีภัยผู้ใดเปิ้นได้ดีก็มีความมุทิตาจิตกับเปิ้นมีอุเบกขาความวางเฉยเมื่อใดคนที่อยู่รอบข้างเฮาเปิ้นปากันประสบความล้มเหลวในชีวิตประสบความพิบัติก็บ่พลอยไปเหยียบย่ำซ้ำเติมเปิ้นมีความซื่อสัตย์มีศีลมีธรรมบ่เบียดเบียนไผมีการฝึกฝนอบรมข่มตนอยู่เสมอท่านจึงสมควรที่ยกย่องว่าบุคคลผู้นั้นเป็นคนดีแม้อายุน้อยอยู่ก็ควรยกย่องคือเป็นผู้รักผู้ใหญ่ปุคละบุคคลผู้ใดก็ตามที่ได้ฝึกฝนอบรมตนตามดังลักษณะที่กล่าวมานี้คือหมายความว่ามีเมตตาอยู่ในตัวในตนของผู้ใดท่านผู้นั้นก็จะปรับปรุงพัฒนาตนเพื่อเป็นประดุจหนึ่งว่าเป็นร่มโพร่มไทรของผู้น้อยตลอดจนกระทั่งถึงคนที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของเขาอย่างสมมติเขาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ตาย่ายายเป็นครูบาอาจารย์ก็เพื่อเป็นสรณะเป็นที่พึ่งแก่คนทั้งหลายที่อยู่ล้อมรอบเขาใดเปิ้นบอกว่าร่มไม้เย็นพักผ่อนหายร้อนอาจร่มเงาญาติเย็นสบายหายเงียบเหงาร่มพ่อแม่เป็นสุขทุกบางเบาเกิดเย็นเก้าเขาคลุกอยู่ทุกยามร่มอาจารย์กันความเขาเกิดชาวกล้าร่มพระราชากันศัตรูให้รู้ขามเริ่มพระพุทธกันร้อนผ่อนลุกลามให้โลกสามเย็นชื่นกว่าอื่นใดนี่คือคนที่มีเมตตาเป็นร่มเงาให้แก่คนต่างหลายใดความเป็นมงคลประการต่อมาเป็นบุคคลผู้มีจิตใจและกริยาอากาศอันงดงามอ่อนโยนสุภาพเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตนมีกิริยาอัจฉาใสที่สงบเสงี่ยมเจียมตนมีมารยาทละเอียดละมุนละม่อม มีกิริยากระชับกระเฉงแข็งแรงมีร่างกายขยันหมั่นเพียรทำกิจที่ตัวเองจะพึงทำได้ตามหน้าที่มีกิริยาที่แสดงออกถึงท่าทางองอาจสง่าผ่าเผยบอกว่าพร้อมที่จะทำอย่างก็ย่อมจะทำได้เว้นไว้แต่สังขารร่วงโรยไปแล้วก็เป็นแห่งเรื่องหนึ่งพยานก็คือความงามประการแรกคือรู้จักรักษาสุขอนามัยดีความงามอย่างที่สองประกอบไปด้วยเมตตาความงามอย่างที่สามกิริยาอัจฉาใสงดงามทีนี้ต่อมาความงามอย่างที่สี่ก็คือเป็นผู้มีวาจางามคืออู้จาด้วยถ้อยคำไพเราะเหมาะสมกับกาลเทศะถ้อยคำนั้นอู้ออกไปแล้วบ่ทำให้ตนเองและคนอื่นเดือดร้อนอู้จางามไปด้วยศีลด้วยธรรมอู้จ่าน่ารักน่าดื่มด่ำชื่นใจกรรมอู้กรรมจ่ามีลักษณ์มีฐานมั่นคงกรรมอู้กรรมจ่าอันนั้นประสานไมตรีกรรมอู้ที่อู้ออกมาเป็นกรรมอู้จริงบะเลาะและกรรมอู้ที่อู้ออกมานั้นไพเราะอ่อนหวานอู้แนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์โดยผ่านตังกิริยาอาการที่แนะนำให้บรรดาคนทั้งหลายปฏิบัติตามหรือคำสั่งคำสอนแนะนำเมื่อคนต่างหลายปฏิบัติตามที่ว่ากริยาสอนให้คนปฏิบัติตามนั้นคือเวลาพอคนหันแล้วก็เกิดความเลื่อมใสที่จะปฏิบัติตามเพิ่นบางท่านบางคนนั้นก็อบรมสั่งสอนโดยกรรมอู้กรรมจะกรรมที่เป็นน้ำเป็นธรรมการสนทนาอู้จ๋าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตลอดจนกระทั่งถึงมีผลงานออกมาเป็นการเขียนหนังสือก็ดีคนได้อ่านได้หูแล้วก็นำมาไปประพฤติปฏิบัติเป็นถ้อยกรรมที่ทำให้คนต่างหลายต่างปวงเข้าใจได้ง่ายอันนี้ก็หมายความว่างามอย่างที่สี่คือกรรมอู้งามทีนี้งามอย่างที่ห้าญาติโยมต่างหลายงามอย่างที่ห้าคือจิตใจงดงามใจอบอ้อมอารีมีอัธยาศัยกว้างขวางใจอิ่มเอิบไปด้วยศีลด้วยธรรมมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เคารพต่อบุคคลอื่นเคารพต่อระเบียบแบบแผนมีจิตใจสงบบ่ตื่นเต้นจิตใจเบิกบานร่าเริงยินดีมีใจเข้มแข็งอดทนนักแน่นมั่นคงและก็เที่ยงธรรมอันนี้ก็สรุปได้ว่าความงามของมนุษย์นั้นงามอย่างแรกคืองามเพราะว่ามีอนามัยดีงามอย่างที่สองมีความเมตตากรุณางามอย่างที่สามกิริยางดงามอ่อนช้อยสุภาพอ่อนโยนงามอย่างที่สี่อู้จ่าแล้วไพเราะนิ่มนวลม่วนหูชวนฟังงามอย่างที่ห้านั้นจิตใจงดงามอบอ้อมอารีคนที่มีความงามพร้อมห้าประการนี้เวลาเฮาตั้นทั้งหลายได้หันเปิ่นแล้วเฮามีความรู้สึกว่าชื่นอกชื่นใจทำให้หมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายทั้งปวงมีความคิดเคารพนับถือยกย่องเปิ่นทีนี้อย่างน้อยที่สุดก็คือหมายความว่ามนุษย์คนเฮานั้นถ้าหากว่าความงามที่อาตมาภาพกล่าวมา5ประการก็จะเหลือเพียงแค่คำว่าศีลสมาธิปัญญาคือหมายความว่าศีลจะคอยควบคุมกายวาจาแล้วก็สมาธิคอยควบคุมใจปัญญาคุมหมดทุกอย่างทุกประการคนจะงามนี้จะต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาดังองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสชี้แจงแสดงไว้ในกัลยาณสูตรซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่ากัลยาณสีโลภิกขเวภิกขุกัลยาณจิตโตกัลยาณธัมโมกัลยาณปัญโยอิมัสมิงธัมมะวินเยเกวลีวุสิตวาอุตมะปุริโสติวุจติพระพุทธเจ้าสอนบรรดาผู้เจ้าต่างหลายต่างปวงว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุต่างหลายภิกษุผู้มีศีลงามผู้มีธรรมะงามผู้มีปัญญางาม เรากล่าวว่าเป็นพระอรหันตาขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์เป็นบุรุษผู้สูงสุดในพระธรรมวินัยนี้อาลัยญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายการจะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอรหันตาแล้วก็ข้ามพ้นจากโอคาวัตะสงสารไปถึงฝั่งพระนิพพานเวียงแก้วได้นั้นต้องมีศีลที่งดงามมีธรรมที่งดงามมีปัญญาที่งดงามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้รับรองว่าอยู่ในอังคุตรนิกายองค์ท่านบอกว่าพระหูสุตตังธรรมะทรังสัพปัญญังพุทธสาวกังเนกขังชัมโพนทัสเสวะโกตังนินทิตุมหรติเทวาปินังปสังสันติพระมุนาปิปสังสิโตติแปลว่าใครควรเพื่อจะติเตียนเขาผู้เป็นพระหูสุตผู้ทรงธรรมเป็นพุทธสาวกผู้มีปัญญาเป็นผู้มีความงามประดุจดังแท่งทองชุมพนุชแม้เทวดาก็ย่อมชมเชยแม้ผมก็สรรเสริญคือหมายความว่าใครจะกล้าที่เตียนบุคคลผู้มีพระหูสุดคือได้รู้ธรรมะมากเป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีการปฏิบัติตนให้เป็นประดุจดังแท่งทองชุมพนุชแม้เทวดาก็ชื่นชมแม้พรหมก็สรรเสริญญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายนี่คือความงามพร้อมที่บรรดามนุษย์คนเฮาทั้งหลายทั้งปวงพึงจะประพฤติปฏิบัติให้มีในชีวิตของเฮาโดยตลอดเนิ่นญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้บางคนก็งดงามด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจบางคนเกิดมาแล้วก็บางงามด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจชีวิตที่สวยสดงดงามนั้นเป็นชีวิตที่เกิดขึ้นมาอย่างมีประโยชน์เหมือนกับเตียนที่เปิ้นจุดไว้ต่อหน้าพระเตียนที่เปิ้นจุดส่องหน้าพระนี้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายจุดแล้วมีแสงสว่างเป็นประโยชน์เตียนก็ไหม้ตัวเองไปสู่ความดับในเมื่อไส้มันหมดในทำนองเดียวกันเตียนบางเล่มจุดไว้ในกลางแจ้งไหม้ตัวเองไปอย่างไร้คุณค่าเตียงบางเล่มก่อปลาเฮ่อไหม้วัดไหม้บ้านไหม้จองก็แล้วแต่ว่าเตียนนั้นจะจุดไว้เฮ่อทำประโยชน์อะไรอย่างบางทีจุดแล้วได้ประโยชน์ก็มีบางทีจุดแล้วเป็นโทษก็มีเป็นประโยชน์ก็มีนักแต่ว่าบอกว่าเตียนเล่มใดติดจุดขึ้นมาแล้วมันก็ก้าวเข้าไปสู่ความดับเหมือนเดียวกันครับชีวิตเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ไหม้ตัวเองไปเรื่อยๆในที่สุดก็ไปสู่ความดับแต่ยามที่ยังมีแสงสว่างอยู่นั้นทำมาอย่างให้เป็นประโยชน์ต่อโลกนี้พ่องจะเป็นอย่างเตียนที่เปิ้นตามไว้ให้เป็นเตียนส่องต่างนั้นกาหรือว่าจะเป็นเตียนที่มันมามีประโยชน์อันใดกามีบทกลอนบทหนึ่งเปิ้นกล่าวไว้ว่าเปลวเทียนละลายแท่งเพื่อเปล่งแสงอันอำภัยชีวิตมะลายไปเหลืออะไรทิ้งไว้แทนญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายเตียนที่อาตมาภาพว่ามานี้ส่องสว่างฮือมีความสว่างหันอยู่สำหรับคนทั่วไปบางทีก็จุดมาแล้วบ่เป็นประโยชน์อันใดเลยชีวิตของเขาเนี่ยป้องออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายกว่าที่เขาจะผ่านชีวิตมาได้เขาจะต้องผ่านงานที่ยากอยู่ผ่านการผ่านงานอยู่สองประการข้อที่หนึ่งคือผ่านงานที่ยากในชีวิตของเขานี่อย่างเปิ้นกล่าวไว้ว่าชีวิตทุกคนบ่เจ้เดินไปบนพรมบ่เจ้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ว่าเป็นมีอุปสรรคปัญหามีขวากหนามกลางกั้นมีงานที่ยากลำบากมีศัตรูที่กล้าแข็งเฮาทำสำเร็จเฮาก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่พ่อไผ่ก็ทำบ่ได้เฮาทำสำเร็จแต่เฮาก็จะต้องทำข้อนี้เพื่อสำเร็จดียิ่งขึ้นไปประการที่สองนอกจากจะมีงานที่ยากแล้วต้องมีมิตรที่ซื่อสัตย์มีทีมงานที่กล้าแข่งมาช่วยกันทำงาน ถ้าบ่อย่างนั้นงานยากๆอุปสรรคปัญหาขวากหนามก็บ่สามารถเอาชนะลุล่วงไปได้ชีวิตของญาติโยมหลายท่านหลายคนแม้กระทั่งชีวิตของอาตมาภาพเนี่ยเคยทำงานยากๆเคยผ่านชีวิตที่ยุ่งยากผ่านชีวิตที่ยากจนมาแล้วผ่านอุปสรรคปัญหาฝ่าดงขวากหนามผ่านอันยังก็มาเยอะแยะมากมายแต่เราต้องมีคนที่อยู่ใกล้เรานี่เป็นคนซื่อสัตย์มีทีมงานที่จงรักภักดีพร้อมที่จะสนองการงานของเราได้รับการรับงานแทนได้ท่านทั้งหลายเมื่อเราเกิดมาในโลกนี้อย่าไปท้อแท้ต่อมันทำมายังก็ทำไปเถอะแต่ขอให้มันสำเร็จการที่เรามีความตั้งใจทำงานแล้วก็พยายามฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนามต่างๆมันบอกว่าถ้าเราทำงานตั้งใจจริงงานก็จะสำเร็จวายะเมเถวะปุริโสยาวะอัตถสนิปทาพระพุทธเจ้าตรัสว่าเกิดเป็นคนต้องพยายามพร่ำไปจนกว่าจะได้สิ่งที่ปรารถนาเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั้งหยุดมิรู้สุดมุ่งหวังดังมาตรหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิกลืนคายปราดทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจตั้งใจทำงานจริงอู้จริงทำจริงหมู่เฮาทั้งหลายจะหันได้ว่าคนที่ปฏิบัติอย่างนี้คือทำจริงพูดจริงคิดจริงเนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ชีวิตของคนเฮานี้ยังมีลมหายใจอยู่ก็ต้องแสดงบทบาทให้เต็มที่เหมือนกับที่เปิ้ลบอกว่าโลกนี้คือละครโรงใหญ่ชายหญิงไซคือตัวละครเฮาแสดงละครตามบทบาทตามหัวคนที่สวมกันมาแสดงให้เต็มที่รำให้สุดแขนแผนให้สุดปีกอยู่ในตำแหน่งก็ทำงานให้เต็มที่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องวางตำแหน่งวางหัวคนถอดหัวคนออกลาเข้าสู่โรงละครดังที่เปิ้ลกล่าวว่าโลกนี้คือโรงละครพวงนิกรเราท่านเกิดมาต่างร่ายรำทำทีท่าตามลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางทีก็ทุกข์หัวอกสะท้อนมีร้างมีรักมีจากมีจรพอจบละครชีวิตก็ต้องลาตั้งทั้งหลายชีวิตของคนเฮาก็มีลักษณะอย่างนี้เกิดมาในโลกนี้ได้มีโอกาสหันโลกละครั้งหนึ่งก่อนที่เฮาตั้งทั้งหลายจะจากโลกนี้ไปอันยังที่เป็นภาระเป็นหน้าที่ของเฮาทำให้เต็มที่อย่าไปท้อถอยพยายามประกอบสัมมาอาชีพพยายามเจริญสิ่งต่างๆในตนตัวของเฮาเนี่ยคือมันดีคือมันงามคือชีวิตของเฮานั้นเป็นชีวิตที่ประกอบไปด้วยความสุขกายสบายใจอยู่ที่ไหนก็เป็นชีวิตที่มีประโยชน์บ่ใช่เป็นชีวิตที่ไร้โทษอย่างกรณีที่เฮาท่านทั้งหลายเคารพนับถือพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานี้เกิดขึ้นมาได้ด้วยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ท่านทรงตรัสไว้ว่าพระองค์ท่านนั้นมีพุทธคุณอย่างนี้พระธรรมมีบทบาทหน้าที่อย่างนี้พระสงฆ์มีบทบาทหน้าที่อย่างนี้ตอนหลังมาบรรดาบุรพาจารย์ต่างหลายต่างปวงเปิ้นก็ประพันธ์ไว้เป็นบทกลอนเวลาจะกราบพระพุทธรัตนะกราบครูบาอาจารย์กราบพระเจ้าพระสงฆ์โดยเฉพาะเวลากราบพระสงฆ์เนี่ยญาติโยมทั้งหลายเพิ่นจะใช้คำว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆแปลว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นจากทุกข์สามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอย่างยากยิ่งแล้วก็ปฏิบัติธรรมได้อย่างดีจริงอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่การเอาของมาบูชาเพิ่น ปาหูนายโยเป็นผู้ควรแก่การต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรแก่การรับทักษิณาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ควรแก่การกระทำอัญชลีเคารพกราบไหว้อนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกอย่างยอดเยี่ยมเมื่อเฮาสรรเสริญคุณของพระสงฆ์ในต่างพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะบรรดาพระอริยสงฆ์สาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายพระอริยสงฆ์นั้นเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบแสดงหื้อหันต่างกายต่างวาจาต่างใจส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติไปในทางปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เรียกว่ากายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงหมายความว่าปฏิบัติตรงต่อพระพุทธเจ้าตรงต่ออริยมรรคอริยผลญายะปฏิปันโนปฏิบัติตนเพื่อฮึ่มพ้นจากทุกข์หมายความว่าปฏิบัติตามไญยธรรมที่พระพุทธเจ้าสมเด็จพระบรมจอมธรรมตรัสเอาไว้ว่าพระสงฆ์ทั้งหลายเป็นผู้ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเมื่อท่านปฏิบัติตามหลักของศีลสมาธิปัญญาก็เชื่อแน่ว่าพระสงฆ์รูปนั้นจักมีโอกาสบรรลุไญยธรรมคือหนทางที่จะนำไปสู่ทางพ้นทุกข์ได้อย่างแน่นอนสามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติชอบหมายความว่าท่านปฏิบัติถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยละในสิ่งที่ควรละเว้นในสิ่งที่ควรเว้นบำเพ็ญในสิ่งที่ควรบำเพ็ญอย่างนี้เรียกว่าเปิ้นได้รักษาอริยประเพณีคือประเพณีอันดีอันงามของครูบาอาจารย์พระอริยเจ้าอริยสงฆ์ไว้ได้ถึงแม้จะมีผลอย่างใดเฮาก็บ่สามารถที่จะกำหนดได้ว่าเฮาเห็นแล้วด้วยตาภายนอกหรือเฮารู้ด้วยจิตใจภายในก็ตามก็เชื่อแน่ว่าเฮากราบไหว้ท่านในฐานะที่ท่านเป็นตัวแทนของพระอริยสงฆ์รูปหนึ่งในส่วนอื่นๆถ้าหากว่าเฮาเอามาประยุกต์กันเข้ากับคุณงามความดีญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายก็จะหันได้ว่าพระเจ้าพระสงฆ์ตนใดก็ตามถ้าเปิ้นประพฤติดีปฏิบัติชอบเฮาหันเปิ้นด้วยการกระทำกรรมโมและความรู้สึกนึกคิดของเปิ้นหันเปิ้นแล้วม่วนอกม่วนใจเย็นอกเย็นใจเฮายังยกคือเปิ้นเป็นร่มโพร่มไทรของเฮาได้ลักษณะอย่างนี้เฮาจึงถือได้ว่าร่มโพร่มไทรนั้นเป็นสิ่งสำคัญคำว่าร่มโพหมายคำว่าภัยอยู่ใกล้ภัยได้อาศัยบุคคลนั้นก็จะเป็นคนที่ไม่โง่เลยฉลาดตลอดเพราะว่าคำว่าโพธิแปลว่าความรู้ความสามารถความฉลาดลักแหลมทีนี้คนที่เปิ้นบอกว่าเป็นร่มไทรร่มไทรแปลว่าคือความร่มเย็นแก่คนทั้งหลายที่อยู่ภายใต้การปกครองคนใดที่ประกอบไปด้วยคุณธรรมปกครองคนอื่นด้วยความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาเฮาก็ฮู้แล้วว่าเปิ้นฮักคนทั้งหลายทั่วไปตุ้ยเจ้าเปิ้นฮักลูกศิษย์ฮักศรัทธาญาติโยมเหมือนกับลูกกับหลานของเปิ้นเปิ้นมีโอกาสที่จะทำให้เกิดความอบอุ่นให้ความเบาใจความสุขกายสบายใจได้ท่านก็ได้แสดงไว้เป็นที่ประจักษ์จึงได้ชื่อว่าเป็นเหมือนร่มไทรที่เข้าไปพักอาศัยอยู่มีแต่ความอุ่นใจมีแต่ความสบายใจคลายจากความทุกข์ความร้อนต่างๆทีนี้บรรดาคนดีกว่าตามตุ้เจ้าที่เปิ้นดีกว่าตามเพื่อนที่ดีกว่าตามเปิ้นเรียกกันว่าเป็นกัลยาณมิตรคำว่ากัลยาณมิตรนั้นหมายถึงมิตรที่ดีคอยแนะนำประโยชน์เธอภัยที่ได้เข้าใกล้ได้สัมผัสก็เหมือนได้กับว่าคบหากับสัตบุรุษสัตบุรุษจะแนะนำในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์คือว่าบรรดาคนต่างหลายที่เข้าไปหาคนดีได้ฟังคำแนะนำคำสั่งสอนได้ฟังคำทักทายจากท่านอันอย่างที่เป็นโต้ตั้นก็บอกว่าบอกควรทำอันอย่างที่เป็นคุณงามความดีเปิ้นก็บอกว่าทำไว้เตอะมันบ่เสียหาย มันจะเป็นความดีมันจะเป็นมงคลมันจะเป็นความเจริญก้าวหน้าของคนที่ทำนั้นนี่คือลักษณะกัลยาณมิตรที่คอยแนะนำในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ที่ท่านเรียกว่าชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระนิพพานอันพ้นโศกวิโยคภัยคนดีเปิ้นก็เป็นอย่างเนี้ยจะแนะนำสิ่งที่ดีให้แก่เฮาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายคนดีนั้นเปรียบเสมือนกับบิดาเหมือนพ่อของเฮาตัวเองอย่างกรณีที่ว่าภายก็ตามที่เปิ้นเป็นคนดีเปิ้นจะให้ความรักความเมตตาความกรุณาต่อคนต่างหลายบุคคลใดที่เปิ้นคนยกย่องเปิ้นก็จะยกย่องบุคคลใดที่ควรสรรเสริญเปิ้นก็ควรสรรเสริญบุคคลใดที่ควรข่มเปิ้นก็พยายามอบรมสั่งสอนไว้ถ้าหากว่าเป็นคนที่มีความชั่วท่านก็บอกว่าอย่างนี้อย่าไปทำเน้อเออละเออทิ้งไปเหี่ยวเว้นไปเหี่ยวบิดามารดาทั้งหลายห้ามบ่ให้ลูกทำความชั่วสอนให้ลูกทำความดีมีการศึกษาเล่าเรียนอย่างนี้ก็เอามาเปรียบเทียบกับความเป็นบิดาบรรดาท่านทั้งหลายภายเป็นคนดีคนนั้นน่ะก็เหมือนกับพ่อกับแม่ของเฮาเพราะว่าเปิ้นดีต่อเฮาเปิ้นบ่ได้คิดร้ายต่อเฮาและก็เปิ้นมีฐานะที่ว่ามีความดีนั้นคงทนมันจะเป็นผลต่อจิตต่อใจของเปิ้นได้อยู่โดยตลอดพ่อออกไม่ออกสถานะบนพุทธบริษัทต่างหลายในโลกนี้บ่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆนะหาเรื่องคนดีเนี่ยคนดีนี่เป็นหาได้ยากกว่าจะไปพบกว่าจะไปปะได้นี่ก็โอ้ยากพอสมควรเหมือนกันเพราะอันบรรดาท่านต่างหลายเมื่อเกิดมาในโลกนี้แล้วเขาก็ต้องปากันพยายามประพฤติดีปฏิบัติชอบรักษากายรักษาวาจารักษาใจของเขาให้บริสุทธิ์สะอาดร่างกายสะอาดก็ให้ตั้งอยู่ในศีลใจสะอาดก็คือตั้งอยู่ในสมาธิปัญญาสะอาดก็เป็นผู้ปฏิบัติตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างสมบูรณ์หมายความว่าศีลสมาธิปัญญาประพฤติได้ดีปฏิบัติได้ชอบเป็นคนมีการฝึกหัดจิตใจอยู่ตลอดเวลาคือมีสติสัมปชัญญะมีหิริมีโอตตัปปะควบคุมอารมณ์ควบคุมสติตัวเฮาไว้ตลอดเวลาบ่ว่าจะทำจะอู้จะคิดสิ่งที่สามารถทำเมื่อเฮากำหนดได้ว่าเป็นคนมีความดีมีความมั่นคงนั้นเพราะการกระทำกำอู้และความรู้สึกนึกคิดเป็นสิ่งที่ดีอันนี้ละญาติโยมศีลสมาธิปัญญานี้เปิ้นถือว่าเป็นมงคลคือว่าเป็นความเจริญความเจริญนั้นจะอยู่ในฐานะของบุคคลที่ทำมาหากินถึงจะเป็นบุคคลธรรมดาสามัญก็ตามก็จะถือว่าเป็นผู้ที่สามารถดำเนินชีวิตไปในสังคมได้อย่างสะดวกสบายหากว่าเราจะหวังผลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาคือหวังเข้าสู่พระนิพพานหวังเข้าสู่ความเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเฮาก็จะสามารถดำเนินไปสู่ทางพ้นทุกข์ได้เพราะเฮามีแบบอย่างที่ดีมีปฏิปทาที่งดงามเอาไว้ในจิตในใจของเฮาเพราะฉะนั้นการที่บรรดาป่อออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายจะฝึกฝนตัวเองให้เป็นคนดีนั้นบ่ใช่เรื่องยากและก็บ่ใช่เรื่องง่ายที่ว่าบ่ใช่เรื่องยากนั้นก็คือหมายความว่าถ้าเราประพฤติปฏิบัติดีบอกว่าเราจะอยู่ณที่ไหนเมื่อใดเวลาใดสิ่งเหล่านั้นจะติดตามตัวเรามาอยู่ตลอดเพราะว่ามันเป็นอุปนิสัยมันเป็นความคุ้นเคยที่เราจะกระทำอย่างนั้นเนี่ยแล้วแต่ถ้าหากว่าเราจะประพฤติปฏิบัติบัดดีมันก็จะกลายเป็นความคุ้นเคยที่จะปฏิบัติอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าความชั่วอันคนชั่วทำได้ง่ายแต่คนดีทำได้ยากความดีอันคนดีทำได้ง่ายแต่คนชั่วทำได้ยากเพราะฉะนั้นหมู่เฮาทั้งหลายต่างปวงเกิดมาในโลกนี้ ถ้าเป็นคนดีเราญาติโยมทั้งหลายถ้าเป็นคนที่มีความดีมีความรู้มีความสามารถฉลาดเฉียบแหลมอยู่กับตัวกับตนชีวิตของเราจะเอาอย่างไรล่ะญาติโยมเราก็ต้องประคับประคองตัวเราให้ดีอยู่อย่างนี้อย่าไปหลงไหลอย่าไปประมาทในอกุศลธรรมต่างหลายต่างปวงทำอันยังกว่าตามอู้อันยังกว่าตามกึดอันยังกว่าตามรู้สึกระลึกนึกตัวได้อยู่ตลอดถ้าเป็นความชั่วอย่าไปทำถ้าเป็นทำความดีก็ตั้งอกตั้งใจทำต่อไปตกน้ำบ่ไหลตกไฟบ่ไหม้ความดีนี้ติดตัวเขาไปอยู่ทุกที่ทุกแห่งทุกภพทุกชาติเลยญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีพระบาลีอยู่บทหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าสุปพุทธังปพุทธชันติสัทธาโคตมะสาวกาเยสังทิวาจรโตจะนิจจังพุทธคตาสติซึ่งอาตมาภาพขออธิบายคือบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังว่าคนเฮานั้นบ่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเป็นคนยากดีมีจนเป็นคนโง่เป็นคนฉลาดก็ตามเมื่อมาระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วได้สวดสรรเสริญในพระพุทธคุณของท่านอย่างน้อยก็ได้สวดคาถาหัวใจพระรัตนตรัย3ประการก่อนที่เฮาจะนอนขอเฮาสวดระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเอาบทง่ายที่สุดแล้วก็สั้นที่สุดก็คือคำว่าอิสวาสุอิก็มาจากคำว่าอิติปิโสคือพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าสวาก็มาจากคำว่าสวาขาโตคือพระธรรมคุณคุณของพระธรรมสุก็มาจากคำว่าสุปฏิปันโนคือสังฆคุณคุณของพระสงฆ์การกำหนดเจริญอานาปานสติการกำหนดลมหายใจเข้าออกการทำจิตของเขาให้นิ่งแล้วภาวนาว่าพุทโธพุทโธคนบอกว่าเพียงแค่กรรมสองกรรมนี้ก็นำคนไปสู่สวรรค์มานักต่อนักบ่ฮู้จักแต่ใดละถ้าผ่ายปฏิบัติได้อย่างนี้ทั้งในเวลากลางวันกลางคืนปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเป็นนิดเป็นการนำเอาพระรัตนตรัยเข้าไปไว้ในใจย่อมเป็นผู้ที่เบิกบานอยู่ในโลกทั้งสองคือในโลกมนุษย์และโลกสวรรค์เพราะฉะนั้นภัยก็ตามที่ประกาศตนว่าเป็นชาวพุทธก็ถือได้ว่าเราเป็นพุทธบุตรเป็นพุทธบริษัทคือว่าเป็นคนอยู่ในกลุ่มเดียวกันครับพระพุทธเจ้าซึ่งแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราก็จะสามารถน้อมระลึกนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณย่อมมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยการระลึกนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณแล้วนำมาปฏิบัตินั้นย่อมทำให้จิตใจของเฮานี้เบิกบานอิ่มเอิบผ่องใสบรรดาป้อออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัททุกท่านในบทสวดที่ปันสวดเรียกว่าโพชฌงค์7ประการโพชฌงค์นี้เป็นเรื่องที่สอนเรื่องที่เฮามีธรรมะอยู่7อย่างคือสติอย่างหนึ่งธรรมวิจัยอย่างหนึ่งวิริยะอย่างหนึ่งความปีติอย่างหนึ่งปัสสัทธิอย่างหนึ่งสมาธิอย่างหนึ่งอุเบกขาอย่างหนึ่งอธิบายอย่างนี้ว่าสติเป็นยารักษาโรคเผลอรักษาโรคบ่รอบคอบคนมีสติจะต้องเป็นผู้บ่เผลอบ่เผลอตัวบ่ลืมสติเป็นผู้มีสติตื่นอยู่เสมอขยันฟังเพิ่มพูนดวงจิตขยันคิดเพิ่มพูนปัญญาถ้าต้องการให้ได้ประโยชน์ต้องสานต่อตั้งใจฟังตั้งใจว่าตั้งใจปฏิบัติเรียกว่าครบถ้วนบริบูรณ์ต่อมาคำว่าธรรมวิจัยเป็นยาสำหรับทดลองหาความดีอันแท้จริง อันอย่างที่เป็นความดีแก่ชีวิตดีต่อร่างกายดีต่อจิตใจให้ปฏิบัติอย่างนั้นประการต่อมาวิริยะเป็นยากำจัดความเกียจคร้านคนที่มีวิริยะสามารถจะขจัดความเกียจคร้านได้โดยง่ายมันบอกว่านอนนานงานน้อยใช้บ่อยเงินหมดมีเงินหน้าสดเงินหมดหน้าแห้งเงินมีสีสดก็พอมีเงินมันสีบะตกเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีวิริยะคือความขยันเพราะว่าเปิ้นบอกว่าไม่มีความยากจนในหมู่คนที่ขยันประการต่อมาปีติมีปีติอยู่ตลอดปีติเป็นยาเพิ่มพูนกำลังใจยาหอมแห่งชีวิตทำให้จิตใจมีความปีติอิ่มเอิบเบิกบานต่อมา5ปัสสัทธิเป็นยาระงับความกระกลุ่มเวลาเฮาเมียอย่างที่กระกลุ่มเฮาก็ต้องนึกได้ว่าปัญหาทุกอย่างมันมีทางแก้งานใดบ่มีปัญหางานนั้นบ่น่าทำปัญหามีไว้แก้บ่ได้มีไว้ให้กลุ่มคนที่เปียกชุ่มแล้วเท่านั้นย่อมไม่กลัวฝนเพราะเขามีปัสสัทธิขจัดความกระกลุ่มประการที่6สมาธิตัวสมาธิตัวนี้เป็นยาสารพัดคือป้องกันจิตบ่ฮือสายไปตามกระแสอารมณ์หยุดใจไว้คือสมาธิดีชนะอยู่ที่นิ่งจริงอยู่ที่ใจชัยชนะที่ยิ่งใหญ่อยู่ที่ใจของเรานี่เองประการสุดท้ายอุเบกขาเป็นยาสารพัดกรรมครับคือระวังบ่ฮือสิ่งที่จัดไว้เป็นระเบียบแล้วเกิดวิปริตขึ้นเพราะฉะนั้นโพชฌงค์7ประการจึงมีอยู่ในหัวใจของบรรดาผู้ที่เป็นนักปราชญ์ท่านที่ต้องใจทำความดีให้เป็นที่ปรากฏเป็นเนติเป็นแบบแผนแบบอย่างแบบฉบับก็จะต้องมีสติธรรมวิจัยวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิมีอุเบกขามีอย่างนี้อยู่โดยตลอดก็จะทำให้จิตใจของเรานั้นเป็นจิตใจที่ดีงามชุ่มชื่นอึมเอิบเบิกบานอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขกายสบายใจไปทางใดก็มีแต่คนฮักคนหุ่มทำให้ตัวตนของเฮานั้นเป็นคนมีค่าเป็นคนมีราคาแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามประพฤติตนตัวแล้วประพฤติบ่ดีปฏิบัติบ่ชอบบ่มีกล้าบ่มีราคาแต่อย่างใดมันก็จะทำให้ชีวิตของเฮานี่เป็นชีวิตที่ดูต่ำต้อยด้อยค่าไปโยมตั้งใจทำดีเนอร์เพื่อมีสติความรู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะความระลึกได้อยู่โดยตลอดญาติโยมต่างหลายมีธรรมะอยู่อย่างนี้แล้วอย่างที่อาตมาภาพอธิบายมากล่าวมาให้ฟังนี้ก็เป็นธรรมะที่หยิบยกเอามาจากหมวดธรรมหมวดหนึ่งน้อยหนึ่งหมวดหนึ่งน้อยหนึ่งหมวดหนึ่งน้อยหนึ่งเอามาประสมประสานกันให้บรรดาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับรับฟังกันทีนี้การฟังเนี่ยญาติโยมจะต้องหูจักจับเอาใจความฟังแล้วก็ต้องจำแนกแจกแจงเอาเรื่องราวจุดใหญ่ใจความที่กล่าวออกไปนั้นถ้าหากว่าฟังแล้วก็ฟังผ่านไปผ่านไปผ่านไปเหมือนอย่างคำที่เปิ้นว่าฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเข้าหูขวาทะลุหูซ้ายฟังแล้วมันมีตัวกำหนดจดจำมันมีสัญญาความจำได้หมายรู้มันก็มันมีประโยชน์อันใดสำหรับตัวเฮาประโยชน์จะเกิดขึ้นกับตัวเฮาต่อเมื่อเฮาตั้งทั้งหลายฟังแล้วเฮาต้องจำได้นะแล้วก็นำเอามาประพฤติปฏิบัติคือหมายความว่าฟังและกำหนดจำและนำมาปฏิบัติถ้าหากว่าฟังแล้วบ่จำแล้วก็บ่ปฏิบัติก็จะเข้าข่ายที่บอกว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำหรือว่ามนถ้าไม่ท่องบนก็เป็นมนทินธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเปิ้นถามว่าธรรมะพุทธเจ้ามีหน้ากอบเขาก็จะตอบเปิ้นว่าโอ้มีหน้ากาในทางพระศาสนาธรรมะของพระพุทธเจ้าปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกนี่กล่าวถึงธรรมะทั้งหมดทั้งปวงล้วนๆมี 84,000 พระธรรมขันธ์แสดงว่ามีอยู่ทั้งหมด 84,000 กว่าข้อแล้วฮู้ก็ว่าธรรมะนั้นมีอย่างพ่องเอกบ่ฮู้เด้อบ่เคยอ่านดูพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกอยู่ในตู้บ่ บางวัดก็ล็อกกระเจไว้เหี่ยวเรียบร้อยมือไผ่ได้อ่านมือไผ่ได้แตะซื้อมาตานแล้วมาอย่างใดก็มาอยู่อย่างนั้นมาอ่านเลยมาศึกษาเลยอันนี้ธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำมนต์ก็เหมือนกันอย่างคาถานี่นะเพิ่นบอกว่าคาถาเนี่ยมนต์ถ้าไม่ท่องบ่นก็เป็นมนทินคือมันจะลืมไปเหี่ยวไปใช่มนทินในอย่างญาติโยมอย่างกรณีบางทีบางครั้งเราก็มีคาถาคาถาหัวใจพระรัตนตรัยอิสวาสุคาถาหัวใจศีลห้าป่าอากามุสุอย่างนี้เป็นต้นคาถาเมตตามหานิยมนาจาริติคาถาอันอย่างต่างๆที่เราทั้งหลายได้รับทราบได้ยินได้ฟังมาเนี่ยถ้าหากว่าเราจำมาได้หรือว่าเราบ่ท่องมนต์เราบ่ท่องไว้บ่จำไว้เมื่อนานมันก็จะลืมไปสมมติว่าคาถาก้างขำคอไอ้เนาะกินข้าวกินไปกินมาก้างขำคอเออขอมนน้ำเพิ่งหน่อยโลก้างขำคอนี่มันนึกถึงคาถาเอคาถาก้างขำคอนี่มันเป็นคาถาอย่างไรนึกบ่ออกสุดท้ายบ่มีอย่างทำก็เลยเอาน้ำใส่แก้วใส่ก๊อกไปเอาไปจู้ไว้ที่ปากแมวบอกให้แมวมนน้ำเหมือนกันกินน้ำมนของแมวเหี้ยแมวมนนะเมื่อแมวมันกินก้างแล้วมันบักขำคอมันเพิ่นว่าอันนี้นะเพราะว่าสรุปแล้วเฮาลืมอ่ะเฮาบ่สามารถจะนึกได้คาถาอย่างนี้มันก็มีคาถาอย่างสมมุติอาตมาจะว่าคาถาเป่าตาแดงนี่หรอสหัสเนตโตเทวินโตที่พระเจ้าคงวิโสชนิคาถาแก้ก้างขำคอสิโยอังโยนาหิสานังสมาหิสานังสมิงสุคาถามงกุฎพระเจ้าไปตั้งใดสวดมนต์ท่องบนภาวนาทำให้แคล้วคลาดปราศจากพยานอันตรายเป็นที่ห้าแก่คนและเทวดาทั้งหลายก็คืออิติปิโสวิเศษอิเศษพุทธาธามิอิเมนาพุทธะตังโซอิอิโสตังพุทธะปีติอย่างเนี้ยเฮาสามารถจะท่องได้ก็เป็นประโยชน์ต่อเฮาไปแต่ถ้าท่องบ่ได้จำบ่ได้มันก็บ่มีประโยชน์หลักธรรมะก็เฉกเช่นเดียวกันจะมีประโยชน์ต่อตั้นทั้งหลายต่อเมื่อเราจำไว้และนำไปประพฤติปฏิบัติก็เป็นนั้นว่าเราเข้าใจกันตามนี้เนาะตั้งใจฟังธรรมและก็ศึกษากำหนดจดจำไว้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราเนื้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้สดับตรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ท้ายรายการก่อนที่จักได้นำรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาจากหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายต่างพวงไปนั้นก็ขอประกาศอนุโมทนาประชาสัมพันธ์กับบรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายให้ได้สดับรับฟังชื่นชมอนุโมทนาในกุศลส่วนบุญราศีที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้บริจาคทำบุญสุนทรทานมาอันดับแรกนั้นก็หมายมีคุณโยมเจนวิทย์วิเศษอันนี้ก็ในนามของคุณโยมการมณีคุณเจนวิทย์วิเศษบริจาคทำบุญมาจำนวน500บาทเป็นการน้ำกาไฟของวัดสุพรรณรังสีปารภเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณเจนวิทย์วิเศษในวันที่5กันยายนที่ผ่านมานั้นการทำบุญ500บาทเป็นกะน้ำกะไฟนี้เปิ่นขออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรพ่อเกิดแม่เกิดและก็คุณพ่อปัดคุณแม่อมราวิเศษผู้ล่วงลับดับขันไปแล้วขอให้ท่านต่างหลายได้รับทราบได้อนุโมทนาและก็ขออำนวยอวยพรให้คุณโยมเจนวิทย์วิเศษได้อยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืมเจริญการกรุงรุ่งเรืองสืบต่อไปในอนาคตการภายภาคหน้าป พ้นเสียจากภัยไก่เสียจากเวรต่างหลายต่างปวงทุกอย่างทุกประการลำดับต่อมาก็หมายมีคุณพ่อเปลี่ยนคุณแม่บัวผินยะจันซึกพร้อมด้วยลูกเต้าเหล่าหลานจากบ้านห้องก่อม่วงตำบลบ่อเขือแจ้อำเภอเมืองจังหวัดลำปูนบริจาคปัจจัยมา 1,000 บาทอันดับแรก500บาทร่วมสร้างวิหารวัดป่าสางหลวงอันดับที่สอง300บาทร่วมสร้างพระเจดีย์วัดหนองอ้อและอันดับที่สามก็บริจาคก้าน้ำก้าวไฟวัดสุพรรณรังสีแห่ม200บาทขออนุโมทนาไว้ณที่นี้ตวยเนอร์คุณโยมพ่อเปลี่ยนคุณโยมแม่บัวผินยะจันซึกนี้เปิ่นทำบุญกาตมาภาพเป็นประจำทุกครั้งมาบ่ได้ขาดเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่สวรักษ์เหล่าสิริเสถียรพร้อมด้วยครอบครัวของเปิ่นได้ร่วมอนุโมทนาทำบุญในการตานขันเข้าเดือน12เป็งที่วัดพระธาตุเจ้าหริพุนชัยวรมหาวิหารในวันที่26เดือนกันยายนที่จะถึงนี้โดยคุณโยมแม่ได้แสดงเจตนาปารภร่วมทำบุญตานขันเข้าเพื่อแก่บรรพบุรุษของเปิ้นดังต่อไปนี้อันดับแรกตานหาคุณป้อเพ้งคุณแม่ทองเผาเหล่าสิริเสถียร1ขันอันดับที่สอง

0: คุณแม่รัตดามณีคัดได้ตานขันเข้าไปหาคุณโยมป้อสอคุณแม่รุนมณีคัดหนึ่งขันคุณพี่อนันต์มณีคัดหนึ่งขันตานไว้ภายภาคหน้าหนึ่งขันตานฮื้อแม่ธรณีเจ้าตี้หนึ่งขันตานฮื้อเจ้ากรรมในเวรหนึ่งขันอันนี้ก็อนุโมทนาไว้ณที่นี่ตัวญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายการทำบุญตานสลากย้อมปีนี้ยังบ่มีไผรับเป็นเจ้าภาพต้นสลากสะกวยเถื่ออันนี้ก็เชิญชวนญาติธรรมยมอันนี้ก็ขอเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพตานสลากตัวกันเนอร์คนละ1กวยกวยละ300บาทหรือว่าตานขันเข้าก็มีคณะของคุณโยมแม่สวรักษ์เหล่าสิริเสถียรแม่วิไลวันเหล่าสิริเสถียรและครอบครัวเหล่าสิริเสถียรทุกท่านคุณพ่อบัณฑิตคุณแม่รัตดามณีคัดอันนี้แห่มหนึ่งครอบครัวก็ได้ตานขันเข้ามาดังที่ประกาศไปแล้วญาติโยมท่านใดจะทำบุญสุนทรตานเรื่องใดก็น้อมเอิญเชิญชวนโทรศัพท์มหาตมาได้เน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID LINE ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากท่านต่างหลายไปก่อนนอกใจโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งหลีกลี่ปะกันวันผูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานฮึปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่

0: ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอๆก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
2: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
1: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
3: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
2: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
3: โอเคครับลูก
4: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมวันอาทิตย์นอวันอาทิตย์ที่6แล้วนะครับผมเร็วขนาดนอปจดิตปอติดแล้วนะครับผมสำหรับเดือนกันยายนนะครับผมเดือนนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับผมที่เกิดขึ้นแล้วก็จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเน้อนะครับผมอยู่กับรายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมทุกเช้าวันจันทร์ถึงติดเลยก็คือมีวันหยุดนะครับผม6โมงเช้าเปิดมาก็ปะกันนะครับกับเสียงน้องอั้นอธิวัฒน์กันทะปิงนะครับวันนี้เอาในเรื่องของข้าราชการมาฝากกันสักหน่อยนะครับผมช่วงนี้น่าจะฮอตฮิตเนาะในเรื่องของการที่ไปบอกว่าเป็นจะลดคนในภาคราชการลุงนะครับผมหรือบางคนก็ฮ้องว่าปฏิรูประบบราชการใหม่นะครับผมปัจจุบันหลายๆคนก็จะถามเนาะว่าปฏิรูปไปถึงตอนไหนปฏิรูปจะได้พ้องนะครับผมรัฐบาลเป็นแจงเนาะเป็นทำครบหมดตั้งแต่คุณงานแล้วก็เทคโนโลยีเป็นยึดหลักนะครับผมรัฐเล็กลงบริการดีขึ้นนะครับเดินหน้าเกษียณก่อนกำหนดนะครับผมแต่ว่านี่นะครับผมวันที่5กันยายน2569โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนอทันรัชดาธนาดิเรกเปิ้นบอกว่ามีความคืบหน้าในเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปข้าราชการนะครับระบบราชการของรัฐนะครับภายใต้แนวคิดรัฐขนาดเล็กคล่องตัวนะครับโปร่งใสว่าขณะนี้นะครับผมมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดเนี่ยสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญมีความคืบหน้านะครับโดยฐานประกอบนินประพัฒน์ครับนินประพันธ์นะครับผมรองนายกรัฐมนตรีได้หารือนะครับกับกพ.หรือสำนักงานกพ.สำนักงานงบประมาณนะครับแล้วก็กรมบัญชีกลางแล้วก็เห็นชอบหลักการสำคัญแล้วเนอะเพราะมอบหมายให้กับกพ.เร่งจัดทำรายละเอียดหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขเพื่อเสนอคณะกรรมการนะครับกำหนดเป้าหมายแล้วก็นโยบายกำลังคนภาครัฐนะก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปจะได้ก็ตามนอกการปฏิรูประบบราชการของเฮาเนี่ยแหละของรัฐเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในเรื่องของการเกษียณก่อนกำหนดเนอแต่กำลังดำเนินการควบคู่กันไป3ด่านด้วยกันว่าจะเป็นการปรับกำลังคนนะมีการปรับกระบวนการแล้วก็ปรับวิธีทำงานนะครับโดยเทคโนโลยีเพื่อหื้อโครงสร้างภาครัฐมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจแล้วก็ขณะเดียวกันก่อประสิทธิภาพในการทำงานต่อพี่น้องประชาชนก็จะดีขึ้นนะครับผมส่วนแรกเลยส่วนที่หนึ่งนะครับผมปั๊บกำลังคนเยอะจะได้กันพองก็จะมีการเกษียณก่อนกำหนดควบคู่ตรึงอัตรานะครับผมสำหรับมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดกลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันครับกลุ่มแรกก็คือผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปหรือมีอายุราชการ25ปีขึ้นไป2นะครับผมกลุ่มที่2ก็คือผู้ที่มีอายุ40ปีถึง49ปีนะครับซึ่งมีอายุราชการแต่10ปีขึ้นไปโดยเห็นชอบนะครับหลักการกำหนดเงินก่อนสูงสุดของทั้ง2กลุ่มนะครับในอัตราเต่ากันก็คือเกิน12เต่าเนาะพร้อมนะครับผมเงินไขบักกับเข้าราชการหรือปิ้นพนักงานประจำของหน่วยงานรัฐแหมนะขณะเดียวกันนะครับผมรัฐบาลได้วางกรอบนะครับบริหารจัดการกำลังคนของรัฐโดยควบคุมการตึงกำลังนะครับรวมถึงบริหารอัตราวางแล้วก็อัตราที่เกิดขึ้นจากการเกษียณอย่างเข้มงวดเพิ่มหือจำนวนบุคลากรแล้วก็ภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นโดยจำปินนะครับทางราชดาเพิ่นบอกว่าแนวทางดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายลดข้าราชการแบบเหมาเข่งเนาะแต่เป็นการใช้โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงกำลังคนเนี่ยมาปรับโครงสร้างหือสอดคล้องกับภารกิจของรัฐในอนาคตลดตำแหน่งหรืองานตีมีความจำปินหน่อยลุงนะครับผมลดลงนอนแล้วก็รักษากำลังคนตีในภารกิจตีประชาชนอย่างต้องการหือบริการอย่างต้องการรับบริการจากภาครัฐนะครับผมในส่วนที่สองนะครับปั๊บกระบวนการลดกำลังลดขั้นตอนติ่มจำปินลุงนะครับผมปรับปรุงกระบวนการของภาครัฐควบคู่กับการปรับกำลังคนโดยได้ผลักดันนะครับผมพ.ร.บ.นะครับการอำนวยความสะดวกในการปรับปรุงกระบวนการภาครัฐนอกมีการมีพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกนะครับในการพิจารณาอนุมัติแล้วก็การหือบริการแก่พี่น้องประชาชนปี69ซึ่งจะมีผลบังคับใช้4มกราคมปี70เนอะโดยขนาดเดียวกันนะครับผมขณะนี้หน่วยงานของภาครัฐอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการที่จะทบทวนกระบวนการต่างๆทั้งนี้เป็นกลไกสำคัญในการที่จะทบทวนกระบวนการการอนุมัติการอนุญาตการหือบริการของหน่วยงานรัฐหือเหลือขั้นตอนเท่าที่มันจำปินกปลดการเลขเอาห้องเอาเอกสารหรือว่าข้อมูลซ้ำซ้อนลดภาระนะครับของพี่น้องประชาชนที่จะมาติดต่อราชการที่สำคัญเลยก็คือลดการทุจริตลงนะครับผมในส่วนที่3นะครับผมปรับวิธีการทำงานนะครับโดยใช้เทคโนโลยีเนาะ
หน่วยงานของรัฐเนี่ยนำเทคโนโลยีดิจิทัลนะมาทดแทนงานประจำที่มันทำซ้ำๆเดิมๆเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานลดการขอเอกสารกับพี่น้องประชาชนเนาะสิ่งที่ภาครัฐนะครับมีข้อมูลอยู่แล้วนะเพิ่นก็จะดึงมาเลยนะพร้อมเปิดตางนะครับหือบุคลากรภายนอกที่มีทักษะเฉพาะเนาะสำหรับงานดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับแทนการเพิ่มอัตรากำลังคุณเนาะดังนั้นแล้วตอนนี้เทคโนโลยีก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเปิ้นบอกว่าปฏิรูประบบราชการเตินเนี่ยมันใจเริงมาตรการเกษียณก่อนกำหนดเพียงอย่างเดียวเนาะแต่เป็นการปรับพุ้นงานแล้วก็เทคโนโลยีไปพร้อมกันเป้าหมายก็คือทำให้รัฐเนี่ยขนาดเหมาะสมแล้วก็คงตัวโดยนะครับประชาชนต้องบับปิ้นผู้ที่แบกรับภาระจากการลดขนาดรัฐนี่ต่อยต้องข้ามกันนะครับผมประชาชนต้องได้รับบริการติง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ขั้นตอนหน่อยลุงเงินภาษีถูกจ่ายอย่างคุ้มค่ามากขึ้นแล้วก็ระบบราชการมีความโปร่งใสตรวจสอบได้มากขึ้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นการดำเนินงานเนาะในการที่จะปรับเปลี่ยนนะครับผมในเรื่องของระบบราชการของเฮานะครับผมจะได้แล้วก็ฝากติดตามกันต่อเนอว่าจะเป็นจะได้นะครับจะได้แล้วก็ภาครัฐก็พยายามที่จะทำหือนะครับพี่น้องประชาชนนะครับติดต่อหน่วยงานแล้วก็ง่ายขึ้นสบายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าเนอ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิดข่าวสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมเจ้าๆแบบอี้นะครับต้องมาฟังข่าวกันเน้อนะครับผมรวมไปถึงเพลงเพราะๆนะครับตีน้องอ่านได้จัดมาเหื่อทานผู้ฟังในช่วงเจ้าๆแบบอี้เนาะนะครับผมข่าวละปูนวันนี้นะครับผมข่าวละปูนวันนี้มาเจิญโจรกันหลายกิจกรรมละกันเนาะอันแรกเพิ่นบอกว่าเฮลโหลละปูนนะครับผมอันนี้เอามาจากพาณิชย์จังหวัดละปูนเนาะเพิ่นเจิญโจรไปช้อปปิ้งกันนะครับผมบ่ว่าจะเป็นพักแล้วก็ผลไม้ปลอดภัยนะครับผมจากเกษตรกรจังหวัดละปูนกันพาณิชย์จังหวัดละปูนเพิ่นเจิญโจร นะครับผมเลิกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยจากเกษตรกรยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับจากจังหวัดลำพูนของเฮาลำพูนกรีนมาร์เก็ตนะครับมันมีอยู่2วันเสาร์ติดนี้นะครับผมแต่ว่าเป็นวันแรกนะครับผมวันที่5วันนี้ก็เป็นวันนึงนะครับผมใครติดเจ้าๆนี่ฟังอยู่เนอะเวลา10โมงนะเป็นต้นไปจนถึงทุ่มนึงนะครับผมตีบริเวณหน้าแจมฟ้าเซฟมาร์ทนะครับศูนย์การค้าแจมฟ้าช้อปปิ้งมอลล์จังหวัดลำพูนของเฮาไปได้นะครับผมโดยจำหน่ายทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันติดเนอะในสัปดาห์ที่1และสัปดาห์ที่3ซึ่งสัปดาห์นี้ก็เป็นวันที่5และวันที่6นะครับผม10โมงถึง1ทุ่มนะครับผมมีหลายๆคนถามว่ามีหยังพองนะครับพบสินค้าเกษตรปลอดภัยสดๆจากโซนเนิ่มว่าจะปิ้นผลไม้ท้องถิ่นตามฤดูกาลไข่ไก่อารมณ์ดีดีนะครับเป็นว่าเป็นเขียนว่าดีดีเลยเนาะอารมณ์ดีเดี๋ยวย่ำฟอสนะดีดีนะแล้วก็อาหารสุขภาพนะครับผมรวมไปถึงพักปลอดสารพิษพักพื้นบ้านเนาะเก็บตามโฮเก็บตามหน้ามาฝากการปลอดสารพิษแน่นอนเลยแล้วก็มีพักส่วนโคแล้วก็สมุนไพรตามฤดูกาลรวมไปถึงของอื่นๆอีกมากมายมากันได้เนี่ยครับผมตีบริเวณหน้าแจมฟ้าเซฟมาศูนย์การค้าแจมฟ้าช้อปปิ้งมอลล์จังหวัดลำพูนนะครับผมมาช้อปสินค้าเกษตรปลอดภัยจากเกษตรกรแน่นอนเลยว่าไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางหรอกก็สามารถจิ้มเอาเลยนะครับผมเอายังไปก็จิ้มอ้าวนะปลอดภัยแน่นอน 100% นะครับผมฝากกิจกรรมมีตัวแต่แห่งหนึ่งเรื่องนะครับผมสำหรับใครที่เป็นสายเดินทางแล้วก็อยากจะรักโลกนะครับผมเปิ้นบอกว่าพร้อมแล้วเนาะอันนี้จากอปจ.จังหวัดลำพูนของเฮาพร้อมแล้ว8กันยายนวันยนต์นี่ก็คือวันอังคารเนาะเปิ้นจะเปิด EV Bus ลำพูนนะครับเริ่มหือบริการแล้วนะขึ้นฟรียาวๆ6เดินติ่มเลยเนอะนะครับผม6เดินนี่นานอยู่เนอะดาวน์โหลดข้อมูลเก็บไว้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่จะไปพอนะก็คือมาพอกันได้ที่เพจของสวทลำพูนก็ได้เนอะมาเปิดพอเปิ้นวิ่งตั้งไหนพองนะใครจะไปองเฮนใครจะไปเยการไปตัดไปกาดไปวัดไปช้อปปิ้งแน่แสดงว่าผ่านอันแจ่มฟ้าแน่นอนนะไปธุรกิจในเมืองนะไปทำธุรกิจไปทำธุระนะไปลองขึ้น EV บ้านเฮากันได้เนาะขึ้นฟรีตั้งแต่วันที่8กันยายนถึง8มีนา70พวกกันเนาะ8กันยายน69ถึง8มีนา70นะครับรถอยู่ไหนเช็คได้แบบเรียลไทม์ไปบอกหือดาวน์โหลดแอปนะครับผมใครมีโทรศัพท์เอาขึ้นมาเลยเดี๋ยวนี้นะครับผมยี่ห้อไหนก็ได้นะเปิ้นบอกว่าเฮ้ดาวน์โหลดนะครับผมแอปพลิเคชันตัว T ตัว SB นะตัวใหญ่เนอะ TSB นะ Go Plus นะครับผมได้หมดเลยนะทุกโทรศัพท์เช็คได้ครบทางเส้นทางเดินรถจุดจอดรถเมล์เวลาการเฮ้บริการแล้วก็ตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์หรือเดียวนะขณะนี้เลยนะก่อนออกจากบ้านก็วางแผนการเดินทางได้นะครับผมข้อมูลจะปรากฏในวันที่8กันยายนโหลดวันนี้ย่ำหันแต่นะโหลดไว้ก่อนแต่ว่าข้อมูลมันจะคือวันที่8เนื่องจากว่าเปิ้นจะเดินรถวันที่8นะครับผมรถถือบริการเส้นทางวนซ้ายวนขวานะครับผมเชื่อมต่อสถานีสำคัญในเมืองลำพูนของเฮาว่าจะปิ้นวัดพระธาตุหาริพุนชัยหงเห็นจักคำคณาธรนะครับผมแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แน่นิคมนะครับผมหนุ่มสาวนิคมมาขึ้นกันได้เนอร์นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือแล้วก็เฮมไลน์จุดตะกันนะดาวน์โหลดแผนที่เก็บไว้กันได้นะครับช่วงแรกเริ่มให้บริการตั้งแต่6โมงเช้านะไปเฮียนตันอยู่เนอร์แล้วก็ออกรถทุกๆออกรถคอรอบสุดท้ายนะครับผม18นาฬิกาหรือว่า6โมงแรงเนาะเริ่มต้นจากสนามกีฬากลางอปจ.ลำพูนนะความถี่ก็คือออกทุกๆ1ชั่วโมงนั่นเองนี่เป็นการเริ่มต้นทดลองนะระบบไฟเฟสแรกนะระบบในเฟสแรกเนาะเพื่อดูว่าการใช้งานจริงเนี่ยปั๊บบริการถึงเหมาะสมกับพี่น้องชาวลำพูนเนี่ยมันจะปิ้นจะได้มันจะเพิ่มความถี่ก่อนหรือว่ามันจะต้องลดความถี่หรือลดมันปิ้นจะได้นะสะดวกสบายก่อนนะครับผมแล้วใดมีดีแค่ EV เนี่ยพอลดนะครับผม จัดมาหือครบเลยว่าจะปิ้นรองรับผู้พิการนอนรถเข็นต่างๆขึ้นขึ้นได้เนื่องมีพื้นที่เฉพาะจอดเฉพาะเลยนะครับผมสะดวกแน่นอนแอร์เย็นฉ่ำนะครับผมต้องโกฮ้อนนะครับผมมีเสียงประกาศทุกปลายเนอะสำคุณก็โกมกาถามว่าโอ้ตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วเปิดประกาศเลยขนาดนี้เดี๋ยวจะถึงปลายฮันเนอร์เดี๋ยวจะถึงอันโรงเรียนจากคำเนออีน่าเปิดจะประกาศเนอะสาวสองตีนางนะครับบรมผู้โดยสารแบบยืนเนอะมีนางสาวสองคุณได้ยืนก็ได้นะครับผมมี GPS ติดตามตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ติดตามแอปใดนะครับโหลดไว้เลย TSB Go Plus นะครับผมใครยังก็ขึ้นลองเปลี่ยนใจมาขึ้นกันพอสักเตือนเนอะลำพูน EV Bus นะครับลดค่าใช้จ่ายเดินทางก็สะดวกที่สำคัญเลยรักโลกนะครับและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นเนาะของบ้านเฮาจะได้แล้วก็ลองไปขึ้นกันได้แล้วก็ติชมกันได้นะครับเพื่อที่จะได้เอามาปรับปรุงปรับเปลี่ยนกันนะครับผมแน่นอนเลยนี่ก็คือข่าวละปุ้นวันนี้นะครับผมสำหรับใครวันนี้จะไปทางไหนเหมือนที่น้องอันบอกเนาะดูฟ้าดูฝนนะครับออกเดินทางก็อย่าประมาทใส่หมวกกันน็อกนะรัดเข็มขัดนิรภัยกันทุกที่นั่งตัวนะครับผมด้วยความเป็นห่วงจากสวท.ละปูนกรมประชาสัมพันธ์ครับผมวันนี้นะครับผมอู่ข่าวเล่าความต้องนำรายการลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วเนอปะกันใหม่น้ำพุกนะครับเจ้าวันจันทร์นะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปติดตามข่าวจากตีค้องร้องข่าวกันต่อสำหรับวันนี้น้องอันลาไปก่อนเนอสวัสดีครับ

0: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสยกระดับโรงพยาบาลดำเนินสะดวกสู่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชขยายการดูแลสุขภาพประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทรงวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองสตวรรษสำหรับตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพระดับปฐมภูมิและอาคารพิพันธ์สัตพันธ์สำหรับฟื้นฟูสภาพในโครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชตำบลท่านัดอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับโดยมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานฝ่ายคารวาสครับซึ่งโครงการนี้ครับพี่น้องประชาชนสืบเนื่องจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงประทานพระอนุญาตให้กระทรวงสาธารณสุขเชิญพระนามเป็นชื่อโรงพยาบาลดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมงคลลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ100พรรษาในปีพุทธศักราช2570มีเป้าหมายเพื่อขยายขีดความสามารถในการดูแลรักษาพระภิกษุสงฆ์ผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังและประชาชนในพื้นที่ครับให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงครับพี่น้องประชาชนจากเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนครับมาดูกันที่อีกหนึ่งคำสั่งครับเป็นคำสั่งเนรเทศครับนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศนายยาคอฟโอฮะยอนเหตุมีพฤติกรรมข่มขู่ประชาชนขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยครับสั่งเนรเทศนายยาคอฟโอฮะยอนสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรไทยครับหลังจากที่มีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้อื่นให้เกิดความหวาดกลัวโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยนั้นได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392ฐานทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เข็นให้จำคุก1เดือนหรือปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยนั่นให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีครับจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก15วันและปรับ 5,000 บาทโดยโทษจำคุกนั้นให้รอการลงโทษไว้2ปีและพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นภัยต่อสังคมเป็นอย่างยิ่งครับและขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีและความผาสุกของพี่น้องประชาชนในราชอาณาจักรไทยจึงเข้าข่ายต้องถูกเนรเทศตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศพุทธศักราช2499นั่นเองครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับรองนายกปกรณ์ชี้โลกเผชิญความท้าทายถึงเวลาพัฒนาระบบราชการจริงจังรื้อขั้นตอนเชื่อมข้อมูลยกระดับขีดความสามารถประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ครับซึ่งประเดิมออกอากาศตอนแรกครับไปเมื่อวานที่ผ่านมาครับและถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยเช่นกันนะครับซึ่งครับในรายการคุยกับครม.อนุทินนั้นระบุถึงเหตุผลที่เลือกใช้คำว่า การพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการแทนคำว่าการปฏิรูประบบราชการครับเพราะคำว่าปฏิรูปนั้นถูกใช้มายาวนานและมีภาพของความไม่สำเร็จติดอยู่จึงมีการเปลี่ยนครับโจทย์สำคัญวันนี้คือการลงมือปรับกระบวนการทำงานให้เห็นผลได้จริงเป็นรูปธรรมและในอดีตครับมีความพยายามปฏิรูประบบราชการมาหลายครั้งแต่ก็มักจะจบลงที่การตั้งคณะกรรมการตั้งคณะทำงานการศึกษาและการจัดทำนโยบายแต่ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีทำงานของภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกปัจจัยสำคัญครับคือโครงสร้างงบประมาณของประเทศซึ่งมีรายจ่ายประจำประมาณร้อยละ73ขณะที่รายจ่ายลงทุนอยู่ที่ประมาณร้อยละ20และหากสามารถจะลดภาระรายจ่ายประจำและไปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของรัฐได้ก็จะมีโอกาสขยับสัดส่วนงบลงทุนจากร้อยละ20สามารถจะเป็นร้อยละ30ทำให้ประเทศนั้นมีงบในการพัฒนาและรับมือความท้าทายในอนาคตได้มากขึ้นล่ะครับซึ่งทางรองนายกปกรณ์ก็ย้ำนะครับว่าในการพัฒนาระบบราชการนั้นไม่ควรจะเริ่มต้นจากการประกาศลดจำนวนข้าราชการแต่ว่าต้องเริ่มพิจารณาว่าแต่ละหน่วยงานนั้นมีหน้าที่อะไรกระบวนการใดงานไหนจำเป็นและงานใดสามารถจะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ซึ่งรองนายกปกรณ์ก็ย้ำว่าไม่ได้บอกนะครับว่าจะลดคนไปเลยมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพพร้อมอธิบายนะครับว่าเทคโนโลยีนั้นควรถูกนำมาใช้เพื่อทดแทนงานบางประเภทไม่ใช่มองว่าเป็นการทดแทนคนครับเช่นการส่งเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบสารบัญดิจิทัลแทนการใช้เจ้าหน้าที่เดินถือแฟ้มระหว่างหน่วยงานในด้านโครงสร้างครับนายปกรณ์ก็มองว่าครับเมื่อภาครัฐได้รับภารกิจใหม่ก็ไม่ควรตอบสนองด้วยการตั้งหน่วยงานกองหรือคณะกรรมการขึ้นมาใหม่ทุกครั้งแต่ควรจัดทีมตามภารกิจโดยดึงบุคลากรจากหลายส่วนมาทำงานร่วมกันลดโครงสร้างที่มีผู้บริหารจำนวนมากเพิ่มความคล่องตัวในการแก้ปัญหาสำหรับกำลังคนภาครัฐนั้นประมาณ3ล้านคนไม่ควรใช้ระบบบริหารบุคลากรแบบเดียวกับทุกอาชีพเพราะว่าครูแพทย์พยาบาลตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสายงานอื่นมีลักษณะงานเวลาและภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปครับซึ่งแต่ละวิชาชีพนั้นจึงควรจะประเมินจำนวนคนจากปริมาณงานและคุณภาพของผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับครับยังอยู่กันที่เรื่องของระบบราชการระบบภาครัฐนะครับรัฐบาลขับเคลื่อนภาครัฐระบบเปิดเชื่อมฐานข้อมูลของหน่วยงานลดขั้นตอนการติดต่อราชการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินครับถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะครับว่าจะต้องเดินหน้าสู่ภาครัฐระบบเปิดหรือว่า Open Government ข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่ระบบคอมพิวเตอร์นั้นอ่านและนำไปใช้ต่อได้ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงถึงกันครับและประชาชนครับควรจะติดตามสถานะการดำเนินงานนั้นได้ทุกขั้นตอนบริการรวดเร็วโปร่งใสและลดโอกาสทุจริตในส่วนของการบริการประชาชนในอนาคตครับควรจะเปลี่ยนจากการทำงานแยกส่วนแบบ1หน่วยงานต่อ1เรื่องไปสู่การทำงานข้ามหน่วยงานและข้ามกระทรวงประชาชนครับไม่ควรต้องนำข้อมูลชุดเดียวกันไปยื่นซ้ำหรือไปติดต่อราชการหลายแห่งแต่ประชาชนควรจะได้รับบริการแบบจุดเดียวจบหรือว่า one stop service ครับโดยหน่วยงานรัฐนั้นเป็นฝ่ายเชื่อมโยงข้อมูลและประสานงานกันเองและให้มีการพิจารณาช่องทางบริการแบบ fast track ครับที่เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมถูกกฎหมายสำหรับผู้ที่ต้องการบริการที่รวดเร็วอีกด้วยล่ะครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงกันบ้างพาณิชย์มหาไทยร่วมกันทำงานเชื่อมฐานข้อมูลปิดช่องปราบนอมินีพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยพร้อมคณะผู้บริหารจากทั้ง2หน่วยงาน2กระทรวงครับได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อยกระดับการปราบนอมินี ซึ่งในการหารือครั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการปกครองและกรมที่ดินนั้นเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันโดยใช้ฐานข้อมูลร่วมกันในการตรวจสอบพร้อมมีการอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่องทุกเดือนครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถจะตรวจสอบความเชื่อมโยงตั้งแต่การจดทะเบียนบริษัทการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นบุคคลที่เกี่ยวข้องไปจนถึงการถือครองที่ดินครับหัวใจสำคัญในเรื่องนี้ครับพี่น้องประชาชนคือการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังไม่ใช่ดูเฉพาะโครงสร้างบริษัทที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเนื่องจากภายหลังที่รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามนอมินีอย่างจริงจังพบนะครับมีความเคลื่อนไหวของบริษัทบางแห่งนั้นที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยมีการเพิ่มสัดส่วนผู้ถือหุ้นคนไทยให้มากขึ้นโดยหลังจากนี้ครับจะมีการจัดตั้งทีมทำงานร่วมกันครับเพื่อจะเชื่อมการทำงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการปกครองและกรมที่ดินให้ข้อมูลด้านบริษัทบุคคลและที่ดินนั้นสามารถจะนำมาตรวจสอบไขว้และขยายผลถึงกันได้ครับเพื่อจะปิดช่องทางครับของการใช้นอมินีทั้งในการประกอบธุรกิจและในการถือครองที่ดินของราชอาณาจักรไทยนั่นเองล่ะครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับรัฐบาลยกระดับมาตรการรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเน้นความสะดวกปลอดภัยและได้มาตรฐานกำชับผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นเร่งยกระดับมาตรฐานรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันโดยเน้นความสะดวกปลอดภัยและได้มาตรฐานกำชับให้ผู้ขับขี่นั้นต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะครับอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายในวันที่30กันยายนนี้ครับหรือว่าสิ้นเดือนนี้ครับทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกนั้นได้อำนวยความสะดวกผู้ขับรถในการลงทะเบียนและการตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมเร่งดำเนินการออกใบอนุญาตแก่ผู้ที่ยังไม่มีใบอนุญาตโดยผู้ผ่านการอบรมออนไลน์สามารถจะนำหลักฐานไปยื่นคำขอที่สำนักงานขนส่งเพื่อจะทดสอบสมรรถภาพร่างกายทดสอบภาคทฤษฎีและตรวจประวัติอาชญากรรมก่อนจะได้รับใบอนุญาตครับโดยรัฐบาลนั้นจะกำกับดูแลการให้บริการรถสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันให้เป็นไปตามกฎหมายครับจะได้ติดตามการกระทำผิดและข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็วและยึดความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนผู้ใช้บริการเป็นสำคัญนั่นเองแหละครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของคอนเสิร์ตกันบ้างรัฐมนตรีสุภมาศสั่งสคบประสานผู้จัดคอนเสิร์ตอาสนีวสันต์หาทางออกให้ผู้ถือบัตรหลังเหตุอัฒจันทร์สุดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสคบครับเมื่อท่านได้รับรายงานเหตุพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวบางส่วนในโซน VIP สุดซึ่งเป็นโซน VIP ของการแสดงคอนเสิร์ต Farewell Concert อัศนีและวสันต์ที่ Impact Arena เมืองทองธานีครับทำให้ผู้จัดนั้นต้องยุติการแสดงและเลื่อนไปเป็นวันที่9กันยายนครับทางด้านของท่านรัฐมนตรีสุภมาศครับได้สั่งการให้สคบเร่งประสานบริษัทหนีกรุงคอนเน็กจำกัดซึ่งเป็นผู้จัดงานและบริษัทไทยทิเก็ตเมเจอร์จำกัดซึ่งเป็นผู้จำหน่ายบัตรเพื่อจะหาทางออกและกำหนดทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ถือบัตรจนได้ข้อสรุปร่วมกันนะครับดังต่อไปนี้ครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรรอบวันที่2กันยายนที่ผ่านมาครับที่ไม่สะดวกจะเข้าชมในวันที่9กันยายนสามารถจะขอคืนค่าบัตรเต็มจำนวนได้ผ่านบริษัทไทยทิเก็ตเมเจอร์จำกัดครับส่วนผู้ที่ยังต้องการมาชมการแสดงครับขอย้ายไปชมรอบวันที่3วันที่5วันที่6หรือวันที่8กันยายนได้ครับและสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นจากการเลื่อนการแสดงนั้นผู้บริโภคสามารถยื่นเรื่องพร้อมหลักฐานต่อสคบเป็นรายกรณีเพื่อให้สคบนั้นประสานผู้จัดครับพิจารณาเยียวยาและขอให้เก็บหลักฐานการติดต่อกับผู้จัดงานไว้ให้ครบถ้วนครับโดยสามารถจะร้องเรียนได้ครับผ่านสายด่วนสคบ1166ครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยครับรัฐบาลเปิดคลินิกซ่อมฟรีเครื่องจักรกลการเกษตรระหว่างวันที่12ถึง18กันยายนนี้ ช่วยพี่น้องประชาชนจังหวัดน่านหลังจากน้ำลดครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรได้เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นมีการสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีครับให้กับพี่น้องชาวน่านที่ประสบอุทกภัยที่ผ่านมาครับโดยมีการจัดบริการ3จุดใหญ่ครับระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนที่จะถึงนี้ครับได้แก่พื้นที่อำเภอท่าวังผานั้นจะเปิดให้บริการ12ถึง14กันยายนที่หอประชุมบ้านศพบัวพื้นที่อำเภอปัวครับเปิดให้บริการ12ถึง15กันยายนที่หอประชุมบ้านดอนสถานหมู่ที่4ตำบลสถานและพื้นที่อำเภอเมืองน่านครับเปิดบริการวันที่15กันยายนวันเดียวครับที่หอประชุมบ้านน้ำครกใหม่หมู่ที่4ตำบลกองควายที่จังหวัดน่านนั่นเองครับจากเรื่องการดูแลครับมาดูกันที่การพัฒนาและการรองรับเรื่องของน้ำกันบ้างครับรัฐบาลอนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทเร่งขุดเจาะน้ำบาดาลเดินหน้าเขื่อนใหม่สร้างภูมิคุ้มกันเรื่องน้ำวางแผนบริหารจัดการน้ำระยะยาวพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อว่าสทนชครับได้มีการเปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนครับที่พบปรากฏการฝนตกหนักแบบเรนบอมว่าปัจจุบันฝนที่ตกหนักครับช่วยเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนสำคัญซึ่งจะไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนความต้องการการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งที่จะมาถึงครับและรัฐบาลได้มีการมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางแผนรับมือพื้นที่เสี่ยงครับโดยเฉพาะการทำนาปรังในลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งคาดการไว้ประมาณ 4-5 ล้านไร่เน้นการส่งเสริมอาชีพอื่นครับหรือพืชใช้น้ำน้อยในพื้นที่เสี่ยงและที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการอนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทครับเพื่อจะขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มเติมและเร่งเดินหน้าโครงการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำในระยะยาวเพื่อจะสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องน้ำยืนยันครับมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพียงพอแน่นอนและขอภาคการเกษตรปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐอย่างเคร่งครัดด้วยนั่นเองครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับสำหรับเวทีการหารือระหว่างประเทศครับกรมประชาสัมพันธ์ร่วมหารือเวทีเซินเจิ้นซับฟอรัมเตรียมพร้อมปูทางสู่การประชุมเอเชียแปซิฟิกมีเดียฟอรัมพ่อแม่พี่น้องประชาชน

เดียฟอรัม2026จัดขึ้นครับวันที่5กันยายนภายใต้หัวข้อร่วมปูทางสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของประชาคมเอเชียแปซิฟิกฉันทามติและการขับเคลื่อนของสื่อโดยสำนักข่าวซินหัวครับได้เชิญผู้แทนประมาณ200คนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรสื่อชั้นนำองค์กรระหว่างประเทศนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและผู้แทนสถานทูตจากประเทศต่างๆครับทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมงานและในการเข้าร่วมงานของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็นับว่าเป็นโอกาสสำคัญเลยครับในการขยายเครือข่ายความร่วมมือองค์กรสื่อระหว่างประเทศอีกด้วยครับและก่อนจากลากันไปในวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนส่งท้ายตีคองร้องข่าวครับไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกในเดือนหน้านะครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับและวันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่คาดว่าจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้ารัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำ
1: สหรัฐโจมตีและทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน3ลำตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านพยายามโจมตีเรือรบของสหรัฐการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100อินโดนีเซียมาสเตอร์อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบิน่าโสภิตาเวทเลอร์พลาดเข้าชิงอย่างน่าเสียดายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลในเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์และทรงห่วงใยการเกิดเหตุอุทกภัยดังกล่าวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาในห่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลสำหรับมอบแก่รัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานที่จะไปช่วยบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆ
1: สำนักงานทรัพยากร